0: ต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่สองคนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่เนาะเพราะบุฟเฟ่ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
0: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้สองส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่สองคืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่สองก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอมนะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย์อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจารย์ได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่กรึมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำกรึมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นขมเหลาเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว์
1: ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าอาจารย์กินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของ process เช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ้น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อเนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไปอันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไม่ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึงเนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเป็น white meat พวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็น white meat ซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของ red meat นะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็น red meatอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใหญ่เส้นใหญ่ต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ย

0: พอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะแล้วหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตนะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่เหนือจะลดพวกเนื้อแดงอันที่2อาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่3เนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant based diet อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได้ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบไม่ได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่2คือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริงก์ต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ 30cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200-300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติ

0: จารย์มองในแง่ว่าจารย์กินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
1: ้
0: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เอ๊ะหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่อาจารย์จะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติเราก็ยังบอกว่าให้เขาอะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ย

0: มีอะไรอีกไหมครับที่อันตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
1: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
0: อ
1: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
0: ่
1: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาทอกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
0: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
1: จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงอ่ะคือ3วัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
0: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
1: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
0: BMI คร
1: ับค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย 1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
0: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
1: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยค่ะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
0: ื้
1: อแดงไม่ได้ห้าม
0: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
1: ไหมใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
0: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
1: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แท แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจจะเลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อปลารูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปแล้วพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
0: ก็คือมันไม่ดูดซึม
1: ใช่มันทิ้งมันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามิน A อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามิน D ที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
1: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OM อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็น

คุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอน
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่
2: น
3: ี่
2: แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จัก
5: กะจ
2: ี้
5: ไ
2: หมจักกะจี้
5: ไหม
2: โอ้ยจักรจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ย ท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่อ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย

0: ปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
1: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดกายวาจาใจได้
2: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
2: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
2: อ้านั่นๆๆๆๆนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: เฮ้ยว่าไงนะลิฟหายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
2: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
3: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
3: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
4: ฮะ
1: ช่วยข้าด้วย
4: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจุปันฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
2: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
1: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
2: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
1: ทำไม
2: เอายามาคืน
1: เป็นไร
2: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบมาเนี่ย
1: โอ้10รอบเลย
2: คลื่นไส้อาเจียน
1: ครับ
2: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
1: กินต่อไปไม่เป็นไร
2: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
1: เขาไม่แพ้ยาอย่างนี
2: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
1: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
2: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
1: ครับ
2: คืออะไร
1: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
0: wow.
1: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ

0: มโนขึ้นมาไม่จริงแค่อยากจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
1: แล้วเกิดเข้าไปแล้ว
0: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
1: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
0: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
1: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
0: ๆค
1: ันคันนะครับ
0: เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
1: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
0: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
1: ใช่ครับ
0: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
1: ครับ
0: อย่าสลับกันนะครับ
1: สลับกันครับ
0: คันคือแพ้ยา
1: อาจจะเป็นอาการ
0: อาจจะเป็นแพ้ยาได้
1: ใช่ครับ
0: แต่อาเจียนใจสั่น
1: คลื่นไส้เวียนหัว
0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผลข้าง
1: เคียง
0: ข้างเคียง
1: ข้างเคียงใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยา
2: อันนี้ครับ
0: ไหนครับโอ้
1: นี่เลยครับ
0: เขาจะบัตรขนาดเท่านี้ให้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านำบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวนะถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
1: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยา
1: ครับ
0: อาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อส่วนขาก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อยในการกีฬานะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเยอะเราก็จะเห็นนักกีฬาที่มีข่าวว่ามีกล้ามเนื้อฉีกนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้บ่อยทั้งส่วนของกล้ามเนื้อโคนขาหนีบกล้ามเนื้อต้นขาหรือกล้ามเนื้อน่องครับในแง่ของการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันของการปฐมพยาบาลส่วนแขนขาที่มีการบาดเจ็บก็คือใช้หลัก RICE นะครับ R ย่อจาก rest นะครับก็คือพักส่วนที่มีการบาดเจ็บเพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้น I ย่อจาก ice ก็คือการประคบเย็นครับการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดปวดและช่วยให้หลอดเลือดในบริเวณนั้นมีการหดตัวลดอาการบวมของส่วนที่มีการบาดเจ็บ C compression ก็คือการพันผ้าเพื่อลดบวมในส่วนที่มีการบาดเจ็บครับ E elevation ก็คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้นกว่าระดับของหัวใจเพื่อที่จะช่วยลดบวมครับการประคบเย็นหรือร้อนนี่ก็จะเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ประจำนะครับแต่ในแง่ของการบาดเจ็บใหม่แนะนำให้ประคบเย็นเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังการบาดเจ็บครับเพราะว่าการประคบเย็นนอกเหนือจากการบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยจะช่วยให้หลอดเลือดหดตัวครับนึกภาพว่าเมื่อมีการเกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดเล็กๆที่มันฉีกขาดครับถ้าเราไม่มีการประคบเย็นแล้วเนี่ยเลือดมันก็จะออกมาทำให้เกิดบวมเห็นเป็นห้อเลือดได้มากขึ้นหากเราไปประคบร้อนตั้งแต่ต้นเนี่ยหลอดเลือดพวกนี้จะมีการขยายตัวมากกว่าปกติอีกนะครับทำให้มีอาการบวมของข้อเข่าหรือว่าขาที่มีการบาดเจ็บมากขึ้นได้อีกครับการดูแลการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่สำคัญนะครับก็คือการป้องกันนะครับก็จะต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงที่ดีเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเน้นนะครับว่าหลังการบาดเจ็บใหม่ต้องใช้การประคบเย็นและหลังจากการบาดเจ็บแล้วก็ควรจะได้รับการวินิจฉัยประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ดีพอแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อกลับมาใช้งานในกิจกรรมต่างๆที่ฉันชอบได้ดังเดิมครับการฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้อนะครับช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการยืดเหยียดเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวที่เป็นปกติเมื่ออาการปวดทุเลาลงแล้วก็จะเริ่มใช้แรงต้านการที่เราจะฝึกกล้ามเนื้อเราต้องใส่แรงต้านใส่งานให้กับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถึงจะได้รับรู้ว่าจะต้องแข็งแรงนะจะต้องฟิตเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำงานต่างๆให้บรรลุเป้าคลินิกกีฬาโรงพยาบาลศรีราษฎร์เราก็จะมีทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะดูแลโปรแกรมครับเราก็จะออกแบบโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ท่านสามารถทำได้สามารถลองทำที่คลินิกของเราเพราะเรามีฟิตเนสย่อมๆนะครับที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ลองฝึกแล้วก็มีการติดตามอาการเป็นระยะๆแล้วก็ปรับโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ท่านกลับไปเล่นกีฬาได้ครับ

โควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำ

เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อเนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ

0: เราต้องรีบไปกันแล้วขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
1: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
2: ว้าว
0: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ

0: คิดถึงจังเลย
1: สวัสดีพ่อ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: พ่อ
3: แม
2: ่
3: ครับแม
4: ่จ้าจ้าสวัสดีจ้า
5: โอ้โห
6: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
7: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
8: เมย์เก็บด้วย
4: ขอบใจนะทุกคน
9: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
10: โอ้โห
11: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
9: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
11: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
7: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
12: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
4: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
13: พร้อมครับ
14: ไปกันเลย
9: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
11: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
9: ่ได้สิ
12: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
7: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
9: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
12: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
11: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
9: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
15: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
7: เมอันตรายรีบหนี
9: พายุฝนมาแล้วลูกไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
4: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
16: ปลอดภัยครับ
9: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตาม

0: ข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน หรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
6: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: พื่อนอยู่แล้ว
1: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
2: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงนะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะร้องเพลงไปกับคุณครูหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: วค่ะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ตรียิ้มให้กันทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไหว้ทักทายคุณครูได้อย่างสวยงามและถูกต้องเลยค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจและอยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะหลายคนนะคะก็มีเรื่องราวที่จดจำมาแล้วก็อยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวใส่แมสด้วยค่ะลูกวันนี้น้องก้าวอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะ
2: หนูที่บ้านหนูปลูกต้นทานตะวัน
0: น้องก้าวถือไม้ด้วยที่บ้านของน้องก้าวทำไมนะ
2: ปลูกต้นทานตะวัน
0: ปลูกต้นทานตะวันนะแล้วน้องก้าวปลูกอย่างไรคะต้นทานตะวัน
2: เททรายใส่กระป๋อง
0: เททรายใส่ไปในกระป๋องใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วทำยังไงอีกคะ
2: แล้วก็ขุดรู
0: แล้วก็ขุดเป็นรูเหรอคะลูก
2: ใช้
0: อะไรขุดให้เป็นรูคะ
2: ใช้นิ้ว

0: ใช้นิ้วอ๋อเอานิ้วจิ้มลงไปในดินให้เป็นรูใช่ไหมคะให้เป็นหลุมเล็กๆใช่ไหมแล้วทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อ
1: แล้วก็โรยเม็ดทานตะวัน
0: อ๋อโรยเม็ดทานตะวันลงไปในหลุมที่น้องจิ้มลงไปในดินใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วทำยังไงต่อคะลูก
1: แล้วก็ลูด
0: อ๋อเอามือเกลี่ยกรบดินใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็รดน้ำ
0: รดน้ำแล้วต้นทานตะวันของน้องที่น้องปลูกไปเนี่ยปลูกนานหรือยังคะ
1: ยัง
0: ไม่นานใช่ไหมแล้วงอกขึ้นหรือยัง
1: ขึ้นนิดหนึ่ง
0: ขึ้นนิดหนึ่งใช่ไหมคะขึ้นมาเล็กน้อยแล้วใช่ไหมคะเห็นใบของเขาหรือยังคะ
1: ยัง
0: ไม่เห็นเหรอคะลูกโอ้โหแล้วน้องก้าวปลูกต้นทานตะวันไว้เพราะว่าอะไรคะ
1: ให้สวยงาม
0: เอาไว้ให้ที่บ้านของน้องใช่ไหมให้ตกแต่งบ้านให้สวยงามเหรอคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะที่บ้านของน้องก้าวปลูกต้นอะไรคะต้นทานตะวันนะน้องก้าวเขาจดจำเรื่องราวมาแล้วก็เล่าได้เป็นเรื่องราวเป็นประโยคต่อเนื่องเลยนะน้องก้าวบอกว่าขั้นตอนแรกทำยังไงก่อนคะเอาทรายหรือว่าดินทรายใส่ไปในไหนคะ
2: ในกระป๋องครับ
0: ใส่ในกระป๋องใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะขุดดินโดยการที่ใช้นิ้วมือทำยังไงจิ้มลงไปให้เป็นรูเล็กๆแล้วก็ทำยังไงต่อคะโรยเมล็ดทานตะวันลงไปแล้วก็ใช้มือกรบดินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รดอะไรด้วย
2: น
0: ้ำต้นไม้ด้วยแต่ว่าน้องก้าวบอกว่าน้องก้าวเพิ่งปลูกต้นทานตะวันต้นทานตะวันก็เลยงอกขึ้นมานิดหน่อยยังไม่โตยังไม่สูงเยอะแต่ตอนที่น้องก้าวปลูกจนต้นทานตะวันสูงสูงแล้วน้องก้าวเอามาให้เพื่อนๆชมได้ไหมคะ
2: ได
0: ้โอ้โหได้เลยดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆ เขาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยแล้วยังมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าให้กับคุณครูฟังอีกคะหลายคนอยากจะเล่าเลยใช่ไหมคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องเอามือวางที่ตักก่อนค่ะนั่งตัวตรงๆไว้ขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลินั่งตัวตรงเลยน้องมะลิจะเล่าอะไรให้กับคุณครูและเพื่อนฟังคะ
1: ที่บ้านหนูปลูกต้นดอกมะลิ
0: ที่บ้านของน้องปลูกต้นดอกมะลิใช่ไหมคะไปซื้อต้นดอกมะลิมาจากที่ไหนคะ
1: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดใครพาน้องปลูกคะลูก
1: พ่อกับแม
0: ่คุณพ่อกับคุณแม่พาน้องปลูกต้นดอกมะลิใช่ไหมคะแล้วน้องจำได้ไหมว่าน้องทำยังไงบ้างจำได้ไหมคะทำยังไงบ้างคะ
1: เอาก็หันต้นไม้มาใส่ดินแล้วก็ใช้ที่ขุดดินขุดใบแล้วก็เอาดอกมะลิแต่งไปแล้วก็ประกบ
0: เพื่อนบอกว่าเอากระถางต้นไม้มาแล้วก็ใส่ดินลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาต้นมะลิใส่เข้าไปในกระถางแล้วก็ขุดดินกรบลงไปใช่ไหมคะลูกแล้วน้องทำยังไงต่ออีกคะเมื่อกรบดินเรียบร้อยแล้ว
1: รดน้ำ
0: รดน้ำต้นดอกมะลิใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ดอกมะลิของน้องเนี่ยออกดอกหรือยังคะ
1: ออกดอกแล้ว
0: ออกดอกแล้วดอกมีสีอะไรคะลูก
1: สีขาว
0: สีขาวหอมไหมคะ
1: หอม
0: น้องปลูกต้นมะลิอยู่ที่บ้านกี่ต้นคะลูก
1: สองต้น
0: นะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมะลิปลูกอะไรคะ
2: ดอกมะล
0: ินั่นเองปลูกกี่ต้นคะกี่ต้นนะสองต้นนะต้นดอกมะลิของน้องเนี่ยของน้องมะลิเขาออกดอกหรือยังคะ ออกดอกแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเด็กๆคะการที่เรานะคะรู้จักการปลูกต้นไม้จะทำให้บ้านของเรานะคะนอกจากตกแต่งให้บ้านสวยงามแล้วบ้านของเราก็จะมีร่มเงาจากต้นไม้ทำให้บ้านของเราเย็นด้วยค่ะเด็กๆค่ะบ้านของใครมีต้นไม้เยอะบ้างคะถ้าบ้านของเด็กๆคนไหนมีต้นไม้เยอะอากาศที่บ้านจะเป็นยังไงคะอากาศที่บ้านจะสดชื่นเย็นไหมคะ
2: เย
0: ็นแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านของเรานะคะไม่ค่อยมีต้นไม้ก็จะทำให้อากาศที่บ้านของเราร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากให้บ้านของเด็กๆอากาศเย็นสดชื่นต้องปลูกอะไรเยอะๆคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็จดจำเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือสิ่งต่างๆที่จดจำมาแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะ
3: ให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเพื่อนๆแล้วเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: เรื่องราวของเพื่อนๆสนุกหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะก็สนุกสนานแล้วก็น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะขอเชิญน้องข้าวเมาค่ะนะให้น้องข้าวเมาออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนี้ข้าวเมาจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟังดีคะ
2: พ่อหนูปลูกแตง
0: พ่อน้องข้าวเมาปลูกแตงแล้วน้องข้าวเมาเคยไปที่สวนแตงของคุณพ่อไหมคะ
2: เคย
0: ใช่ไหมคะไปกับใครบ้างคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วใครอีกคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วน้องเข้ามาไปทำอะไรที่สวนแตงของคุณพ่อเขา
2: เก็บแตง
0: ไปเก็บแตงแตงพันอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรแล้วเวลาเก็บแตงมาเยอะๆแล้วอ่ะน้องเข้ามาเอาไปที่ไหนคะ
2: ขาย
0: เอาไปขายเหรอคะแล้วน้องข้าวเม่าเคยไปขายกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเอาไปขายที่ตลาดหรือว่าเอาไปวางขายแล้วก็มีคนมารับที่บ้านน้องคะ
2: มีคนมารับ
0: มีคนมารับที่

0: าของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วน้องข้าวเม่าเนี่ยเคยไปช่วยคุณพ่อปลูกแตงไหมคะไปช่วยเก็บอย่างเดียว
1: ไปช่วยเก็บอย่างเดียว
0: แล้วน้องข้าวเม่าช่วยเก็บได้เยอะไหมได้กี่ผลไปเก็บแตงได้กี่ลูกจำได้ไหมคะแล้วน้องข้าวเม่าเก็บแตงใส่อะไรคะ
1: แหลก
0: แหลกคือตะกร้าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยค่ะที่บ้านของน้องข้าวเม่าปลูกอะไรคะปลูกแตงแล้วน้องข้าวเม่าช่วยใครช่วยคุณพ่อทำอะไรคะเก็บแตงเอาไปทำอะไรคะ
2: ขาย
0: เอาไปขายนั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆแต่ละคนนะคะก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้บอกเล่าเรื่องราวเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องราวนะคะที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ขยับร่างกายค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายกันตั้งแต่เช้าเลยดีไหมคะเด็กๆคนไหนชอบการเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะบ้างคะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีก็มีเครื่องดนตรีชนิดนี้มาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะอะไรคะ
1: กล
0: ับมือนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจดจำสัญญาณจังหวะของเราได้แล้วค่ะมีจังหวะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะเด็กๆต้องสังเกตตัวเองก่อนนะว่าอยู่ใกล้สิ่งของหรือใกล้เพื่อนจนเกินไปหรือเปล่าให้เด็กๆขยับได้นะคะตอนนี้ได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

0: น้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอกไม้โอ้น่ารักมากเลยค่ะน้องดินทำท่าอะไรครับ
2: หุ่นยนต์ครับ
0: หุ่นยนต์ว้าวเป็นท่าที่แปลกใหม่มากๆเลยน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรลูก
3: เป็ดค่ะ
0: เป็ดล่ะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะมาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะอยู่กับที่ก่อนนะคะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรครับ
1: ทำท่ายิงปืนครับ
0: ยิงปืนว้าวน้องริต้าทำท่าอะไรลูก
2: ทำท่าหมีค่ะ
0: หมีล่ะคะโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะวันนี้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวได้ดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะใครท่าไม่เหมือนเพื่อนอีกนะมีใครท่าแปลกๆบ้างนะน้องกรีนทำท่าอะไรลูก
3: ถ่ายรูปค่ะ
0: ถ่ายรูปว้าวมีใครท่าที่ไม่ซ้ำใครเลยนะน้องข้าวตังทำท่าอะไรครับ
4: กล่องของเล่นครับ
0: กล่องของเล่นโอ้โหเป็นท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือดังนั้นให้กับเต้นหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งกันค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เด็กๆจับคู่สองคนค่ะเมื่อจับคู่สองคนแล้วให้เด็กๆกระโดดพร้อมกัน5ครั้งค่ะนับ1 2 3 4 5เอามาอีก1ครั้งค่ะกระโดดพร้อมกัน5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะเด็กๆฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะคะให้เด็กๆจับกลุ่ม4คนค่ะ4คนเมื่อได้กลุ่ม4คนแล้วนับก่อนนะลูกถูกต้องถูกต้องค่ะนี่มาจับกลุ่มนี้ค่ะลูกน้องจับกลุ่มนู้นถูกแล้วค่ะน้องจับตรงนู้นถูกแล้วค่ะสี่คนนี้มาค่ะสี่คนนี้มาได้4คนครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆสายเอวแล้วนับ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะบางคนยังสายเอวไม่แรงเลยเอามาอีก1ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม5คนค่ะนับตัวเองก่อนนะคะนับเราเป็นคนที่1
1: 1 2 3 4
0: กลุ่มนี้ต้องการอีก1คนมากลุ่มนี้แค่คนเดียวค่ะแค่1คนนะคะน้องกรีกลุ่มนู้นได้ลูก5คนลูก5คน1 2 3 4 5อ่ะมารีขยับก่อนมากลุ่มนี้ได้ค่ะกลุ่มนู้นครบ5คนหรือยังคะกลุ่มผู้

ลุ่มนี้ขยับออกมาทางนี้ก่อนลูกตอนนี้ได้ครบ5คนทุกกลุ่มแล้วให้เด็กๆเอามือลงค่ะแล้วก็วิ่งเป็นวงกลมในกลุ่มตัวเองไม่สนกลุ่มอื่นนะคะแล้ว

เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมหรือยังคะมาขยับเข้ามาหน่อยลูกขยับเข้ามาหน่อยค่ะอ้าวโอเคพอแล้วค่ะแถวนี้น้องกิ้งขยับเข้ามาลูกเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วเหนื่อยไหมคะสนุกหรือเปล่าคะชอบไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายค่ะทำให้เด็กๆนะคะสนุกสนานนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันแล้วเด็กๆพร้อมที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามอริยบทของตัวเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนั่งยืนหรือว่านอนค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายเมื่อยไหมคะน่าหายเมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้เด็กๆนะคะได้นั่งสมาธิทำให้เราเป็นยังไงคะมีอะไรด้วย
1: ม
0: ีสมาธิเพราะว่าเด็กๆได้นั่งสมาธิกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็ทำให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวนะคะหยุดนิ่งอยู่กับที่พร้อมทั้งฟังคำสั่งของคุณครูค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยของเล่นของใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: ของเล่นของใช
1: ้
0: หน่
1: วย
0: ของเล่นของใช
1: ้เ
0: ก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่อง
1: การเก
0: ็
1: บ
0: ของเล่นของใช้
1: เข้าที่
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพปริศนากันดีกว่าวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้เปิดภาพกันด้วยค่ะคุณครูนะคะก็จะมีตัวเลขค่ะให้เด็กๆนะคะได้เลือกมีเลข1ถึงเลข9เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะเลขแรกนะคะเราจะเปิดเลข3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคุณครูจะเปิดเลขอะไรอีกนะ
1: เลข3
0: เลข6เด็กๆเห็นอะไรแล้วคะเห็นอะไรนะลูกเห็นของเล่นกับอะไรนะคะ
1: หน
0: ังสือเห็นอะไรคะเห็นเด็กใช่ไหมคะว้าวเด็กเขากำลังทำอะไรอยู่คะลูก
1: เล่นของเล่น
0: เด็กทำอะไรคะเอ้ยเขานั่งแบบนี้เขานั่งเล่นของเล่นหรือว่าเขานั่งทำอะไรคะนั่งอยู่เฉยๆเลยแล้วของเล่นเป็นยังไงคะของเล่นกระจายอยู่เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะรอบๆ บริเวณที่เด็กเขานั่งอยู่เลยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่เด็กคนนี้เขานั่งเล่นอยู่แล้วของเล่นกระจายเต็มไปหมดเราควรทำหรือว่าไม่ควรทำดีคะ
1: ไม่ควรทำ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราจะเล่นของเล่นเราเอาของเล่นแล้วก็สีเทียนแล้วก็หนังสือมาวางกระจายทั่วๆไปเลยอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เวลาเด็กๆจะเลือกเล่นต้องเล่นทีละยังไงคะทีละ1ชิ้นใช่ไหมคะหรือเด็กๆอาจจะวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้ทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เด็กๆจะสามารถบอกคุณครูได้ไหมว่าเราจะเก็บของเล่นของใช้ได้อย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นที่เราเล่นเนี่ยถ้าเราไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: รกบ้าน
0: น้องกรีนบอกว่ารกบ้านแล้วทำอะไรอีกคะถ้าเล่นเราไม่เก็บแล้วก็หายด้วย

0: ยใช่ไหมคะอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่เก็บของเล่นแบบในภาพ
1: เดินอยู่นะเราก็เผื่อไป
0: ใช่แล้วค่ะพอเราเดินอยู่แล้วเราไม่เก็บของเล่นเราก็เผลอไปเหยียบทำให้เราลื่นล้มได้นั่นเองค่ะเอ๊แล้วเด็กๆทราบไหมว่าของเล่นแต่ละชิ้นของเล่นแต่ละอย่างเก็บตรงไหนได้บ้างค่ะมีเก็บที่ไหนได้คะ
1: ที
0: ่ชั้นเก็บของเล่นที่ไหนคะลูก
1: ที่เราเอามาจากก่อน
0: น้องก้าวบอกว่าเก็บไว้ในตะกร้าก็ได้เก็บที่ไหนอีกคะ
1: เก
0: ็บไว้ในกล่องก็ได้ใช่ไหมคะน้องข้าวตังบอกว่าเก็บไว้ในถุงก็ได้ของเล่นนะคะมีที่ให้เราเก็บเยอะแยะเลยแต่วันนี้คุณครูบีมีของเล่นนำมาให้เด็กๆได้สังเกตของเล่นชิ้นนี้คืออะไรคะ
1: เ
0: ครื่องดนตรีคือระนาดนั่นเองเด็กๆคะเมื่อเด็กๆ เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้เสร็จแล้วเด็กๆต้องนำไปเก็บไว้ที่ไหนคะ
1: ที่มุมดนตรี
0: ที่มุมดนตรีถูกต้องแล้วค่ะและเด็กๆทราบไหมว่าของเล่นชิ้นนี้เล่นอย่างไรทำไมนะคะลูกจับไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตีลงไปให้เกิดอะไรคะให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะเป็นไงคะเมื่อเด็กๆเคาะแล้วเกิดเสียงขึ้นมาไพเราะไหมคะไพเราะเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เด็กๆนะคะได้เล่นให้สนุกสนานนั่นเองค่ะแต่เมื่อเล่นเสร็จแล้วเราต้องเอาไปเก็บที่ไหนนะ
1: ที
0: ่มุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมดนตรีคนไหนนั่งตัวตรงๆบ้างนะโหน่ารักหลายคนเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องริต้าค่ะน้องริต้านำเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไปเก็บให้คุณครูได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: น้องริต้าต้องเอาไปเก็บที่มุมไหนนะลูก
2: มุมดนตรี
0: ไปเก็บแล้วก็วางให้ตรงกับภาพที่คุณครูติดไว้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะเมื่อเล่นแล้วเราก็จะต้องเก็บให้ถูกที่นั่นเองค่ะนอกจากระนาดที่คุณครูบีนำมาเมื่อสักครู่คุณครูบียังมีอันนี้ด้วยคืออะไรคะ
1: นิทาน
0: หนังสือนิทานใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักวิธีการเปิดอ่านหนังสือนิทานหรือยังคะเปิดทีละ1หน้าใช่ไหมคะเราเปิดอย่างไรวิธีการจับเราต้องเปิดยังไงคะ
1: จับไว้
0: ที่มุมแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาเบาๆทีละ1หน้าจับไว้ที่มุมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดทีละ1หน้าแบบนี้เมื่อเด็กๆอ่านหนังสือนิทานจนจบเล่มแล้วเราจะต้องทำยังไงคะลูก
1: เก็บ
0: เอาไปเก็บที่ไหนคะ
1: ที
0: ่
1: เด
0: ิ
1: ม
0: ที่เดิมแล้วที่เดิมของหนังสือนิทานต้องอยู่ที่ไหนคะในมุมอะไรนะคะ
1: ม
0: ุมหนังสือเอาไปไว้ที่ชั้นวางหนังสือใช่ไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะนั่งตัวตรงอยากจะเอาหนังสือไปเก็บไว้ในมุมหนังสือแล้วใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องสกายค่ะน้องสกายเอาไปเก็บให้คุณครูได้ไหมคะโอ้โหจับเห็นก้าวเก่งมากเลยค่ะ

0: เห็นไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆ เล่นของเล่นแล้วหรือว่าหยิบหนังสือนิทานมาอ่านแล้วเราก็จะต้องเก็บเข้าที่เดิมให้ถูกต้องเพื่อที่จะยังไงคะของเล่นเราจะหายไหมคะ
1: หาย
0: ไม่หายแล้วของเล่นของเราก็จะอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าของเล่นของเราเนี่ยเก็บที่ไหนได้บ้างทั้งของเล่นแล้วก็ของใช้ของเล่นของใช้เก็บที่ไหนได้บ้างเด็กๆคิดว่าเก็บที่ไหนได้บ้างคะที่ไหนนะมีเพื่อนบอกว่าที่ชั้นที่ไหนนะมีบางคนบอกว่าเก็บในถุงก็ได้ในกล่องในตะกร้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันดีกว่าค่ะภาพแรกเราจะเก็บที่ไหนกันดีนะของเล่นเราสามารถเก็บเข้าที่ได้ในกล่องใส่ของเล่นนั่นเองค่ะที่บ้านของเด็กๆบางคนนะคะอาจจะไม่ได้มีชั้นวางเหมือนที่โรงเรียนของเราก็สามารถเก็บของเล่นใส่เข้าไปในกล่องได้เมื่อเล่นแล้วเราก็เก็บให้เรียบร้อยถ้าเด็กๆเก็บไม่เรียบร้อยของเล่นก็อาจจะหายใช่ไหมคะเด็กๆแล้วนอกจากกล่องใส่ของเล่นแล้วเราจะเก็บได้ที่ไหนอีกนะที่ไหนคะที่ชั้นนั่นเองชั้นเก็บของเล่นค่ะแล้วเราก็จะต้องวางให้เป็นยังไงด้วยลูกวางให้เป็นระเบียบถ้าเราเอาไปเก็บที่ชั้นแต่วางไม่เป็นระเบียบล่ะได้ไหมก็ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องไปวางให้เป็นระเบียบให้ถูกต้องด้วยทำได้ไหมคะวันนี้กลับไปที่บ้านเด็กๆไปเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแบบนี้ได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะเก็บที่ไหนนะชั้นเก็บหนังสือถ้าเด็กๆหยิบหนังสือนิทานมาเปิดอ่านเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นเก็บหนังสือเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพื่อนของเราก็นำหนังสือนิทานไปเก็บไว้ที่ชั้นวางหนังสือนั่นเองค่ะแล้วภาพนี้คืออะไรคะ
1: จมูก
0: อะไรเอ่ยของใช้ของเราชิ้นนี้คืออะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: า
0: ผ้าผ้าเราเก็บที่ไหนล่ะ
1: ที
0: ่อะไรนะคะใช่แล้วค่ะเก็บที่ราวแขวนผ้านั่นเองเหมือนที่เด็กๆนะคะเก็บผ้ากันเปื้อนของตัวเองที่ไม้แขวนแล้วก็นำไปแขวนที่ราวแบบนี้ถือว่าเป็นการเก็บที่ถูกต้องแล้วก็เรียบร้อยนั่นเองค่ะหรือผ้าที่บ้านของเด็กๆถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในตู้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีผ้าที่แขวนกับอะไรไว้คะกับไม้แขวนแต่ถ้าผ้าอันไหนที่เราไม่ได้แขวนกับไม้ล่ะเราจะทำยังไงดีคะเราจะต้องทำยังไงก่อนเพื่อพับผ้าเพื่อให้ผ้าทำไมคะเพื่อให้ผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บใส่ไว้ในไหนลูก
1: ใน
0: ตู้เสื้อผ้าหรือว่าในชั้นก็ได้ใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทำเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่นะคะขออาสาสมัครออกมาเลือกภาพอุปกรณ์สำหรับการเก็บของเล่นของใช้แล้วก็ติดลงในชาร์ตค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางไปทำกิจกรรมมาแล้วสนุกกันไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าได้ไปทำกิจกรรมมาแล้วสนุกสนานแล้วก็ทำถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเรียนของคุณครูบีกันค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพอะไรคะลูกชั้นวางหนังสืออะไรอีกคะที่เก็บสีใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะกล่องนั่นเองคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะของเล่นของใช้
1: ของเล่นของใช
0: ้เก็บที่ไหนดีนะ
1: เก็บที่ไหนด
0: ี
1: นะ
0: ตอนนี้นะคะเรามีที่เก็บสำหรับของเล่นแล้วก็ของใช้ให้เด็กๆได้สังเกตภาพกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าภาพแรกคืออะไรคะสีเทียน
1: ของเล
0: ่นและหนังสือคนไหนน่ารักคุณครูบีจะให้มาหยิบภาพแล้วก็นำไปเก็บให้ถูกต้องนั่นเองค่ะจับหัวจับไหล่จับเอวคุณครูบีขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินอยากจะหยิบภาพของเล่นหรือของใช้ชิ้นไหนคะแล้วก็เอาไปเก็บให้ถูกต้องด้วยนะอยากใช้ภาพไหนคะลูกหยิบได้เลยภาพไหนก็ได้ครับให้เพื่อนๆดูก่อนภาพอะไรคะ
1: ของ
0: เล่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดินเขาจะเก็บของเล่นใส่อะไรเอาไว้เก็บไว้ที่ไหนครับที่กล่องเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะคนไหนนั่งตรงๆอีกนะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะเชอแตมมาเลือกเลยเชอแตมจะเอาอะไรเก็บไว้ตรงไหนคะสีเทียนเชอแตมจะเก็บไว้ที่ไหนลูกที่เก็บสีเทียนเก็บไว้ในกล่องนี้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้กับเชอแตมหน่อยค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนจะเก็บหนังสือไว้ที่ไหนดีครับไว้ตรงนี้ได้ครับลูกช่องว่างตรงนี้โอโซนเขาเก็บหนังสือไว้ที่ไหนคะชั้นวางหนังสือนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเด็กๆนักเรียนในห้องคุณครูนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าของเล่นของใช้นะคะเราควรจะเก็บเอาไว้ที่ไหนค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางบอกได้เหมือนกับห้องเรียนคุณครูหรือเปล่าคะโหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนานะคะเกี่ยวกับการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ค่ะแล้วก็ได้สังเกตของเล่นนะคะของใช้ว่าเมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วจะต้องนำไปเก็บไว้ที่ไหนค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะและช่วงนี้ก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะเขามาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันเนี้ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: เอ๊ะอ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะ
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: เป็นรูปดินสอจริงๆด้วย

0: มากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ฮ่าฮ่าเฮ้ยฮ่าทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฮ่าฮ่าไอ้ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่หรอจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: ฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่ๆแรบบอกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย
0: ้ออแบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งยักไหล5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: พยักหน้า5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5
0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ก็คืออะไรคะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ของเรานั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์นั่นก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะกิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสร้างภาพจากไม้บล็อกแล้ววาดต่อเติมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาดูอุปกรณ์ของเราค่ะว่ามีอะไรบ้างกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะบล็อกไม้รูปร่างลักษณะต่างๆค่ะสีเทียนค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะใช้บล็อกไม้ค่ะสร้างภาพแล้วก็วาดต่อเติมค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าบล็อกไม้ของเรามีลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปทรงอะไรคะลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะอันนี้ล่ะคะครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมากเลยค่ะบล็อกไม้ของเรานะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆจะต้องคิดก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างภาพอย่างไรค่ะตัวอย่างเช่นคุณครูนะคะนำบล็อกไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสและบล็อกไม้ครึ่งวงกลมวางไว้แบบนี้ค่ะเหมือนกับภาพอะไรคะบ้านใช่มั้ยคะตอนนี้คุณครูบีอยากจะสร้างบ้าน1หลังค่ะเมื่อคุณครูบีออกแบบแบบนี้แล้วนะคะคุณครูก็จะใช้สีเทียนค่ะในการวาดโครงร่างนั่นเองค่ะคุณครูจะใช้สีเทียนวาดรอบรูปนะคะของบล็อกไม้เลยเด็กๆต้องกดบล็อกไม้เอาไว้แน่นๆอย่าให้ขยับเลยนะคะแล้วก็ใช้สีเทียนค่ะขีดไปรอบๆของบล็อกไม้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆเอาบล็อกไม้ออกเด็กๆก็จะเห็นว่าเราวาดเป็นรูปอะไรได้คะ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมนะคะและเมื่อสักครู่คุณครูออกแบบไว้ว่าเราจะมีหลังคาใช่ไหมคะคุณครูบีก็เอาครึ่งวงกลมมาวางไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้สีเทียนลากนะคะ

อกไม้บล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้อะไรแล้วคะเหมือนที่เราออกแบบไว้เลยค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดต่อเติมด้วยนะบ้านของเราต้องมีอะไรด้วยลูกมีหลังคาแล้วต้องมีอะไรอีกคะมีเพื่อนๆนะคะเด็กๆหลายคนบอกว่ามีกระจกหรือว่าหน้าต่างค่ะครูบีก็ว่าเพิ่มเติมลงไปแล้วยังมีอะไรอีกนะมีประตูด้วยใช่ไหมคะเขาก็ใช้สีเทียนวาดต่อเติมไปค่ะให้เป็นประตูบ้านแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ต้องทำยังไงด้วยลูกระบายสีด้านในนะคะให้มีสีเข้มๆเลย

เด็กๆจะต้องออกแรงนะคะเวลาที่เด็กๆระบายสีด้วยนะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ออกแรงระบายสีเทียนจะเป็นยังไงคะสีเทียนเด็กๆก็จะไม่ค่อยติดใช่ไหมคะสีจะไม่เข้มเด็กๆต้องออกแรงกดสีเทียนลงไปให้เข้มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราระบายสีออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะแต่บ้านของเรานะคะมีแค่บ้านหลังเดียวคุณครูบีอยากจะวาดต้นไม้เพิ่มค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูว่าส่วนไหนของต้นไม้คะเด็กๆส่วนไหนคะอะไรนะคะลำต้นเก่งมากเลยค่ะตอนนี้คุณครูบีได้ลำต้นของต้นไม้แล้วค่ะต่อไปต้องวาดอะไรอีกคะใบไม้ใช่ไหมคะครูบีก็วาดใบไม้ไปเมื่อวาดเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงด้วยคะลูกใช่แล้วค่ะเราจะต้องระบายสีข้างในให้เข้มๆเลยสมมุติว่าตอนนี้คุณครูบีระบายสีเสร็จแล้วคุณครูจะต้องเอาผลงานชิ้นนี้ไปที่ไหนคะเอาไปที่ไหนลูกเอาไปเล่าให้ใครฟังก่อนให้คุณครูฟังจดบันทึกคำบอกเล่าของเด็กๆว่าวันนี้เด็กๆวาดภาพต่อเติมเป็นภาพอะไรนะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบกี่กิจกรรมคะ
1: 2
0: กิจกรรมเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้กิจกรรมใหม่ของเราเด็กๆทราบแล้วว่าทำอย่างไรยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากแล้วบอกข้อตกลงมาก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงนะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์เสร็จแล้วจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะสามมุมมีมุมอะไรนะคะหนังสือมุมบล็อกและมุมวิทยาศาสตร์เมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณครูบีร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องทำไมคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่จะทำกันแล้วค่ะกลุ่มแรกของเรานะคะเด็กๆทำอะไรคะวาดภาพต่อเติมจากไม้บล็อกใช่ไหมคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูกวาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่สาม
1: บ้
0: านดินน้ำมันน้องเชิญไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

Okay.

0: นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันเสร็จแล้วเด็กๆชื่นชอบผลงานเต็มหรือเปล่าคะนะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาได้อย่างสวยงามเลยค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องมากกี้และน้องข้าวตังค่ะน้องมากกี้อยู่ไหนคะมาเลยค่ะมากกี้มาลูกมาน้องน้องเข้าตังอยู่ทางนี้เลยค่ะลูกผลงานชิ้นแรกของน้องมากกี้น้องมากกี้ปั้นอะไรคะ
1: ปั้นดอกไม
0: ้ปั้นดอกไม้ใช่มั้ยคะแล้วของน้องเข้าตังเข้าตังทำอะไรลูก
2: รถของเล่นครับ
0: รถอะไรนะคะ
3: รถของเล่นครับ
0: รถของเล่นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วน้องมากกี้ปั้นดอกไม้กี่ดอกคะ
4: 2ดอก
0: 2ดอกผลงานของน้องข้าวตังและน้องมากกี้สวยไหมคะ
5: สวย
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะและผลงานชิ้นต่อมาค่ะเป็นผลงานการวาดนะคะต่อเติมจากบล็อกไม้แล้วก็สร้างสรรค์เป็นภาพนั่นเองค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมาลิค่ะและน้องพาร่านั่นเองค่ะถือผลงานของตัวเองโชว์ไว้เลยวันนี้น้องพาร่าวาดต่อเติมเป็นภาพอะไรคะ
4: บ้านค่ะ
0: บ้านบ้านมีอยู่กี่หลังคะ
4: สองหลัง
0: สองหลังน้องมะลิบอกกับคุณครูบีว่าบ้านสองหลังอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนวาดภาพแล้วก็ระบายสีเป็นยังไงคะ
5: สวยมาก
0: เลยนะคะระบายสีได้เข้มมากเลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะและน้องมะลิวันนี้น้องมะลิวาดเป็นอะไรลูก
4: ม้า
0: วาดต่อเติมเป็นม้าเหรอคะม้ากำลังทำอะไรอยู่คะ
4: ม้ากำลังจะไปสนามหญ้า
0: ม้ากำลังจะเดินไปที่สนามหญ้านั่นเองโอ้เด็กๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนวาดต่อเติมได้เหมือนกับม้าเลยสวยไหมคะ
5: สวย
0: ปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังได้เลือกเข้าเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นในมุมอะไรกันบ้างคะมีมุมบล็อกมุมอะไรอีกคะมุมหนังสือเก่งมากเลยค่ะแล้วมุมอะไรอีกมุมวิทยาศาสตร์เด็กๆนะคะก็ได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะแล้วเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่หรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะเด็กนักเรียนปลายทางบอกว่าเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยกันทุกคนเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะและตอนนี้มือของเด็กๆก็อาจจะเลอะเปื้อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเตรียมความพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมความพร้อมกันค่ะมีเลโดโอลาลาลาแมวสี่ขาเดิน

0: ะช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องมาสังเกตภาพหลักกันก่อนค่ะภาพหลักของคุณครูบีนะคะคือภาพด้านบนตรงนี้ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะองุ่นขนมเค้กสตรอเบอรี่ข้าวโพดและอะไรคะลูกอมนั่นเองค่ะอันนี้เป็นภาพหลักของเราภาพหลักของเราจะมีภาพที่อยู่เรียงกันทั้งหมด5ภาพนะเรียงชิดกันแบบนี้5ภาพเป็นภาพหลักให้เด็กๆคอยสังเกตภาพนี้เอาไว้นะคะลำดับที่1เป็นภาพองุ่นลำดับที่2เป็นภาพขนมเค้กลำดับที่3เป็นภาพสตรอเบอรี่ลำดับที่4เป็นภาพข้าวโพดและลำดับที่5เป็นภาพลูกอมนั่นเองค่ะแล้วเรามาดูโจทย์ของเราทางด้านนี้ค่ะคุณครูบีมีโจทย์ให้เด็กๆได้สังเกตโจทย์ที่1ของเราเราจะต้องหาลำดับที่หายไปลำดับอะไรหายไปคะลำดับที่1 2และ3ลำดับที่3มีช่องว่างอยู่ภาพอะไรหายไปคะสังเกตก่อนลำดับที่1เป็นภาพอะไรคะองุ่นขนมเค้กและหายไปตรงนี้ลำดับที่3เป็นภาพอะไรนะอะไรหายไปคะสตรอเบอรี่หายไปเด็กๆจะต้องเอาภาพย่อยทางด้านนี้ค่ะคือภาพอะไรภาพสตรอเบอรี่มาเติมลงในช่องว่างนี้ค่ะทีนี้เด็กๆตรวจสอบว่าถูกต้องตรงตามภาพหลักของเราหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: นะถูกต้องแสดงว่าเล่นถูกต้องค่ะเอาต่อมาโจทย์ที่2ของเราภาพอะไรคะนี่ภาพตรงนี้ก่อนสตรอเบอรี่ข้าวโพดอะไรหายไปที่อยู่ข้างข้าวโพดอะไรคะอะไรคะ
1: ล
0: ูกอมเด็กๆก็ต้องเอาภาพลูกอมไปวางไว้อ้าวต่อมาเรามาดูจุดข้อที่3ของเรามีสตรอเบอรี่ขนมเค้กเอ๊ะแต่ด้านหน้าขนมเค้กเป็นช่องว่างภาพอะไรหายไปภาพอะไรคะองุ่นหายไปเด็กๆก็ต้องเอาภาพองุ่นมาทำยังไงคะเอามาวางไว้แบบนี้ค่ะเด็กๆเล่นได้หรือยังคะยากไหมคะนะไม่ยากเลยแต่เราจะต้องสังเกตภาพอะไรก่อนภาพหลักด้านบนตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะที่คุณครูมีภาพให้เด็กๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมด5ลำดับเด็กๆจะต้องสังเกตก่อนนะแล้วเด็กๆถึงจะมาเล่นเกมตามโจทย์ต่างๆได้ตอนนี้เด็กๆหลายคนอยากที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆบอกข้อตกลงมาหน่อยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้เก็บเกมการศึกษาและนำไปทำอะไรคะนำไปสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะคะทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่ที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาและนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปทำกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้ากลุ่มเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยครับกลุ่มที่2ทางด้านนี้นะคะกลุ่มที่3กับล้างหานค่ะลูกเดี๋ยวไปเป็นแถวเลยค่ะกลุ่มที่4ทางด้านนี้ค่ะ

เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆชอบเล่นเกมการศึกษาหรือเปล่าคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบเล่นเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้สังเกตนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันคิดร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะในการเล่นเกมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของเราค่ะเกมใหม่ของเราชื่อว่าอะไรนะหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนดใช่ไหมคะวันนี้มีภาพอะไรให้เด็กๆสังเกตคะภาพสตรอเบอรี่อะไรอีกคะเค้กข้าวโพดองุ่นและลูกอมนะเด็กๆก็ได้สังเกตภาพนะคะว่าภาพอะไรนะคะอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่ค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังได้สังเกตภาพโจทย์นะคะแล้วก็หาภาพที่หายไปนะคะมาวางในช่องว่างให้ตรงตามลำดับเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะก็ทำกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าเลยกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะวันนี้เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังค่ะสามารถเรียบเรียงประโยคได้อย่างเป็นประโยคต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายค่ะตามเสียงจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งค่ะได้อย่างถูกต้องนะคะตั้งใจฟังคำสั่งแล้วก็ทำได้ดีเลยค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้แล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บของเล่นของใช้เข้าที่นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าของเล่นจะเก็บไว้ที่ไหนและของใช้ชิ้นนี้นะคะควรจะเก็บไว้ที่ใดค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆอ่านหนังสือนิทานเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วเราจะนำไปเก็บไว้ที่ไหนคะในมุมหนังสือนิทานเอาไปวางไว้ที่ไหนคะที่ชั้นวางหนังสือนั่นค่ะเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมที่4ของเราคือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์โดยการใช้บล็อกไม้นะคะแล้วก็วาดภาพต่อเติมตามจินตนาการค่ะวาดได้เป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็ใช้สีได้อย่างสวยงามเลยค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเด็กๆก็ได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเมื่อเล่นเสร็จก็เก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนช่วยกันคิดนะคะช่วยกันสังเกตช่วยกันแก้ปัญหาค่ะทำให้เด็กๆได้เล่นเกมนะคะได้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะ

Oh,

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับขนมของเป๊ะหายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามินเอวิตามินเอจ้า
3: ฮะวิตามินเอ
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามินเอแล้ว

0: ็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
1: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
1: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
1: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: เหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีรีส์

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคน

0: ใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมีสองด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่า Cyberbullying หรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จักกับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะเดินมาเรามาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งนั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีนี้ครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิดการไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ย ไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นๆซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีคนบางจำพวกเหมือนกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละพวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี่ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆทีเราจะผสมมั่วเลยนะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนอะไรกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตูดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างของการที่ใช้ในการบูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศรษฐสถานะนะครับเช่นเรื่องของความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหม ถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเอง

องเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวาเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมันนะครับถัดมาคือผลกระทบที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนกันคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขาpowerless น่ะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆๆๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก victimกลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆๆๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่าไบสแตนเดอร์ไบสแตนเดอร์คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไร bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการที่คุณไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จากดีเฟนเดอร์จะกลายเป็นวิกทิมได้เนี่ยถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอย

ชวนกันเพื่อให้สร้าง defender ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรเนี่ยน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกนี้เริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางคนพอโดนบูลลี่นะกลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็มันสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกอะครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาแนะนำว่าเวลาพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและในขณะเดียวกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่จะรับฟังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเข้าไปทำงานเด็กๆอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกแล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้งแอคเคาท์นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้าลีฟออกมาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเ

0: เราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับฉันรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่สองส่วนในขั้นตอนที่สามเนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจเกิดขึ้นต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์บุญหทัยอยู่สุข
2: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอา

0: าศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้า
0: าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้

0: ได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองและก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้และถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะนะนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
7: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
8: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศที่ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
2: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
3: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
2: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวโมอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการล้มด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผส

ผมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
2: มา
0: ไ
2: ปลูก
0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆ นะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรอ่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกอ่ะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนน่ะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: นมเจ้า
1: หรอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับนี้เจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
1: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำแล้วเจ้าลองชิมดูเจ้า

0: น้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากวดลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนนะลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มรับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติ
1: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างไรเพิ่นจะดูแลหมดเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: อค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
0: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ว่ายสาว่ายสาลูกต้องได้กันมา
2: โอ้คนนี้ปลาหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ
1: ้
2: า
1: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างไรนี
2: ่ลูกมาแต่มาเจ้า
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทำขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
2: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
2: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีการได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นล่ะแล้วก็ชวนอินล่านี่จะไม่เห็นแต่แท้นี่นะบรรจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แท้แล้วลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาพุ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าตั้งบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่าง
2: เป็นไงพวกลูกวันนี้พูดก็จ้าอยู่กับลุงนี่เห็นกันลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังฮู้เรื่องหมดกันนี่กะเอากําเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เอาละจ้าตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าลดาเป็นละออนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองให้เวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเพิ่นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะอ่ะเจ๊ป้าเจ๊ตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมันนี่มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมโอ้วันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคลุกนี
1: ่
0: ต้องคลุกมือเจ้า
1: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
0: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
1: ค่ะ
0: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยสุราภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ครับเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพร้อมรับตราประ

0: สัญญากรที่ระลึก80พรรษาอันทรงคุณค่าที่ศูนย์โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างไม่ขาดสายในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าบริจาคโลหิตน้อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยมายาวนานถึง70ปีนับตั้งแต่ปี2499ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำความดีด้วยการสละโลหิตต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
1: ผมมาจากหลายครั้งแล้วนะฮะครั้งที่ประมาณ30กว่าแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่เป็นพระกุศลกับพระพันปีนะฮะเขาเรียกว่าสั้นๆพระพันปีเนาะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยมันจะถึงผู้ใช้โดยตรงนะฮะผู้ใช้ก็คือผู้ที่ต้องการเลือดนะฮะเพื่อช่วยชีวิตต่อไปเป็นการทำกุศลที่ผมมั่นใจว่าถึงผู้ใช้ได้มากที่สุดครับ
2: ตั้งใจจะมาบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายค่ะในเดือนสิงหานี้ครบรอบของพระราชินีค่ะพระพันปีนะคะค่ะมีความตั้งใจคือปลื้มปิติค่ะอยากมาบริจาคค่ะ
3: ค่ะประทับใจพระองค์ท่านด้านไหน
2: ในทุกด้านค่ะค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงพระองค์หญิงคือเจ้าฟ้าอีกองค์นึงค่ะ
3: ค่ะค่ะทางเรามีการดูแลโดยหมอบ้างคะในการมาบริจาค
2: ค่ะก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำทานอาหารให้ครบค่ะ
0: ข้อมูลณเวลา10นาฬิกาครับมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำนวน219ยูนิตและวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่มีการแจกสแตมป์ชุดพิเศษตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2555นำมามอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยครับและก็สร้างความภาคภูมิใจและเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วย
4: นโยบายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนทั้งจดทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปหาทางออกเพราะว่ามีกรณีที่ทางสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมได้พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองไปเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเองได้มอบนโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีการควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโต้แย้งบอกว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางอธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานแล้วก็พูดคุยกันอยู่และจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
5: เราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนล่ะนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเราพูดคำว่าควบคุมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนหน่อยว่าคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
4: ส่วนกรณีที่มีตำรวจบางส่วนเนี่ยออกมาบอกว่าทำงานได้ยากขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมอาวุธปืนนะคะนายอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็คงจำได้ยากหรอก
6: จะทำงานยากอะไรเงี้ยค่ะ
5: ก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ทำแผนงานทำวิธีการปฏิบัตินะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ยากหรอกครับนักข่าวถามว่าเขาบ่นเขานี่คือใครก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่มันเป็นในหน้าที่ราชการก็ให้ไปคุยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาแล้วผู้บังคับบัญชาเขาก็จะต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวลาเราประชุมผู้บริหารหน่วยงานราชการมันมีทางแก้มันมีทางออกอยู่แล้ว
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านคุณทศซึ่งทางจังหวัดชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นการยิงกันระหว่างคู่กรณีไม่ใช่กราดยิงจึงไม่อยากให้ตื่นตระหนกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นทางจังหวัดก็สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังมีคำสั่งออกมาเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำๆนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดต่างๆทันทีโดยไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจแล้วก็จุดสกัดบริเวณวงเวียนหนองสวงตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอและจุดตรวจบริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต5ตำบลด่านขุนทดอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั้ง32อำเภอบูรณาการทุกฝ่ายตั้งจุดตรวจจุดสกัดคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงยาเสพติดและบุคคลที่มีความเสี่ยงก่อเหตุเพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมและกำชับให้ทุกอำเภอนั้นปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมอาวุธปืนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และงดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวและฝ่ายปกครองนั้นตรวจสอบยอดการจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ประกอบการทุกรายให้ตรงกับยอดใบอนุญาตป.3หากพบข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งการกวาดล้างปืนเถื่อนขั้นเด็ดขาดและเอาผิดขั้นรุนแรงที่สุด
6: ก็แจ้งยังทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ทั้งนี้จากการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทั้ง32อำเภอสามารถจับกุมผู้ต้องหาจำนวน43คนยึดอาวุธปืน16กระบอกยาบ้ากว่า 45,000 เม็ดและไอซ์ 2.87 กรัมส่วนเหตุยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่อำเภอด่านขุนทดก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้รับจ้างจัดสถานที่โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงกลุ่มคู่กรณี1นัดแต่เนื่องจากกระสุนนั้นเป็นกระสุนลูกปลายทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืน4คนเหตุการณ์ไม่ใช่การกราดยิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวน
4: ไปดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเยาวชน7คนค่ะทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเดริ้งมักกะสันค่ะเหตุได้เกิดช่วงกลางดึกของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง7คนขึ้นรถตู้เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังจากที่สืบทราบว่าพักอาศัยอยู่ในภายในห้องพักแห่งหนึ่งในแฟลตข้างสน.ดินแดงค่ะตำรวจเร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีจนพบว่าหลังก่อเหตุนั้นกลุ่มเยาวชนนะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้างสน.ดินแดงซึ่งก็เป็นที่พักอาศัยทันทีที่ไล่กล้องจนเจอที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปเชิญตัวเพื่อที่จะสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจากนั้นพนักงานสอบสวนก็เชิญตัวผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง7มารับกลับบ้านขณะที่คดีนี้นะคะผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหูหัวเข่าแล้วก็ลำคอค่ะได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันว่าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นาทีของวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลรินมักกะสันแล้วเมื่อจะเดินออกมากลับมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันเข้ามา2คันคันละ3คนพร้อมพูดบอกขอเงินค่ะแต่ว่า มื่อตนเองปฏิเสธก็เลยถูกทำร้ายร่างกายก่อนที่จะรีบหนีมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะอย่างนายอาทิตย์ทิเสนนะคะอายุ44ปีที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองขับรถมาจอดแวะพักอยู่ที่บริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลิ้งมักกะสันค่ะช่วงสักประมาณ2ทุ่มจังหวะที่ลงมาจากรถนะคะก็ได้ยินเสียงกลุ่มเด็กตะโกนโวยวายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากป่ารก2คันจากนั้นก็เลี้ยวไปทางถนนเลียบบึงมักกะสันและไม่นานค่ะตนเองก็เห็นงานนายยูกินะคะวิ่งออกมาจากป่าลักษณะเพื่อขอความช่วยเหลือในสภาพที่บอกว่าเลือดเนี่ยกลบปากเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายจึงพาผู้บาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
7: ครับคือเด็กอ่ะน่าจะดักอยู่ข้างในอยู่ก่อนแล้วครับผมนะครับแต่พอเห็นว่าเป็นคนมาอย่างเงี้ยก็พยายามจะเหมือนกับผมว่าน่าจะมาหาเรื่องมากกว่าแล้วก็มาแล้วพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยคิดแบบจะปล้นเขาจะชิงทรัพย์ประมาณนี้ครับผม
8: ต
7: ั
8: วคุณยูกิเองค่ะเขาบอกไหมว่าเขาเดินไปมาในเมื่อสถานีมีตรงนี้มีไฟส่องสว่างมากกว่า
7: คืออันนี้คือผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าจากที่ถามเขาแล้วก็การให้การของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาก็เดินมาจากตรงสถานีนู่นตรงMRT ใช่ไหมครับเขาก็เดินเรื่อยๆครับเดินมาเนี่ยเหมือนกับเดินอ้อมเดินดูอย่างเงี้ยครับ
9: เพราะว่าเห็น
7: ใช่เดินเล่นเพราะว่ามันเป็นช่วงพบค่ำพอดีมันก็ยังไม่ดึกนะครับสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วไฟมันก็ยังสว่างอยู่แล้วมันก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆครับผมแต่เขาเผอิญเดินเข้าไปข้างในพอเขารู้ว่ามันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันมืดแล้วเขาก็กำลังจะเดินออกมาใช่ในช่วงระหว่างที่เดินออกมานั่นแหละครับโดนเพราะว่าน่าเด็กน่าจะอยู่ข้างในทรัพย์สินนี่ในช่วงระหว่างที่เขาอยู่ข้างในครับผมคือเหมือนกับว่าเด็กครับล็อกตัวเขาแล้วพยายามจะชิงทรัพย์สินไปแต่เขาก็น่าจะต่อสู้ครับเพราะว่าจากที่เห็นบาดแผลที่โดนทำร้ายนี่คือเขาแจ้งกับตำรวจนะครับว่ามีการใช้ก้อนหินทุบไปนะครับผม3ครั้งแล้วก็มีชกปากจนปากแตกเย็บไป3เข็มครับผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นแล้วเด็กก็แจ้งด้วยครับว่าแบบเหมือนกับมันนี่คือเด็กเขาบอกว่าตอนแรกเด็กมาถามน่าจะเป็นถามเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาพูดไทยเลยครับว่าเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าเขาพูดไทยได้เป็นบางส่วนแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเด็กเหมือนกับว่าจะพยายามเปิดกระเป๋าเป้ของเขาครับผมนะครับเพื่อที่จะชิงทรัพย์แล้วพอดีคุณยูกิเขาเป็นครูนะครับผมเขาเป็นครูที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจำได้อยู่แล้วว่าเป็นทรงแบบเป็นเด็กอยู่แล้วว่าเขาสอนเด็กมาเขารู้อยู่แล้วว่าอายุน่าจะประมาณช่วงแบบ14ถึงไม่เกิน16ปีนะครับผม
0: และเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันพบว่าพื้นที่โดยรอบมีพงหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลายจุดลักษณะค่อนข้างเปลี่ยวโดยอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนที่สนมักกะสันนั้นผู้ปกครองก็ได้นำเยาวชนชายทั้ง7คนเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนและทีมสหวิชาชีพหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหนึ่งในผู้ปกครองของเยาวชนผู้ก่อเหตุอายุ13ปีเปิดเผยว่าลูกออกจากบ้านกับไปกับเพื่อนรวม3วันก่อนที่จะทราบเรื่องเมื่อคืนพร้อมกับยอมรับว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนก่อนหน้านี้เคยกำชับลูกว่าไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ออกไปขี่เนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุล้มมาแล้วโดยรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนั้นเป็นรถที่ลูกนำไปขี่
10: ไม่รู้ลูกทำอะไรไม่ว่าอะไรวันแม่ก็ตามหาเขาอยู่ยังไม่เจอเขาก็จะพาพี่เขาก็บอกว่าแม่ไปตามน้องมาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามหาเขาไม่เจอก็วันแม่มาก็ตัวเองก็เขาไปไหนเมื่อวานนี้ก็อยากจะมาหาเขาเหมือนกันตอนสายๆบ่ายๆคือเขาเงียบมากเนี่ยเราก็ไม่รู้ไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรือเปล่าเลย
11: แล้วก็คือวันเกิดเหตุก็คือน้องเขาก็ออกไปตั้งแต่ก่อนเลยไหมคะ
10: ออกไปก่อนหน้านั้น3วันแล้วก่อน22ไป2วันไป2วันแล้วรวมกับเมื่อวานอ่ะ3วันพอดี
11: แล้วหลังเกิดเหตุเขาเข้าบ้านเลยไหมคะคุณแม่หรือว่า
10: ไม่เข้า
11: ก็คือไปกับเพื่อนแก
10: ่ไปอยู่กับเพื่อนตลอดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วเขาจะไม่คุยกับแม่แต่เพราะว่าถ้าเขาทำอะไรไว้ก็รับตามกรรมอ่ะนะเพราะว่าไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่าก็ไม่โดนหรอกผมก็บอกเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ติด

0: ตามันไม่อะไรเลยบอกเอ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาบอกก็ถามอยู่ว่าลูกไปทำอะไรลูกเปล่าทำอะไรเขาเปล่าบอกไม่ได้ทำแค่ขับรถลูกผู้หญิงแค่ขับรถไปเที่ยวกันไปเล่นกันแล้วไปเจอแต่ลูกหนูก็ไม่เชื่อนะไม่ได้ปากใจเชื่อเขา
1: ด้านพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกนะคะว่าแม้ทั้งหมดจะให้การยอมรับมีการก่อเหตุจริงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปคดีได้เนื่องจากในรายละเอียดส่วนลึกเนี่ยทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนค่ะดังนั้นอาจจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจึงจะสามารถสรุปคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาได้เบื้องต้นนะคะหลังสอบปากคำเสร็จก็จะนำตัวเยาวชนชายทั้ง7คนไปส่งศาลเยาวชนภายในวันนี้ค่ะ
2: และมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังมีการปรากฏคลิปภาพที่ตำรวจนั่งเสพยาผ่านกล้องครับระหว่างการอบรมออนไลน์ล่าสุดนั้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีหลังพบว่าเป็นตำรวจที่สภ.ทะเลน้อยตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวภาพที่ตำรวจกระทำการไม่เหมาะสมเมื่อวันที่11สิงหาคมมาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตำรวจภูธรทะเลน้อยและได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วและให้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ทั้งความผิดทางอาญาและทางวินัยต่อไปกรณีนี้สำนักงานตำรวจภูธรภาค9ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเข้าอบรมผ่านระบบซูมจำนวน259คนและในขณะที่มีการอบรมนั้นตำรวจคนดังกล่าวได้ทำพฤติกรรมคล้ายกับเสพยาเสพติดผ่านกล้องทำให้เพื่อนที่เข้าร่วมการอบรมเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เมื่อเรื่องนั้นทราบถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันทีหากพบเข้าข่ายกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางวินัยขั้นเด็ดขาด
1: ทางด้านของกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดนะคะรวมตัวกันร้องกองปราบค่ะหลังจากที่ถูกเพจเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานพาไปทำงานต่างประเทศนะคะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินหลายและหลักแสนบาทแต่ว่าพอใกล้ถึงวันเดินทางกลับติดต่อไม่ได้แถมปิดสำนักงานหนีด้วยทิ้งผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทค่ะกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะคะแจ้งความหลังจากที่ถูกเพจ Facebook โฆษณาชักชวนหางานในต่างประเทศอ้างบอกว่าสามารถพาไปทำงานที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ฟินแลนด์จนเป็นผู้เสียหายสูญเงินรวมกว่า20ล้านบาทเพจดังกล่าวนี้อ้างบอกเป็นบริษัทมีสำนักงานย่านดอนเมืองค่ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาษาขณะที่ผู้เสียหายบางรายตรวจสอบข้อมูลพบว่าจดทะเบียนมานานหลายปีนะคะจึงเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือภายในสำนักงานก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนปรับเปลี่ยนการประสานงานพร้อมจัดฉากสัมภาษณ์โดยหญิงชาวต่างชาติแล้วก็นำหนังสือเดินทางที่มีสติ๊กเกอร์วีซ่ามาแสดงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครงานก่อนที่จะเรียกเก็บเงินนะคะบอกว่ารายละเนี่ยเริ่มต้นประมาณ85,000 บาทถึง 117,600 บาทค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่าพอใกล้ถึงกำหนดเดินทางกลับไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานเองก็พบว่ากลายเป็นห้องว่างเปล่าส่วนเพจ Facebook แล้วก็ LINE ของบริษัทยังใช้งานได้แต่มีเพียงระบบอัตโนมัติตอบกลับข้อความค่ะผู้เสียหายหลายรายเปิดเผยบอกว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินนำที่ดินไปจำนองรวมถึงขายรถขายทองเพื่อที่จะนำเงินมาสมัครงานหวังไปทำงานในต่างประเทศค่ะจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีและช่วยติดตามเงินคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
3: ทีแรกเดิมทีแรกเลยเขาเรียกเก็บ 85,000 ก่อนค่ะ 85,000
4: เป็นค่าอะไร
3: บ้างคะเป็นค่าดำเนินการเป็นค่าในหน้าของเขาเลยค่ะจัดจ้างเลยแล้วก็จากนั้นมาก็เรียกเก็บค่าอะไรนะเขาเรียกแลกเงินเป็นเงินยูโรค่ะอีกคนละ 35,100 บาทค่ะเขานัดให้มาลงมาอบรมมาที่15คือพรุ่งนี้แต่ทีนี้เราไปที่บริษัทถูกปิดตัวลงโดยที่ทำลายหลักฐานทั้งหมดคือเอกสารที่เราเอามาเขาฟ้อนทิ้งหมดเลยแล้วก็อาจเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วไปถามตึกตรงข้ามที่เขาขายกับข้าวเขาบอกว่าเขาเก็บของหนีไปได้เดือนเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
5: วันที่3เดือนกรกฎาคมค่ะ
6: ลาสัญญาจ้างออก
5: มาเซ็นสัญญาจ้างค่ะพร้อมจ่ายเงิน70,000 บาทค่ะ
7: ใช่เห็นบอกมีฝรั่งมา

0: ริษัท
1: ใช่ค่ะมีฝรั่งมาสัมภาษณ์ค่ะ
2: เป็นผู้หญิง
1: เป็นผู้หญิงค่ะ
0: ไม่แล้วเขาบอกไหมว่าเขาเป็นใคร
1: เขาก็เป็นผู้ติดตามนายจ้าง
2: เป็นผู้ติดตามนายจ้าง
0: นายจ้าง
3: ทุกคนต่างไปยืมหนี้นอกระบบใช่ไหมคะบางคนมีทองขายทองมีรถขายรถเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังไงตัวเองก็จะได้บินยังไงตัวเองก็จะได้ไป
4: แต่ไม่หลอกเราเนี่ยทำสูงยังอะไร
3: เอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยทุกคนเสียหายทุกคนเดือดร้อน
5: จังหวัดปัตตานีก็บุกเข้าค้นโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งก็พบเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษและตรวจจับอาวุธปืน9มม.ได้อีก3กระบอกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพกองเงินสดถึง18ล้านบาทของกระบวนการค้าบุหรี่เถื่อนซึ่งซุกซ่อนอยู่ของกลางอยู่ในโกดังในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายสมสาตาอายุ51ปีเป็นเจ้าของบ้านและโกดังดังกล่าวพร้อมกับตรวจยึดของกลางบุหรี่มีภาษีจำนวน300ลังเงินสดกว่า18ล้านบาทซุกซ่อนอยู่ในลังกระดาษพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้น9มม3กระบอกขณะเดียวกันนั้นก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและเครือข่ายขบวนการการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไป

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ

0: ็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
0: า้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอะ่ะ
1: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
3: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
1: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
4: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
1: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
4: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
4: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
0: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

0: ครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยหงอยหดหูหรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
3: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
2: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
3: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
2: ใช่
3: เอานี่คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอยศ
2: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
3: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
2: ครับผม
3: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
2: ั
3: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
2: ์ครับ
3: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
2: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3: ม .6
2: ม .6 ม .6 ครับหน้ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
3: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
2: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
3: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
2: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
3: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
2: ครับ
3: เป็นเพื่อนเรา
2: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
3: จริงเหรอ
2: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
3: โอ้โห
2: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
3: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
2: ยาก
3: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปไหมใช่ไหม
2: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
3: ร่างกายคน
2: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
3: อวัยวะต่างๆ
2: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
3: เอาง่ายๆหมาแมว
2: ต่าง
3: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็กสัตว์ใหญ
2: ่ครับ
3: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล้ว
2: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
3: สัตว์เลี้ยงก่อน
2: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
3: แมว
2: นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพ็ทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
3: ์อีกัวน่า
2: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: งู
2: ด้วย
3: เดี๋ยว
2: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
3: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
2: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
3: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
2: ครับ
3: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
2: ใช่
3: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
2: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่า

0: เดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
1: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
0: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
0: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว
1: ่
0: าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
1: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
0: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
1: ทั้งวันเลย
0: ทั้งวันเลยครับ
1: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างที่ได้ยินเสียงกระต่ายกระต่ายกระต่าย
0: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
1: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
0: ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่ได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียม เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศคร
0: ั
1: บ
0: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทํางานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลายก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆย้ำ
0: ๆ
1: ไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปแต่เป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผัก
1: หญ้าอะไรเป็นหลัก
0: พวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆ โรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหม
0: ใช่
1: มีพยาธิไหม
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหตุ

0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
1: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไร
2: อย่างนึงครับคุณหมอผมสงสัยมานานแล้วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกัวน่าซาลาแมนเดอร
0: ์ครับ
2: คุยกับมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
2: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได้ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวดื่นโรงพยาบาล
2: ถ้ามีเสียง
0: อะไรอย่างนี้
2: อย่าเพิ่งเข้า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
2: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
2: อ
0: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
2: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันธุ์ราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
2: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
4: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ
3: การสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
2: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนัก

0: มากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณธรรม
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
1: ์ครับ
0: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
1: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
0: คุยไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: นั่ง
1: ไม่ได
0: ้ยืน
1: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
0: คร
1: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นมันเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
0: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
1: ่
0: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
1: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย เราทำให้เขาสลบ เวลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันนึงก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของถุงตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
0: ด้วยเหรอครับ
1: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
2: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
1: เวลาสัตว์ป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
0: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
1: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับเขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
0: ๆ
1: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดถ้าเราทำได้นะครับ
0: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
1: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของ

0: ทิมตำนะครับหรือผ่าฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย์เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: โรค HIV AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
4: ่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
5: ครับ
3: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ C พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
5: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
4: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาส เพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อการรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาควบคุมไปตลอดนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคแล้วก็หลังสัมผัสโรคมันจะมีคำว่าเพล็บแล้วก็คำว่าเป๊ปทั้ง2กลุ่มเป็นยาต้าน

0: ซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV AIDS ได้
1: แล้วอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
0: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักสำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มนึงก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของออรัลเซ็กซ์นะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยสำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่าถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทางรามาชาแนลกับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับว่าในรายการของเราเราก็จะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการมีลูกบ้างดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้มันแปลกนะครับบางคนที่อยากมีลูกเหลือเกินแต่พอจะมีจริงๆมายากมากๆบางคนไม่ได้ตั้งใจกลับมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจปัญหาการมีบุตรยากนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการมีลูกมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับแน่นอนครับเราก็ชวนคุณหมอด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงพรศรีนิรันดร์สุขนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ติ๊กนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกนะฮะอาจารย์ไม่เคยมาพบหมอรามาใช่ไหมครับ
1: ครั้งแรกค่ะ
0: รัดคิวหมอก็ยังไม่ได้มาเหมือนกัน
1: ยังไม่เคยมาเลยค่ะ
0: มารายการสดสตูนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคต้อนรับอาจารย์นะฮะรายการเราก็จะเป็นรายการที่มีสาระที่สุดในรามาชาแนล
1: ค่ะ
0: ทีมงานบอกไม่ค่อยเชื่อจริงๆครับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการมีบุตรยากตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยคุยประเด็นนี้เลยเหมือนกันคราวนี้เราคุยถึงแน่นอนแหละผมเชื่อว่าคนเราที่โตมาเรารู้แหละว่าคนเราจะมีลูกได้ยังไงนะฮะแต่อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงว่าอ่ะไอ้ปกติเนี่ยก็มีได้แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาคราวนี้เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงคู่รักที่เขาวางแผนจะมีลูกเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยกันของทางฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะว่าพร้อมเมื่อไหร่ที่จะมีบุตรนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราพร้อมคำว่าพร้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคือพอถึงวัยเนี้ยผมก็เริ่มสงสัยแล้วเหมือนกันว่าคำว่าพร้อมมันคือยังไงกันแน่
1: ค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับมุมมองนะคะคำว่าพร้อมในที่นี้เนี่ยในปัจจัยของส่วน

0: ของคนไข้เองอะค่ะก็ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้ามองในมุมของคนไข้ก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะนะคะครอบครัวความพร้อมหน้าที่การงานนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางการแพทย์เองเนี่ยความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมีรีบเข้ามาปรึกษาหรือว่าอย่างน้อยพยายามที่จะมีบุตรได้ตอนอายุที่น้อยก็ถือจะมีเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตมากกว่าแล้วก็โอกาสที่จะมีบุตรยากก็จะน้อยลงเพราะปัจจัยหลักที่เราแก้ไม่ได้จริงๆก็คืออายุโดยเฉพาะของฝ่ายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากมีบุตรจริงๆแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่มีบุตรยากเท่านั้นนะคะถ้ามีความต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนให้มีในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเข้ามาพูดคุยได้เลยแต่สำคัญเลยก็คือสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเนาะถ้ามีโรคประจำตัวใดๆรักษานะคะรวมถึงปรึกษาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ว่าเราสามารถตั้งครรภ์ได้ไหมนะนะคะหรือถ้าตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ควรจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะมีบุตรในเวลาที่เราต้องการและเมื่อมีบุตรแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
1: ้
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นการจะมีลูกเนี่ยที่ดีควรจะต้องวางแผนไว้หน่อยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอมาปุ๊บจริงๆทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสเต็ปยังไงบ้างใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้สึกว่าพยายามมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยประมาณไหนถึงควรจะไปแบบฉันต้องไปหาหมอแล้ว
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวถ้าเอาตามทฤษฎีเลยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันเป็นเวลา1ปีก็เข้าข่ายว่า มีบุตรยากแล้วนะถ้ายังไม่มีสักที
1: คำว่าสม่ำเสมอนี่คือต้องประมาณไหน
0: ฮะจริงๆก็ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
1: 1-2 ครั้งต่อสัปดาห
0: ์ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงเราอาจจะพบว่าโอ้ด้วยภาระงานด้วยความเครียดในชีวิตประจำวันนะคะเราอาจจะไม่สามารถ
1: ปฏิบัติจะไม่ถึง
0: ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะค่อนข้างยากในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคงเป็นเกณฑ์คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราพยายามมาสักระยะนึงแล้วสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ก่อนเพราะบางครั้งอาจจะมีโรคแอบแฝงที่คนไข้ไม่ทราบนะคะซึ่งถ้าเรามาพบมาคุยกันก่อนเราอาจจะแนะนำเบื้องต้นโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการยากอะไรก็สามารถดำเนินการต่อได้นะคะแต่ว่าในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีเราไม่ได้อยากรอให้คนไข้มีพยายามไป1ปีนะคะ
1: ค
0: โดยปกติ6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปี6เดือนและคิดว่ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอนับวันไข่ตกแล้วเทสไข่ตกแล้วยุ่งกันในวันที่เหมาะสมแล้วยังไม่ท้องก็สามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้เลยอันนี้คือในเคสทั่วๆไปแต่ถ้าในคนไข้บางท่านมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเคยมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่เคยมีปัญหาเรื่องของการผ่าตัดมาก่อนกลุ่มเหล่านี้ไม่ควรที่จะรอนานนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยถ้าพยายามคิดว่า6เดือนแล้วหรืออยากจะปรึกษาเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวมาก่อนได้เลย
1: ครับที่อาจารย์พูดมาจริงๆมีหลายประเด็นมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจาะลึกกันในช่วงข่าวแล้วว่าอาจารย์บอกว่านับวันรอวันตกไข่อะไรอย่างเงี้ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันวันนี้ทีมข่าวเราเตรียมข่าวมาเยอะนะครับกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาข่าวแรกเดี๋ยวผมพาไปดูสถิติกันก่อนนะครับรวบรวมมาแล้วเผย15ประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกซึ่งไทยเนี่ยติดนะฮะมีโอกาสศูนย์พันสูงช็อกพอได้ยินว่าศูนย์พันเราจะช็อกกันพอสมควรเอามาไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับคือทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าประชากรลดลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหลายประเทศทั่วโลกปัญหานี้ไม่ได้แค่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวแต่ว่ายังส่งผลถึงเศรษฐกิจคมและก็อนาคตของประเทศนั้นๆด้วยเราเองเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าประเทศไหนในโลกที่มีอัตราเกิดน้อยที่สุดและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนเลือกที่จะมีลูกน้อยลงหรือไม่มีเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเปิดลิสต์15ประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกโดยผลการจัดอันดับและข้อมูลในครั้งนี้มาจาก Global Statistics นะฮะมีผลการเก็บสถิติประเทศที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุดในโลกในช่วงปี1950ถึง2024จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3นะฮะถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้อยู่เรื่อยๆอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเหลืออยู่อีกเลยก็ว่าได้นะครับคือที่เขาเรียงเนี่ยอันแรกนี่คือมีอัตราการเกิดเนี่ยน้อยที่สุดใช่ไหม 88% นะฮะแล้วก็ไชน่าเนี่ย83นะครับไทยแลนด์81ญี่ปุ่น80อิหร่าน75บราซิลฮะ74โคลอมเบีย72เม็กซิโก72โปแลนด์71ครับตุรกีครับ70ฮะรัสเซีย69ซาอุดิอาระเบีย69มาเลเซีย68โมร็อกโกฮะ67แล้วก็ยูเครน67นะฮะอันนี้คือ15อันดับนะครับไม่น่าเชื่อว่าไทยติดอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้ชวนอาจารย์คุยกันหน่อยดูสถิติกันแล้วคิดว่า

0: สาเหตุที่คนไทยเนี่ยติดอันดับนี้มันมาจากอะไรกันบ้างนะครับปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคอะไรบ้างที่อาจเป็นสาเหตุให้คนเนี่ยมีลูกยากเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเกิดคนปกติในวัยยังไม่เกิน35โดยเฉพาะสุขภาพสตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กันต่อเนื่อง1ปียังไม่มาเนี่ยคุณไปตรวจแต่ถ้าเกิดเกินแล้วเนี่ย6เดือนก็ควรไปละแล้วพอไปตรวจอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้มีลูกยากบ้าง
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดประเด็นความพร้อมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรวจเจอเลยนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะไข่ตกไม่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากปัจจุบันจริงๆคนอ้วนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจอซึ่งจริงๆคนไข้อาจจะมีประวัติเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยนะคะอันที่สองก็คือกลุ่มของคนไข้บางท่านที่มีปัญหาเรื่องของมีภาวะถุงน้ำที่รังไข่นะคะอย่างเช่นพวกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งปัจจุบันเราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะเราตรวจคัดกรองกันเร็วขึ้นพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ทำเป็นตัวหลักที่มีปัจจัยทำให้มีบุตรยากนะคะด้วยตัวโรคของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆ ก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะในกลุ่มที่ไม่เจอโรคอะไรเลยนะคะปัจจัยที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็คุณภาพของตัวเซลล์ไข่ก็จะมีผล
0: คือยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวไข่เซลล์ไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอย่างนี้แหละ
1: จะมีความผิดปกติของโครโมโซมได้ค่ะ มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีความผิดปกติของโครโมโซมต่อให้เขาตั้งท้องก็มีโอกาสที่จะแท้งบุตรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาแท้งบุตรในแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักฟื้นกว่าจะมีบุตรครั้งต่อไปก็ยิ่งทำให้ดีเลย์ออกไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงสภาพจิตใจของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เวลาแท้งสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างบางทีมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงจุดๆนึงอะค่ะพอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั้นถึงเราจะให้การรักษาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่บางทีคุณภาพไข่ที่มีอยู่ก็จะทำให้การมีบุตรก็จะยิ่งยากขึ้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสำคัญมากคืออายุก่อนเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นโรคที่อาจารย์บอก2โรคนั้นอายุก็มีผลมากๆเหมือนกันผู้หญิงก็คือไม่ควรเกิน35
1: ค่ะ
0: หรือว่าถ้าเกิดแล้วจะไม่มีปัญหา
1: ถ้าเกิดแล้วจริงๆก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่เอาไว้ใช้ช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากระตุ้นไข่หรือว่าเป็นพวกการใช้ยาฉีดที่ทำเด็กหลอดแก้วเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่เอามาช่วยเพียงแต่ว่าในแต่ละเคสอาจจะต้องมาประเมินนะคะเพราะมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยฝ่ายหญิงปัจจัยฝ่ายชายเช่นกันแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นข้อจำกัดอีกอันหนึ่งเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายของการรักษามีบุตรยากยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
0: บัญชีหลัก
1: บัญชีหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีข้อกำหนดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาก็จำกัดไปด้วยค่ะ
0: บุตรยากเนี่ยถ้าเกิดรักษาจ่ายทางเองใช่ไหมถ้าเกิดนั้นก็คือมันจะราคาแล้วก็ราคาไม่ถูกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละอย่าง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ผมว่าวันนี้เราเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจคุณผู้ชมให้เราเห็นพร้อมๆกันนะฮะเราทำความเข้าใจเรื่องการมีลูกกันก่อนดีกว่าจางครับคนเราเนี่ยการจะมีลูกผมเข้าใจแค่ว่าโอเคผู้ชายเนี่ยเรามีอสุจิใช่ไหมครับผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่อสุจิจะวิ่งแข่งขันกันเพื่อไปเข้าไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนในสุขศึกษาแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตว่ามันไม่ใช่ว่าทุกวันที่ไข่จะพร้อมกับอสุจิมันพร้อมตลอดเนาะใช่ไหมมีแต่ไข่ที่ไม่พร้อมใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วมันจะต้องที่จะบอกว่ามันจะต้องมีการนับในช่วงเวลาที่จะเกิดการตกไข่แล้วเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยมันต้องนับยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะโดยปกติถ้าจะใช้วิธีการนับวันตกไข่อะค่ะต้องใช้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนะคะโดยรอบประจำเดือนเนี่ยไม่ควรจะเกิน 25-35 วันนะคะต่อครั้งหนึ่งที่จะตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไหนที่มีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมออย่างเช่นรอบยาวมากๆเดือนครึ่งมาทีนึง2เดือนมาทีกลุ่มนี้บางทีนับไปก็อาจจะไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะค่ะส่วนใหญ่ถ้านับง่ายๆก็คือว่าในช่วงของกลางรอบเดือนถ้าเมนมาสม่ำเสมอก็จะตกไข่ในช่วงประมาณ14วัน
0: คำว่าตกไข่กับเมนมามันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: ค
0: ะ
1: คือถ้าเกิดว่าเรานับจากวันที่มีประจำเดือนนะคะเราจับวันแรกของวันที่มีประจำเดือนนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกประมาณสัก14-16วันจะเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ถ้าบางคนรอบที่มันกระชับสั้นเพราะประจำเดือนเขาสั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะตกไข่เร็วกว่าปกติมันจะเห็นได้ว่าจริงๆไทมิ่งที่เขาจะตกไข่เนี่ยมันไม่สม่ำเสมอในแต่ละรอบเดือนมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าบอกว่ามันมาสม่ำเสมอ 28-30 วันมาครั้งหนึ่งเราจะตกไข่ประมาณ 14-16 วันที่ 14-16 ของรอบเดือนนับง่ายๆประมาณนี
0: ้ขออาจจะถามเยอะนิดนึงอาจารย
1: ์
0: ตกไข่คือ
1: ก็คือตัวปกติในรอบเด
0: ือ
1: น
0: ปกติเรามีคนผู้หญิงมีประจำเดือนนี่คือมันเกิดจากไอ้ผนังมันหนาขึ้นมา พื่อที่จะรับไข
1: ่
0: เรื่องไงต่อนะฮะ
1: หลักๆเนี่ยก็คือในช่วงสมมตินะคะเรามีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยจริงๆก็จะมีเซลล์ไข่ที่มันเริ่มโตขึ้นมาใน1เดือนผู้หญิงเราจะมีแค่1ใบไม่เกิน2ใบ
0: ที่โตขึ้นมา
1: ที่โตขึ้นมานะคะจะมีใบเดียวเท่านั้นตัวไข่เนี้ยจะสร้างฮอร์โมนมาทำให้โพรงมดลูกหนาขึ้น
0: โอเค
1: นะคะพอกลางรอบเดือนเมื่อฮอร์โมนถึงระดับที่ทำให้ไข่ตกก็จะมีไข่หลุดออกมาจากฟองไข่เข้ามาสู่ท่อนำไข
0: ่
1: ค่ะเมื่อเป็นข้อนำไข่อสุจิที่มาได้ในเวลาที่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะมาปฏิสนธิที่ท่อนำไข่
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนนะคะที่ได้จากการปฏิสนธิก็จะย้ายกลับเข้ามาที่โพรงมดลูกที่หนาฟูรอแล้วแล้วก็ฝังตัวเข้าไป
0: แล้วถ้าเกิดในครั้งนั้นอสุจิมันไม่มาครับไข่นี่ผลิตต่อเรื่องตลอด
1: ไข่รอบนั้นก็จะสลายไป
0: ไข่สลายได้ด้วย
1: ก็จะสลายไปค่ะฮอร์โมนทุกอย่างก็จะค่อยๆดรอปลงแล้วก็ทำให้มีประจำเดือน
0: อีกรอบนึงวนใหม
1: ่รอบนึงก็จะวนใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
0: อ๋อโอเคเผื่อคุณผู้ชายที่ดูนะคุณไม่เข้าใจเหมือนผมนะนี่ผมถามเผื่อคุณเลยนะผมไม่แน่ใจถามทีมงานก่อนเข้าใจเรื่องนี้ไหมโอเคเดี๋ยวนึกว่าไม่เข้าใจคนเดียวนั่นหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยในเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีผลิตไข่มาแล้วพอผลิตไข่เสร็จปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะมีฮอร์โมนทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อที่สมมติถ้าเกิดมีไข่ออกมาแล้วมีการปฏิสนธิที่จะไปฝังถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอสุจิไม่มาในรอบนั้นไม่ได้ฝังเนี่ยตัวผนังเนี่ยก็จะลอกออกกลายเป็นประจำเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเสร็จปุ๊บก็จะวนใหม่แบบนี้เรื่อยๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดในรอบนั้นน่ะที่ไข่มาพอดีแล้วอสุจิเข้าไปพอดีแล้วลงไปฝังเนี่ยประจำเดือนผู้หญิงก็เลยจะไม่มา
1: ก็จะไม่มาใช่ค่ะพอประจำเดือนขาดเราก็จะตรวจปัสสาวะเจอฮอร์โมนแล้วค่ะว่าฮอร์โมนขึ้นนะมีการฝังตัวการฝังตัวนั้นจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาทำให้เราตรวจจากปัสสาวะหรือตรวจจากเลือดได
0: ้อันนี้เวลาผู้หญิงเขามีประจำเดือนมาเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะท้องหรือ
1: เปล่า
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติว่าประจำเดือนออกมาแล้วตอนนี้ก็คือมันสลายไปละอีกกี่วันที่ไข่จะพร้อมให้อสุจิเข้านะ
1: เช่นเดียวกันค่ะประมาณ10-14 วันไป
0: นั่นหมายความว่าที่เขาคำนวณกันเนี่ยถ้าเกิดหมดประจำเดือนบวก14อ่ะมันอาจจะมาละ
1: มาประมาณนั้นใช่ค่ะมันจะเห็นได้ว่าการที่เราไม่ได้มีง่ายเพราะว่าจริงๆใน1เดือน30วันมันจะมีช่วงที่ไข่ตกอยู่แค่พีเรียดเดียวเท่านั้น
0: กี่วันครับ
1: จริงๆช่วงหลังจากไข่ตกจนกระทั่งปฏิสนธิได้ประมาณช่วง24ชั่วโมง
0: เรามีลูกยากขนาดนั้นเลยฮะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการความสม่ำเสมอจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะว่าไข่ตกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออสุจิเองเนี่ยจึงยังอยู่ได้ในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อยู่ประมาณ 1-3 วันเพราะฉะนั้นการสะสมที่มีอสุจิเรื่อยๆแล้วก็รอช่วงที่ตกไข่มันเลยช่วยค่ะทำให้เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได
0: ้โอเคอันนี้คือสาเหตุที่มันก็ทำให้มีลูกคือพอฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าการมีลูกไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะมันต้องช่วงเวลาที่เหมาะเจาะแล้วทำไมบางทีผมเห็นเกิดการท้องง่ายเลยหรือว่าเหมาะเจาะพอดี
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นในคนไข้กลุ่มอายุน้อย
0: ครับ
1: ซึ่งมักจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็พออายุน้อยคุณภาพไข่ที่ดีนะคะยังไม่ได้มีโรคใดๆพวกนี้ก็เลยทำให้เวลาเขามีเพศสัมพันธ์ดูเหมือนจะม
0: ีง่าย
1: ขึ้นใช่ค่ะ
0: เข้าใจไงเด็กใหม่ๆเพิ่งโตเป็นวัยรุ่นมันก็สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนแหละอันนี้คือพื้นฐานที่เราเข้าใจแล้วว่าการมีลูกเป็นแบบนี้ไม่ง่ายเหมือนกันคราวนี้ปัญหาปัจจัยทางการแพทย์เช่นการมีบุตรยากภาวะมีบุตรช้าหรือว่าโรคเรื้อรังบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดอัตราของประเทศไทยเนี่ยลดลงเกี่ยวไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้ว
1: จริงๆคิดว่าคือข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพของการลดลงเพราะจริงๆมันจะมีผลต่อโครงสร้างประชากรค่ะเวลาเรามีอัตราคนที่เกิดน้อยลงเรื่อยๆคิดภาพในสังคมเราอะค่ะอายุที่เพิ่มมากขึ้นประชากรที่ดันขึ้นไปคือจะเป็นกลุ่มสูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่ากลุ่มวัยที่ทำงานจะน้อยลงมันเหมือนเป็นระฆังหงายอะค่ะแทนที่จะมีกลุ่มบุคลากรที่เอาไว้เป็นแรงงานที่เอาไว้สำหรับพัฒนาประเทศชาติมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีบุตรยากส่งผลโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องตัวโรคพวกนี้มันเลยทำให้การเกิดเราน้อยลงเพราะการเกิดน้อยลงเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนการพัฒนาประเทศก็จะเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้เราพัฒนาประเทศได้ช้าลงด้วยรัฐบาลจึงมีการนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นนะคะอย่างเช่นถ้าใครเคยเห็นข่าวช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาจะมีพูดถึงการกระตุ้นหรือการเสริมสร้างให้มีบุตรยากอย่างเช่นกระบวนการเรื่องการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างประหยัดนะคะเนาะแล้วก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้นะคะก็อาจจะเป็นนโยบายที่เขาค่อยๆปรับเข้ามาเพื่อทำให้เราเข้าถึงนะคะการให้บริการของการรักษาผู้มีบุตรยากได้เพิ่มมากขึ้น
0: การฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเหรอครับการฉีดเชื้ออะไรครับ
1: เป็นเชื้ออสุจิของทางฝ่ายชาย
0: เอาฉีดเข้าไปเลย
1: ฉีดเข้าไปเลยค่ะในโพรงมดลูก
0: จริงๆแล้วผู้หญิงเองนะครับสามารถที่จะมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: จริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะแต่ อันนี้ไม่พูดถึงวิธีการนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะบอกว่าอุ๊ยเกิน35แล้วไม่อยากมีบุตรแล้วเพราะว่ากังวลแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่มาปรึกษาในคลิปมีบุตรยากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย37อัพนะคะอายุที่เยอะสุดเนี่ยเคยมาถึง45 46นะคะ48เนี่ยเป็นแม็กซ์ที่ตัวเองเคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสามารถมีบุตรได้เพียงแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก่อน35จะโอกาสเกิดความผิดปกติของเด็กและความปลอดภัยของคุณแม่ก็จะน้อยลงนะคะถามว่ามากกว่านั้นเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องมาคุยกันว่ามีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆทาร์เก็ตถ้าดีได้ที่สุดก็น้อยกว่า35ก็ดีแต่ถามว่ามากกว่า35ห้ามคิดเรื่องการมีบุตรหรือเปล่าไม่ใช
0: ่
1: นะคะก็มาคุยกันได้แล้วก็ถ้าไม่มีโรคประจำตัวหรือถ้ามีเราสามารถปรับปรุงแก้ไขก่อนได้ก่อนที่จะตั้งครรภ์
0: แต่ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปนะผมว่าทุกวันนี้หลายคนก็น่าจะเห็นภาพชัดแหละว่าสมัยก่อนรุ่นถ้าเกิดรุ่นเจนคุณพ่อคุณแม่อย่างแคนตอนนี้ประมาณ34เงี้ยเจนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะมีลูกกันเร็วประมาณสัก20กว่าก็มีแล้วแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยกว่าจะแต่งก็30อัพไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีลูกก็จะช้าขึ้นไปอีกสังคมก็เปลี่ยนไปอีกซึ่งมันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้กลายเป็นวาระแห่งชาตินะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มองกันแต่ว่าในภาพใหญ่เหมือนที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดคนมันน้อยลงเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับทางสาธารณสุขครับคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติก็ดันส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นวาระแห่งชาติหวังแก้วิกฤตเด็กเกิดน้อยเผยว่าในปี2566จำนวนการเกิดเหลือเพียง 462,240 คนนะครับเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงอัมพรเปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านประชากรพบว่าจำนวนการตายเนี่ยมันมากกว่าเกิดนะเป็นแบบนี้4ปีติดต่อกันแล้วนะครับปี2566จำนวนการเกิดเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี้คือ 462,240 คนแต่จำนวนการตาย 571,646 คนจำนวนบุตรเฉลี่ยลดลงจาก6คนเหลือเพียง 1.12 คนการลดลงของประชากรคาดว่าเกิดอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยเนี่ย 15-20 ปีจากวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกิดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับกรมอนามัยก็เลยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่1ครอบคลุมทุกจังหวัดเพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนครอบครัวเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์และก็ลดความเสี่ยงในการมีบุตรระดับที่2คือจะมุ่งเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้ออสุจิสู่โพรงมดลูกให้ครบทุกจังหวัดเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาคุยวิธีกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนผมเคยได้ยินคนที่เขาอยากมีลูกเขาก็อยากมีจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกและนอกจากนั้นมันมีวิธีอะไรบ้างอาจารย์พอจะไล่ให้ฟังได้ไหมครับ
1: จริงๆถ้าไล่ขออนุญาตไล่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นเลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้มักจะกลัวการเข้ามาปรึกษาเพราะคิดว่าทุกคนต้องทำเด็กหลอดแก้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นปัจจัยอะไรนะคะเบื้องต้นเลยจริงๆถ้าอายุน้อยพยายามมีลูกแล้วยังไม่มีเราอาจจะมาประเมินดูเบื้องต้นเลยนะคะว่าเป็นจากอะไรจริงๆอันแรกเลยคือประเมินทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะปัจจัยของทางฝั่งผู้ชายก็เป็นตัวตัดสินการให้การรักษาด้วยเช่นกันนะ
0: ผู้ชายด้วยเหมือนกันโอเค
1: ผ
0: ู้
1: ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาปรึกษา
0: ต้องมาเป็นคู
1: ่มาเป็นคู่ถูกต้องค่ะหรือถ้าไม่มาพร้อมกันไม่สะดวกวันหลังก็ต้องมานะมาตรวจประเมินกันนะคะเนาะของผู้ชายจริงๆง่ายๆเลยคือการประเมินพวกอสุจินะคะเพราะถ้าอสุจิน้อยนะคะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอเนี่ยผู้นี้อาจจะถูกข้ามไปรักษาโดยวิธีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดอสุจิดีอายุก็น้อยนะคะเนาะผู้นี้เราอาจจะใช้ตั้งแต่เรื่องของการให้ยากระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเราไปยุ่งกันเองก็ได้นะคะไม่ต้องฉีดเชื้อ
0: okay.
1: เราช่วยนับวันให
0: ้ okay.
1: แล้วเราก็ไปยุ่งกันเอง
0: มีตัวนี้ช่วยไปแล้วนะเดี๋ยวไข่จะตกช่วงนี้นะ
1: ใช่แล้วเราไปปฏิบัติการ
0: จัดการกันเอง
1: ใช่ okay. ค่ะเหลือที่2ก็คือเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะแต่เราช่วยด้วยการพาเชื้ออสุจิไปให้อยู่ในโพรงมดลูกเลยไม่ใช่หลังอยู่ในช่องคลอดก็จะเรียกว่าเป็นการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก
0: ก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็คือฉีดเข้าช่องคลอดเลยอะ
1: เข้าในโพรงมดลูกเลยค่ะปกติเนี่ยผู้ชายเรามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอะอสุจิจะถูกหลั่งอยู่ที่ช่องคลอดอสุจิก็ต้องเก่งพอสมควรในการวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าการฉีดเชื้อในโพรงมดลูกเราบายพาสให้ก็คือแทนที่อยู่ที่แค่ช่องคลอดเราจะพาเขาเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเลย
0: ก็คือแต่ก็ต้องฉีดเข้าช่องคลอดเหมือนเดิมไหมครับ
1: ผ่านทางช่องคลอด
0: แต่แค่เรามีสายตรงไปถึงตรงนั้นเลยส่งให้เลยโอเค
1: แต่ก็ต้องอสุจิก็ต้องดีนะคะเพราะเขายังต้องวิ่งไปเองและไปปฏิสนธิเอง
0: ซึ่งอสุจิตรงนั้นเนี่ยก็คุณพ่อก็ต้องจัดการมาก่อน
1: ใช่ค่ะจะมีการเตรียม
0: แล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนครับ
1: ค่ะปกติการเตรียมเนี่ยพอเตรียมเสร็จก็สามารถฉีดได้ในช่วง24-48ชั่วโมง
0: อ๋อก็คือสมมติออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังไม
1: ่ยังค่ะยัง
0: ต้องเก็บไว้ในอะไรพิเศษไหมครับ
1: ปกติถ้าจะทำกระบวนการการฉีดเชื้อต้องมาทำที่โรงพยาบาลก็คือมีการเก็บอสุจินะคะมาให้แล้วก็จะผ่านการเตรียมประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็นำอสุจิมาฉีดกลับให้ซึ่งจะให้บริการโดยสุตินารีแพทย์หรือ
0: ผ่านการเตรียมคือเตรียมอะไรครับ
1: เขาจะมีการเตรียมอสุจิค่ะปกติแล้วน้ำอสุจิเวลาออกมาไม่ได้มีแค่อสุจิจะมีตัวน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวปะปนมาด้วยเราต้องล้างสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่อสุจิออกค่ะแล้วถึงจะเอาแค่อสุจิที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ไม่มีเซลล์ปะปนอื่นๆเนี่ยฉีดกลับเข้าไปในตัวคุณผู้หญิง
0: คือมันน่าสนใจมากนะล้างไง
1: ก็จะมีการ
0: ตั้งสองกล้องล้างเหรอ
1: ปกติเขาก็จะมีกระบวนการค่ะเอาอสุจิมาแล้วก็เติมน้ำยามีการปั่นให้เกิดการตกตะกอนเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่ดีออกแม้แต่อสุจิที่ตายอสุจิที่ไม่วิ่งเนี่ยเราก็ต้องรีมูฟออกเพราะจริงๆเวลาเราฉีดกลับเข้าไปอะค่ะในโพรงมดลูกผู้หญิงปริมาตรที่เราฉีดได้จริงๆอะมีนิดเดียวนะคะประมาณแค่ 0.5 ซีซีหรือน้อยกว่านั้นน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะน้อยมาก
0: แต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีอสุจิอยู่เยอะอยู
1: ่ที่มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็มีตัวอสุจิที่วิ่งเก่ง
0: แข็งแรงแล้วคัดเลือกมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากเลยอาจารย์เราไม่เคยรู้ว่ามีการคัดกรองแบบนี้เพราะโอเคเรารู้แค่ว่าในการทำแบบนี้ผู้ชายก็ต้องมาเอาอสุจิออกที่นี่แหละแต่หลังจากนั้นไม่รู้กระบวนการยังไงแล้วก็ฉีดเข้าไปที่โพรงมดลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนคร
1: ับ จริงๆด้วยวิธีนี้ค่ะตัวถ้าปัจจัยอื่นๆปกติเลยนะคะมดลูกไม่มีเนื้องอกท่อนำไข่ดีก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์คร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 10-15% จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะคะเนาะแต่ก็ช่วยนะคะบายพาสในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดผู้หญิงไข่ไม่ตกเราสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าไข่เขาตกเมื่อไหร่ตัวการทำเด็กหลอดแก้วจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถทำได้และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นนะคะแต่ได้อย่างที่เรียนแจ้งไปอะค่ะว่าแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงแค่ปัจจัยของตัวอ่อนอย่างเดียวบางครั้งคนไข้มีเนื้องอกบางคนไข้มีหลายๆอย่างพวกนี้มันก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ที่สำเร็จก็อาจจะแตกต่างกันไป
0: ครับค่ะแต่ว่าวิธีนี้ผมได้ยินมานานแล้วว่าราคาสูงมากๆเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็การที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟีดไว้เนี่ยสามารถฟีดได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะจริงๆข้อมูลปัจจุบันนะคะมีข้อมูลเก็บตัวอ่อนไว้ถึง 15-20 ปีแล้วย้ายแล้วท้องได้นะคะ
0: สามารถ
1: เพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีส่วนใหญ่สิ่งนั้นอายุเราก็จะผ่านไปเนาะนะคะจริงๆประมาณ5ปีนะคะก็กลับมาย้ายเถอะค่ะเพราะถึงตอนนั้นอายุเราอาจจะเลยเถิดนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่ใน5ปีแรกค่ะควรจะกลับมาย้ายตัวอ่อนได้แล้วอย่าเก็บไว้นานจนเกินไปเพราะใดๆเนี่ยตัวอ่อนที่เราฟรีซไว้ผ่านกระบวนการแช่แข็งมันมีผลต่อตัวอ่อนได้ไม่บ้าก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราฟรีซไว้ยังไงก็มีผล
0: โอเค
1: นะคะแต่ว่าเมื่อพร้อมมันก็อย่านานมากค่ะค่ะ
0: อันนี้คือวิธีเด็กหลอดแก้วอันนี้เมื่อก่อนผมเคยได้ยินว่าการทำกิฟต์คืออันนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หรือว่าคนละอย่างกัน
1: การทำกิฟต์มันจะย้ายตัวอ่อนไปที่กลุ่มของตรงท่อนำไข่อันนี้เราเป็นการย้ายกลับไปจากโพรงมดลูกค่ะก็เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้น
0: กิฟต์นี่คือเก่าละ
1: เก่าแล้ว
0: ใช่ไหม
1: กิฟต์คือเก่าก็ไม่ได้มีทำกันแล้ว
0: โอเคทุกวันนี้มีอะไรใหม่กว่านี้ไหม
1: ฮะหลักๆเป็นเรื่องนี้แหละค่ะที่เป็นอันที่เจอได้เยอะที่สุดอะนะคะอันอื่นๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของฝ่ายชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยในกลุ่มที่ฝ่ายชายมีปัญหานะคะอย่างเช่นอสุจิที่น้อยเราอาจจะโอ้อน้อยในที่นี้คือโดยปกติเราบอกว่าหลัง1ครั้งเนี่ยคุณจะมีอสุจิประมาณ16ล้านตัวต่อซีซีนะคะถึงจะบอกว่ามีลูกได้โอกาสสำเร็จสูงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนถ้าต่ำกว่านี้อย่างเช่นมีแค่ล้านเดียว5ล้านเนี่ยบางคนก็อู้ต้องไปบริจาคอสุจินะคะแต่ปัจจุบันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วเพราะจริงๆถ้าเรามีไข่10ใบเราก็จะอสุจิแค่10ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้วิธีทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้ฝ่ายชายเนี่ยถึงจะมีปัญหามีบุตรยากอสุจิน้อยก็สามารถพาสไปได้สามารถใช้แค่10ตัวแหละไม่ต้องเอาหลายหมื่นหลายล้าน
0: คัดเลือกให้แล้วว่าเนี่ย10ตัวนี้แข็งแรง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะกับอีกอันนึงก็คือบางท่านน้อยมากๆน้อยกว่านี้เลยนะคะบางคนเราสามารถผ่าตัดนะฟังแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงก็คือเป็นการผ่าตัดที่เจาะเอาตัวอสุจิมาจากทางอัณฑะนะคะหรือว่าตรงต่อมหมวกแถวๆบริเวณที่อัณฑะค่ะสามารถเก็บอสุจิออกมาได้หรือฝ่ายชายที่ทำหมันไปแล้วไม่อยากแก้หมัน ก็สามารถเก็บอสุจิมาได้แต่ก็ต้องไปดมยาสลบทำนะคะเป็นการผ่าตัดเพื่อเก็บอสุจิออกมาอาจจะได้มาแค่ 4-5 ตัวใช่แต่ว่าเราก็มีไข่อยู่แค่ไม่ได้จำนวนมากเช่นกันไม่ต้องหลักแสนหลักหมื่นก็เป็นอันใหม่ๆที่มีแต่จริงๆก็มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนำไปอธิบายให้คนไข้เข้าใจนะคะ
0: ทุกวันนี้วิธีการมันแบบทันสมัยมากเลยจนเราอาจารย์รู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโลกอะไรไม่รู้อีกโลกหนึ่งซึ่งอาจารย์คิดว่าในอนาคตมันจะมีวิธีแบบล้ำกว่านี้ไหม
1: จริงๆถ้าต่างประเทศอะค่ะมีวิธีที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ไปมากแล้วนะคะอย่างเช่นมีการ

0: เปลี่ยนถ่ายพวกเขาเรียกไมโตคอนเดรียนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางอย่างค่ะที่มันถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่เป็นพันธุกรรมของแม
1: ่
0: และพ่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการส่งผ่านทางพันธุกรรมที่เป็นไมโตคอนเดรียซึ่งมันจะมาจากเซลล์เราลงมา
1: ไปอีกโอเค
0: ใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนเติร์ดปาร์ตี้ก็คือเป็นการเอาเซลล์ของคนอื่นมาใช้ร่วมด้วยเป็นบุคคลที่3ในต่างประเทศมีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่อาจจะเห็นก็คือเป็นเรื่องของการอุ้มบุญจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม
1: ่
0: แต่ก็เอาไว้ใช้แก้ไขในกรณีบางกรณีอย่างเช่นผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้นะคะเนื่องจากโรคประจำตัวของตัวเองหรือบางคนตัดมดลูกไปแล้วไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ไม่ใหม่ละค่ะแต่ว่าจริงๆก็เนื่องจากเราตรวจรักษาแล้วทำให้ชีวิตของคนไข้มีอายุที่ยืนมากยืนยาวนานมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพพวกนี้เยอะขึ้นหรืออย่างเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะซึ่งไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ซึ่งอาจจะมีผลทำให้มะเร็งเขากลับมาเป็นซ้ำก็จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันมีการพูดถึงมากขึ้นค่ะก็ที่ประเทศไทยก็มีเริ่มทำกันเยอะแล้วเหมือนกันในกลุ่มมะเร็ง
1: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ยินเรื่องการอุ้มบุญเป็นข่าวเยอะพอสมควรนะครับยกตัวอย่างข่าวนี้เลยฮะคือตลาดมืดอุ้มบุญฮะแฉขบวนการซื้อไข่หญิงขายไข่เสี่ยงถึงตายนะครับเรื่องนี้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายลักลอบซื้อขายไข่และก็อุ้มบุญผิดกฎหมายครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายของผู้หญิงโดยขาดมาตรฐานทางการแพทย์ที่ปลอดภัยแพทยสภาขอแจ้งเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการนี้การซื้อขายเพื่อการค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแต่ไงก็ตามครับก็มีขบวนการลักลอบซื้อไข่โดยใช้โฆษณาชวนเชื่อว่าให้ค่าตอบแทนที่สูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงของสุขภาพรุนแรงแล้วก็มีผลระยะยาวอันตรายของตลาดมืดและการอุ้มบุญผิดกฎหมายมีรายงานข่าวหลายกรณีครับที่หญิงไทยถูกล่อลวงไปต่างประเทศเพื่อขายไข่หรือรับอุ้มบุญโดยไม่สมัครใจตลาดมืดเหล่านี้มักจะขาดมาตรฐานทางการแพทย์เต็มไปด้วยความเสี่ยงก็อย่างเช่นการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุมค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมความเสี่ยงทางกฎหมายการกักขังและบังคับควบคุมความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์นะครับนอกจากนั้นแพทย์ขอเตือนนะครับประชาชนขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกระบวนการเหล่านี้เพราะผลกระทบต่อสุขภาพและจิตใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดการตัดสินใจนั้นควรอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำจากแพทย์และมาตรฐานทางกฎหมายนะครับข่าวนี้เราพูดถึงการอุ้มบุญผิดกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วการอุ้มบุญมันก็มีถูกกฎหมายเหมือนกันหลักการในการอุ้มบุญครับอาจารย์มันคือทำยังไง
0: หลักการของการอุ้มบุญนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นการนำตัวอ่อนที่ได้จากคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีบุตรย้ายกลับเข้าไปสู่บุคคลที่3นะคะซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรท่านนั้นเนี่ยมีเหตุบางอย่างที่ไม่ควรที่จะตั้งครรภ์อ
1: ย่างที่จะบอกอาจจะเป็นโรค
0: ใช่ค่ะมีโรคประจำตัวที่ฮอร์โมนการตั้งครรภ์มีผลกระตุ้นตัวโรคเขานะคะหรือว่าคนแค่ตัดมดลูกไปแล้วแต่ยังอยากมีบุตรอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุจำเป็นนะคะซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ล่ะค่ะที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มในทางเลือกที่จะไปรับการอุ้มบุญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนที่โอเคเข้าใจละเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเอาไข่ออกมาเอาตัวอ่อนผสมมีละอยู่ด้านนอกก็คือเอาอันนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าไปในท้องผู้หญิงอีกคนนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้เด็กที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นลูกเราไหมหรือว่ามีของเขาด้วยอ่ะเข้าใจไหมครับสมมติว่าพ่อแม่ก็ได้หน้าตาผิวพรรณผมจากคู่นี้หรือเวลาเราไปฝังแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากคนนั้นด้วยไหมอ่ะ
0: จริงๆก็ขึ้นอยู่ว่าตัวอ่อนที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นตัวอ่อนที่ได้ตัวโครโมโซมได้ยีนมาจากใครนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจากคู่สมรสหญิงชายคู่นั้นอยู่แล้วลูกที่เกิดออกมาก็จะเป็นยีนของคู่สมรสนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปฝังตัวในอีกท่านหนึ่งแค่นั้นนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะกังวลแหละค่ะว่าเวลาเราเหมือนเราตั้งครรภ์เนาะบำรุงนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆท่านพวกนี้การเลือกบุคคลที่3ที่จะมาช่วยอุ้มบุญนี่แหละเป็นพอยที่สำคัญที่จะกังวลกันว่าเอ๊ะคนคนนี้จะดูแลลูกเราดีไหมนะแต่ถามว่าเรื่องโครโมโซมยีนทั้งหลายเป็นของ
1: โอเค
0: คู่สมรสท่านนั้น
1: เขาเป็นแค่พื้นที่ฝาก
0: ใช่ค่ะเป็นที่ฝาก
1: ไม่ได้มีผลกับโอ้สายเลือดนี่อะไรไม่มี
0: ค่ะไม่มีค่ะตัวกรุ๊ปเลือดหรืออย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นของตามคู่สมรสที่ตั้งใจต้องการมีบุตรเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเราเลี้ยงดูเราตั้งครรภ์นะคะเหมือนเรากินข้าวน้อยลูกก็โตน้อย
1: อ
0: ันนี้มันก็จะมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่การเลือกจึงเลือกค่อนข้างยากนะคะต้องเป็นคนที่คู่สามีภรรยาไว้ใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้อันนี้ก็จะเป็น เป็นอันที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันในกรณีอุ้มบุญ
1: ซึ่งในประเทศไทยทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ค่ะเป็นเราสามารถทำได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะต้องทำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อตัดสินก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ที่ชัด

0: เจนนะคะหลังจากนั้นจะต้องทำเรื่องเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อให้เขาตอบตกลงว่าสมเหตุสมผลนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารกลับมาซึ่งก็เราก็จะดำเนินการกระตุ้นไข่ปฏิสนธินอกร่างกายหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสำเร็จเรียบร้อยก็จะย้ายตัวอ่อนกลับไปที่หญิงอุ้มบุญซึ่งเมื่อกี้คำถามที่คุณแคนถามก็คือแล้วลูกเราออกมาจะเป็นลูกของเราไหม
1: จะหน้าเหมือนเราไหม
0: เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะเขามีออกกฎหมายมาอยู่แล้วแล้วรองรับอยู่แล้วนะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นลูกของทางคุณแคนกับภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามกฎหมายได้เลย
1: โอเคมีกฎหมายในการ
0: มีกฎหมายรองรับแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราต้องทำให้มันถูกกฎหมายตั้งแต่แรกนะคะ
1: ส่วนใหญ่อาจารย์หมอเคยเจอเคสอุ้มบุญไหมครับเขาเอาใครมาอุ้มอะครับส่วนใหญ
0: ่ก็ที่เจอตั้งแต่คนรู้จักนะคะเพราะว่าคนรู้จักก็สามารถพูดคุยได้แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะมีบางคนก็เป็นญาตินะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้โครโมโซมของเขาเขาเป็นแท้ที่ฝากเพราะนั้นก็มีเป็นญาตินะคะหรือบางคนที่เคยเจอก็คือเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักเลยนะคะมีแต่ว่ากลุ่มเนี้ยเท่าที่เจอก็จะมีระหว่างทางอาจจะมีแคนเซิลเปลี่ยนใจ
1: ไม่เอา
0: ใช่ค่ะหมายถึงว่าฟังคุยแล้วไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะโปรเซสเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราตกลงกันแล้วว่าเป็นท่านนี้เนี่ยมันไม่ใช่เริ่มได้เลยมันก็จะมีไทมิ่งที่เราต้องรอคำตอบรับจากทางกระทรวงด้วย3เดือนโดยประมาณซึ่งระหว่างนี้มันอาจจะเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่หมดเลยค่ะที่จะทำเรื่องขอที่กระทรวงสาธารณสุข
1: มันมีแกลบเวลาของมันอยู่ในการที่กว่าเราจะได้รับการอนุญาตให้สามารถทำได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็แต่ละท่านมันเลยมีความแตกต่างในแต่ละกรณีการที่เราได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจจึงค่อนข้างสำเร็จนะคะเท่าที่เห็น
1: มันก็มีวิธีหลากหลายมากๆเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวกันไปครับการอุ้มบุญผิดกฎหมายมันก็มีเยอะเพราะบางทีทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมากๆก็มีคำชวนเชื่อในการที่ชวนหญิงไทยไปอุ้มบุญผลกระทบจริงๆกับสำหรับคนที่อุ้มบุญเนี่ยหรือคนที่ต้องท้องต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะ
0: จริงๆถ้ามองในมุมของผู้หญิงที่ต้องอุ้มบุญนะคะแน่นอนร่างกายที่ต้องมารับการตั้งครรภ์เนี่ยในแต่ละท่านมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุนะคะเนาะอันที่สองก็คือในช่วงตั้งครรภ์เองก็มีโอกาสที่เราจะมีโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นกลุ่มของความดันสูงครรภ์เป็นพิษนะคะหรือถ้าเกิดใครที่คลอดมาหลายๆครั้งแล้วไปอุ้มบุญก็มีโอกาสที่จะตกเลือดได้นะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าในการทำถ้ามันเป็นถูกกฎหมายเราจะมีข้อกำหนดพวกนี้ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาม
1: าตรฐาน
0: ขนาดไหนอันนี้คือข้อจำกัดแล้วก็ประเด็นที่เคยมีปัญหาที่เป็นที่มาของการตั้งกฎนะคะเกี่ยวกับของกรณีอุ้มบุญก็คือบางครั้งเราตั้งครรภ์ไปเราคิดว่าเด็กปกติแต่พบว่าเด็กไม่ปกติผู้ที่รับภาระนานๆก็คือแม่ที่อุ้มบุญบางทีเขาก็ทิ้งเด็กไว้แล้วก็
1: ต้องเลี้ยงเอง
0: เขาก็ต้องเลี้ยงเองใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ากรณีที่ในอดีตที่เคยมีข่าวแต่นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี2558จะเป็นกลุ่มของมีเด็กที่มีผู้หญิงที่รับอุ้มบุญคู่สามีภรรยาต่างชาติเด็กคนนึงเด็กอีกคนนึงเป็นดาวซินโดรมนะคะนี่คือเป็นแฝดอุ้มบุญแฝดพอถึงเวลาเขาคลอดเสร็จเขาพาเด็กที่เป็นปกติกลับไปแต่คุณแม่อุ้มบุญต้องดูแลน้องที่เป็นดาวซินโดรม
1: โอ้โหละครเลยอะแล้วตัวเองคลอดเองก็ไม่ทิ้งไม่ได้
0: ก็ผูกพันค่ะ
1: ผูกพันค่ะถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติเอามาฝังในร่างกายคนไทยเกิดมาก็เป็นต่างชาติปะ
0: เป็นต่างชาติค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยข้อกำหนดของคู่สมรสที่เป็นต่างชาติทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสตริกเข้มงวดมากเพราะเรากลัวคือหลังจากกรณีเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีกฎหมายเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยโอกาสเกิดเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อกำหนดชัดเจนถ้าเป็นคู่สมรสต่างชาติค่ะ
1: เมื่อกี้หนึ่งข้อที่เขาบอกว่าเตือนว่าควรจะต้องระมัดระวังเวลาที่ผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือการใช้ยากระตุ้นไข่อย่างไร้การควบคุม
0: ค่ะ
1: คำว่าไร้การควบคุมคือยังไงครับปกติยากระตุ้นไข่เราลงลึกกันหน่อยว่ายากระตุ้นไข่มันคือยาอะไรกันแน่มันทำอะไร
0: ค่ะมันคือยาฮอร์โมนนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยปกติเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราอย่างที่บอกผู้หญิงปกติจะตกไข่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็1 ใบเต็มที่2 ใบนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าตัวร่างกายเรามีฟีดแบ็กของฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นร่างกายเราบอกว่าอย่านะมีแค่ใบเดียวพ
1: อ
0: แต่ว่าการกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้เด็กหลอดแก้วเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะเราต้องการปริมาณไข่ที่เยอะค่ะเพื่อที่จะออกมาปฏิสนธิอย่างที่เมื่อกี้คุณแคนพูดถ้าเรามีไข่สัก6 ใบปฏิสนธิเต็มที่เราจะได้ตัวอ่อน6 ตัวจะไม่ได้10อยู่แล้วล่ะจะเป็น6หรือน้อยกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยสิ่งนึงที่คุณแม่มักจะกังวลก็คือฉันจะได้ตัวอ่อนหรือเปล่านะ
1: ฉันจะไ

0: ไข่กี่ฟอง
1: นะจะได้ไข่กี่ใบนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือรับกระตุ้นไข่เอาไข่ไปใช้เนี่ยคือเขาต้องการไข่เยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราได้ไข่ที่เยอะเกินไปพวกนี้มีผลเสียกับผู้ที่บริจาคไข่หรือผู้ที่กระตุ้นไข่นะคะเพราะถ้าไข่เยอะเกินไปฮอร์โมนแทนที่จะเหมือนมาจากไข่ใบเดียวมันคือเป็นฮอร์โมนที่มาจากไข่10ใบ20ใบ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะเพิ่มโอกาสนะคะการเกิดพวกริ่มเลือดอุดตันได
0: ้
1: นะคะเพิ่มโอกาสของการเกิดน้ำในช่องท้องได
0: ้
1: น้ำท่วมปอดได้นะคะไตวายได้นะคะ
0: ก็คือตายได้เลย
1: เสียชีวิตได้ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยาเนี่ยในคนไข้บางท่านที่ทำตามกฎหมายปกติเลยทำกระบวนการปกติแต่กระตุ้นได้เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้จริงๆเรามีวิธีในการลดความเสี่ยงและยาปัจจุบันก็ช่วยเยอะเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่ผิดกฎหมายบางครั้งเราเขาอาจจะไม่ได้มองในแง่นี
0: ้
1: เขาต้องการปริมาณไข่ที่เยอะเพียงพอหลังจากนั้นผู้ที่บริจาค ก็ไปแอดมิดหรือไป
0: ไม่สนใจอะไปจัดการ
1: เองเพราะเขาได้ไข่ไปแล้วนะคะหลายๆครั้งที่เคยเจอตัวก็เคยเจอเคสที่อยู่ๆก็เดินมาแล้วบอกว่าไปกระตุ้นไข่
0: ม
1: าได้มา30ใบ
0: 30ใบ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเยอะเกินไป
1: ก็เยอะเกินไปถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเลือกให้น้อยกว่านั้นแต่ถามว่าในกรณีชีวิตจริงมีไหมมีนะคะแต่เราก็จะตามดูใกล้ชิดแหละ
0: ครับ
1: หรือบางครั้งหลังจากเก็บไข่ไป 5-7 วันถ้ามีอาการต้องรีบแอดมิดเพื่อที่จะช่วยให้การรักษาคนไข้ให้ประคับประคองให้เขาผ่านในช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงถ้าเกิดเราได้ไข่เยอะๆมากๆนะคะหรือว่าได้รับยากระตุ้นที่หนักเกินไปสำหรับคนไข้แต่ละคน
0: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าที่เขาบอกคำเตือนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมผิดกฎหมายกักขังมาครับควบคุมแล้วก็ความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ยากระตุ้นอย่างไร้การควบคุมนั่นแหละเพราะว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราตายได้เลยเหมือนกันซึ่งตัวยากระตุ้นเนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาจะฝากไข่กันนะเขาจะฉีดเข้าท้องฉีดเข้าท้องเหรอคะอาจารย์
1: ค่ะจริงๆเขาจะฉีดที่ชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผนังหน้าท้องค่ะเป็นตรงตำแหน่งที่มีไขมันเยอะที่สุด
0: ผมสงสัยมานานแล้วคนที่ฉีดยาเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าฉีดลึกขนาดไหน
1: ตัวเข็มมันไม่ยาวอยู่แล้วค่ะ
0: เข็มมันบอกเข็มมันเฉพาะเจาะจง
1: ตัวเข็มมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วซึ่งจะไปลึกไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เวลาฉีดเขาก็จะมีการวิธีการฉีดก็คือจะมีการหยิบตัวผิวหนังขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ปักลึกเข้าไปจนถึงกล้ามเนื้ออยู่ในช่องท้องอยู่แล้ว
0: อ๋อโอเคเจ็บไหม
1: ก็เท่าที่สอบถามก็เจ็บอยู่นะคะเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยไปสักพักก็จะชินเขาจะบอกก็ชินแล้ว
0: แต่เขาไม่ได้ฉีดครั้งเดียวเห็นเขาฉีดต่อเนื่อง
1: ฉีดทุกวันค่ะ
0: ฉีดทุกวันนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็หลักๆเนี่ยในการกระตุ้นถ้าปกติก็จะประมาณ 10-14 วันนะคะเมื่อไหร่ที่จะจบก็คือเมื่อได้เซลล์ไข่ที่ขนาดเหมาะสมเขาก็จะจริงๆเป็นใช้คำว่าฟองไข่แล้วกันเซลล์ไข่อาจจะไม่ถูกเพราะเราไม่ได้เห็นไข่จริงๆนะคะเราเห็นน้ำที่ไข่มันสร้างมาในฟองไข่เฉย
0: ๆ
1: พวกนี้เนี่ยพอได้ไซส์ที่เหมาะสมเขาก็จะฉีดยาให้ไข่ตก
0: โอเค
1: นะคะก็ประมาณ 10-14 วันโดยประมาณค่ะก็จะจบเซสชั่นตรงนี
0: ้เห็นคนที่เขาทำเขาบอกว่าท้องมันจะเป่งเขาไม่ได้อ้วนใช่ไหม
1: ผลของฮอร์โมนค่ะ
0: หรอครับหรือว่ามันไข่มันเป่งหรือว่า
1: ตัวเซลล์ตัวรังไข่เองอะค่ะก็ใหญ่ขึ้นด้วยบางคนก็จะใหญ่ถึง6ถึง10เซนได้เลยต่อข้าง
0: แล้วมีสองข้าง
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราตกไข่เดือนละครั้งกลายเดือนละ1ใบกลายเป็น10ใบ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยฮอร์โมนก็จะมีผลด้วยค่ะเยอะ
0: ครับโอเคครับเมื่อกี้จริงๆดูจากเวลาเนี่ยถ้าเกิดไปข่าวหนูผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเลยอยากจะถามย้อนกลับไปพอดีมันมีประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์บอกว่าการมีลูกยากเนี่ยมันมีอย่างนึงก็คืออะไรนะเยื่อเจริญนอกมดลูกคืออะไรนะ
1: เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที
0: ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ผมได้ยินคำนี้ครั้งแรกจากแฟนผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนค่อนข้างหนักมากในแต่ละครั้งแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปเอาตัวสาวเพื่อเช็คดูว่ามีอะไรอยู่ด้านในมันก็ปกติแต่สิ่งที่กลัวก็คือเนี่ยไอ้เยื่อมันตัวเนี้ยมันเจริญถ้านอกมดลูกซึ่งอาการนี่มันคืออะไรกันแน่ครับอาจารย
1: ์ค่ะตัวหลักๆแล้วตัวโรคนี้เขาบอกว่ามันเป็นเนื่องจากตัวยุบโพรงมดลูกที่มันควรจะอยู่ในโพรงมดลูกที่เดียวนะคะมันมีการไปฝังตัวในตัวมดลูกทำให้กล้ามเนื้อมดลูกมันหนาตัวขึ้นบางส่วนก็คือมันมีการไหลย้อนกลับไปเวลาเรามีประจำเดือนนะคะมันคือเลือดเนาะของเหลวมีการไหลย้อนก็ไปฝังตัวอยู่ที่รังไข่ทุกเดือนที่เราเป็นเมนมันก็จะมีซิสที่เป็นเลือดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะมีผลต่อคุณภาพไข่โดยตรงนะคะมีผลต่อตำแหน่งที่เราจะฝังตัวที่มดลูกโดยตรงนะคะโดยทั่วไปเบื้องต้นจะมาด้วยอาการนำก็คือเรื่องของปวดประจำเดือนเยอะๆนะคะถ้าเป็นมากๆเนี่ยบางคนไม่เป็นประจำเดือนก็จะปวดร่วมด้วยแหละอันนี้คืออาการก็จะเป็นขาลงและแย่ลงนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเกิดเราตั้งต้นว่าเราปวดประจำเดือนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านที่มีภาวะนี้นะคะต้องไปดูว่าเอ๊ะมีซิสถุงน้ำที่รังไข่ไหมนะคะมีกล้ามเนื้อมดลูกที่มันหนาตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ยังดูดีนะคะหมายถึงว่าก็น่า

0: ป็นกลุ่มที่บางคนปวดประจำเดือนจากการที่มดลูกมันบีบตัวเยอะเท่านั้นก็ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้
0: ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังแล้วเพราะถ้าปวดหนักขึ้นเรื่อยๆมันต้องหาแล้วว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาบางคนเขามีการพิจารณาเรื่องการเก็บไข่ไว้รอเลยเพราะมันมีผลต่อคุณภาพไข่ในอนาคต
1: ซึ่งเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเป็นโรคนี้มีวิธีการไหนที่จะตรวจเจอเพราะว่าเหมือนกับไปอัลตราซาวด์แล้วก็ไม่เจอ
0: ค่ะได้อดีตเนี่ยเราจะมีการพูดถึงว่าถ้าเกิดอัลตราซาวด์เราไม่เจอเนี่ยบางคนจะไปจบที่การผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยด้วยซ้ำเพราะ
1: ผ่าแค่เพื่อวินิจฉัย
0: เพื่อไปดูเลยค่ะเพราะว่าอัลตราซาวด์มันก็มีข้อจำกัดถ้ามันเป็นจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยจริงๆมันคือตัวเยื่อบุที่มันไปกระจายอยู่ในช่องท้องก็จะมาด้วยเรื่องของพังผืดพังผืดในที่นี้ในช่องท้องเนี่ยเหมือนใยแมงมุมอะค่ะอัลตราซาวด์มันไม่เห็นมันไม่ใช่ก้อนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดสองกล้องอาจจะช่วยวินิจฉัยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปในทางนั้นแล้วเพราะการผ่าตัดก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยในการรักษาดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าตอบสนองกับฮอร์โมนดีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนี้นั่นแหละนะคะเนาะหรือเบื้องต้นจริงๆโดยทั่วไปถ้าปวดเฉยๆยาแก้ปวดยาแก้ปวดอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้ายาแก้ปวดก็ไม่อยู่ต้องใช้เป็นยาคุมกำเนิดยาฮอร์โมนก็ให้สงสัยแล้วว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ซึ่งภาวะนี้ถ้าเกิดเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็หายเลยป่ะครับหรือว่ามันก็ยังเป็นเรื้อรัง
0: ข้อเสียคือมันเป็นเรื้อรังค่ะถ้าเราเป็นภาวะนี้จริงๆเนี่ยโรคนี้เนี่ยไม่ได้อันตรายเนาะแต่ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่หนึ่งก็คือมันปวดประจำเดือนทุกเดือนของเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมันต้องมาใช้ฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนในที่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวจริงๆฮอร์โมนที่รังไข่ที่กระตุ้นให้โรคนี้มันแย่ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สร้างจากรังไข
1: ่
0: ผู้หญิงทุกคนถ้ายังมีประจำเดือนมันก็มีฮอร์โมนตัวนี้ค่ะโรคนี้จะจบเมื่อไรต่อให้หมอสมมติผ่าคนไข้ไปหนึ่งท่านรังไข่ก็ยังสร้างฮอร์โมนตัวนี้
1: จะจบตอนวัยทองอะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น เราเซว่าโอ้คุณหายแน่ๆเลยก็คือเมื่อรังไข่คุณไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นนะคะหรือแม้แต่เราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยด้วยภาวะเยื่อบุภูมิเจริญผิดที
1: ่
0: ยังมีคำแนะนำว่าอาจจะต้องทานยาฮอร์โมนต่ออีก2ปีเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะเนาะก็ทำให้โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังแล้วยังกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้ายังมีฮอร์โมนในร่างกายอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีผลกับการมีลูกยากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นอกนั้นก็คือถ้าเกิดมากกว่านั้นคือเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งก็เป็นได้เป็นได
0: ้หมายถึงตัว
1: มดลูก
0: เยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นผิดที่เหรอคะพบได้ค่ะแต่ว่าน้อยไม่ถึง 1% จะพบในคนที่อายุมากแล้วยังมีอาการอยู่หรือยังมีเลือดผิดปกติยังมีซิสต์อยู่เท่านั้นที่วัยใกล้หมดประจำเดือนไปแล้วแต่ฮอร์โมนยังโอ้รังไข่ยังมีซิสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถามเผื่อคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายบางทีที่อาจารย์บอกว่าอสุจิแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือเยอะขนาดไหนเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับคือถ้าเกิดสมมติเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วตัวน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามีตัวอสุจิเยอะไหมหรือไม่เกี่ยว
0: จริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะจริงๆในส่วนของน้ำอสุจิไม่ได้อย่างที่บอกค่ะไม่ได้มีแค่อสุจิมีน้ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราตรวจอะค่ะวิธีของทางผู้ชายจริงๆง่ายสุดเลยก็คือเอาอสุจิน้ำอสุจิที่ได้ไปตรวจค่ะเขาก็จะมีการประเมินดูตั้งแต่ความเข้มข้นนะคะความสามารถในการวิ่งนะคะและรูปร่างหน้าตา
1: โอเคเพราะฉะนั้นดูกายภาพไม่ได้ต้องเอาไปให้ตรวจ
0: เอาไปตรวจค่ะน่าจะดีกว่าแล้วก็แต่ใดๆเนี่ยพวกนี้มันแกว่งได้ง่ายนะคะนอนน้อยพ
1: ัก
0: ผ่อนน้อยแล้วเพิ่งหลังมาอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันมีผลต่อปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าผลมันเอ๊ะดูผลดูผิดปกตินะคะก็จะบอกว่าจะเย็น
1: ๆ
0: ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นสักนิดนึงค่ะแล้วอีกประมาณสัก1เดือนค่อยมาตรวจซ้ำ
1: โอเคครับโอเคสุดท้ายนี่อาจารย์ครับฝากถึงคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่ายังไม่สำเร็จตอนเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วพออะไรครับบ้าง
0: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะถ้ามีความต้องการที่อยากจะมีบุตรนะคะจริงๆแล้วหมอมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีบุตรยากแล้วค่อยเข้ามาคุยนะคะสามารถเข้ามาคุยคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวการเข้ามาพูดคุยค่ะกับแพทย์นะคะกลัวว่าอู้เดี๋ยวคุณหมอจะเชียร์ไปทำเด็กหลอดแก้วใดๆจริงๆแล้วเนี่ยส่วนในส่วนของแพทย์ในเราอยากให้คนไข้มีบุตรเมื่อพร้อมแล้วก็อย่างน้อยคือถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีบุตรเนี่ยแล้วไม่แน่ใจอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นแนะนำว่าเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะหลาย
1: ๆเราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
2: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
1: อม
2: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหิน

0: มุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
1: โอเคเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้น

0: วัสดีค่ะ
1: นี่คือรามาแชร์ริ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนหัวใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอภันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอภันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียน

0: เรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคน ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6 เดือนใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
0: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
1: จริงๆแล้ว นอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
1: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
0: ค่ะมีโรคทางจิตเวทอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแองไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวทที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
0: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
1: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
0: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
0: แล้วต่างกันยังไงคะเนี่ย
1: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
0: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
1: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
0: จะหนีออกมาอย่างไร
1: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
0: ต่อหน้าคน
1: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
0: ยิ่งกังวล
1: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
0: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ก็ คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่ อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คน ออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่าคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: มอทำให้อาบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อาบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมุติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค
1: ่
0: ะหรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอาบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็ถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

0: ขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
1: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำหมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
0: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
0: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
1: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
0: ง่ายก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
1: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมาณตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
0: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ดีครับ
0: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้อง

0: ราะคำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านสายแดงตะแคงเดินดูดูดู
1: ดาดาดาดาดาดาดาพี่บุ๊กกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: หวยบีมมุกพี่เลยอะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วบิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองอะครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุ๊กกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชู
1: พี่ปุ๊กกี้เป็นนางเอกอะครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันน่ะเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไหมเนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยว่าเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซอยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างไรก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมไปครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮวเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แฮว
1: แฮวครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมด
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไ

0: ม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: แอคทีฟไว้ใช่ไหมครับ
0: ทีบใครคะ
1: ทีบตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
0: หายไปนานมากนะคะประมาณไม่ได้เล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
2: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่พุกกี้อะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทำไมต้องกินยาเบาหวานประจำอะก็กินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
0: ตอนแรกพอเป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
2: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ
0: ค่ะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
2: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
0: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยแล้วมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมุติหมอนัด2เดือนใช่มั้ยคะก็ปากเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
2: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาถาโถมเข้ามามันกินเวลานาน
0: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเราคือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้ลืมแล้วแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย์นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมากมันรักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
2: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
0: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่าบัตเทิลโฮลนี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
1: ที่จุดเดิม
0: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
2: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
0: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
2: 4
0: ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห้เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผลอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่ยมันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือแต่เราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้เป็นแค่เบาหวานโรคเดียวว
2: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่จะส่งให้เราส่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านจากประสบการณ์การป่วยของตัวเองแล้วเรื่องโรคเบาหวานที่พี่ปุ๊กกี้บอกว่ามันไม่ธรรมดาถ้าคุมให้ดีมันจะไม่มีโรคอื่นตามมาจะเป็นแค่เบาหวานโรคเดียววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทย์
1: หมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
3: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนแล้วเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำหน้าที่พวกนี้มากๆเกินไปมันก็จะลาแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
1: โอเคครับก็ได้คำตอบนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ

0: หมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
1: คำถามที่2ค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
2: คนที่อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
3: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
2: การนอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
3: ไม่ดี
4: ใช่เพราะว่าการนอนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
5: อ๋อ
4: ใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
5: น้องบิ๊มก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะ
3: หน่อยผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
1: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุ๊กกี้ด้วยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
6: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
1: มาถึงช่วงรอบรั้วดามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
7: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
1: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
7: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมครับ
8: รู้จักครับท่านพุทธทาสนะครับร
7: ู้
8: จักแล้ว
7: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
8: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยอ่ะโหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
1: ไกลเลยอ
8: ่
1: ะ
8: ไกลมาก
1: เลยจะอยู่ทางสิทธิ์นครนายก
8: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
7: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
8: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
7: เก่งไหมครับ
8: นี่ทั้งเครื่องแบบโหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
7: โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
1: สวนโมกที่จตุจักรนี่พี่เคยไป
7: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
8: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งนะครับผมก็นั่งสมาธินะฮะนั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
7: ถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยมีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับและผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับ
1: ครับ
0: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้เนี่ยครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเป็นศาสนาพุทธอย่างนี้คนศาสนาอื่นนี้สามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกคนทุกเพศทุกวัยใครก็ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับ

0: โอ้โหพื้นที่บริเวณนี้นี่เหมือนห้องสมุดเลยนะครับพี่โตครับ
1: ครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เราทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโค

นะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสลังเฮย

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1เป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแทงเนี่ยเป็นที่ชงน้ำให้ได้จะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้เพาะเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงเพาะเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยอาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เรา

0: เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วนี่จะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะฮะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเขาโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ความกว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเองนะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าปากกาแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะแล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียนี่เป็นอย่างนี้เป็นแป้นใช่ไหมแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวนึงที่ตัวเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็จะเอาถุงเนี้ยสอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียตัวเมียเนี้ยที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมพันธุ์นี่หมายว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันเจริญเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างเงี้ยนะถังนึงก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี่ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นเพราะว่าถ้าไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่า nauplius มันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อ

0: ที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นด้วยมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาว่าโพสลาว่านี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P1 2 3 7ถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น31องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารนี้ต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอันนี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเอียหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเอียสามเราก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้าเป็นขี้กุ้งยาวๆนี่แปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิส3ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วๆไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะฮะถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารเนี้ยเราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL15 เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่1แม่นะห้ามมาจากแม่2แม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้องหนึ่งแม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแทงเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีแลสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปที่ส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อนสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่พอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะเราก็มารวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อเค้านี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำ

0: เน้นถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิตที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
1: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราสเซลซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราสเซลซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอรอส2อย่างเนี่ยรวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราลอกก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพอพ่อเลี้ยงในถุงเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไปต่อในบ่อคอนกรีตข้างนอกนะครับคอยสังเกตนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาที่เราทำให้แสงทะลุผ่านได้เราต้องการความสว่างจากแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไดอะตอมพวกนี้มันเจริญเติบโตนะฮะพอหลังจากที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไดอะตอมจากถังเข้ามาที่บ่อคอนกรีตอันนี้ขนาด10ตันก็จะพ่อเลี้ยงในนี้ขึ้นมาเจนว่ามันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยก่อนที่เราจะเอาไดอะตอมพวกนี้ไปเลี้ยงลูกกุ้งเนี่ยเราก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดไดอะตอมพวกนี้เข้ามาในถุงแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปตัวไดอะตอมเนี่ยก็จะถูกทำให้เข้มข้นขึ้นในถุงถุงนี้ก็จะพร้อมที่จะเอาไปให้ลูกกุ้งกินได
0: ้อาร์ติเมียคือไรน้ำเค็มชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวาซึ่งทางศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงไว้ในถังที่บรรจุน้ำทะเลและใส่ออกซิเจนไว้โดยใช้เวลา1วันในการฟักตัวหลังอาร์ติเมียฟักเป็นตัวแล้วก็จะทำการเก็บเกี่ยวอาร์ติเมียโดยใช้ผ้ากรองเปลือกอาร์ติเมียไว้จนเหลือแต่ตัวอาร์ติเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
1: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่แล้วใส่ลูกเพียงทรายที่เราผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ 6 เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆนี่ก็เป็นตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์นะฮะโรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยายDNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ Absolute Alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำใ ลูกกุ้งเนี่ยตายแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได
0: ้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
1: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาว่ายน้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
2: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่เขาได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
1: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์อันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ6เครื่องดื่มสุดฮิตนะคะเสี่ยงโรคร้ายปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะชอบแบบดื่มเครื่องดื่มหลายคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะเวลาที่มันมีเครื่องดื่มมาใหม่ตามกระแสมีเป็นระยะระยะกินแล้วเป็นไงคะสดชื่นใช่ไหมคะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังหรือบางอย่างนี่อาจจะมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่อะไรเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยววันนี้ลงมาดูกันว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราสำหรับเครื่องดื่มที่เราพูดกันนะคะหรือที่เราเกริ่นนำไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะชานมไข่มุกนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกน้ำดำเนี่ยก็จะมีกรดอยู่เนาะกรดที่อยู่ในน้ำดำเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะสมมติถามว่าที่เราได้ยินมาเราจะบอกว่าวันนึงให้กินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาถูกไหมคะ6ช้อนชาหรือว่าน้ำตาลก้อนประมาณ6ก้อนนี่คือที่เรามีโควต้าจะกินทั้งวันทั้งวันหมายถึงผสมในอาหารด้วยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเข้าไปโดยเฉลี่ย1กระป๋องจะมีน้ำตาลก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนหรือว่าน้ำตาลประมาณ10ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่เราแนะนำให้กินทั้งวันอีกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้แคลอรี่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนได้นอกจากนี้ค่ะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้ำตาลเข้าไปปุ๊บโดนแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียมีการย่อยน้ำตาลก็จะเกิดกรดนอกจากนี้ยังมีกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกอะไรก็แล้วแต่กรดพวกนี้ก็จะทำให้มีการกัดกร่อนบริเวณของอินาเมลของเคลือบฟันน้ำตาลที่เยอะขึ้นแบคทีเรียในปากเราจะเริ่มเติบโตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟันผุฟันกร่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้มีการสลายในส่วนของกระดูกเพื่อจะเอาแคลเซียมออกมาเนาะก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนได้อีกคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือถามว่าถ้างานเนี้ยเรากินเป็นแบบพวกที่มันไม่มีน้ำตาลได้ไหมเรายังอยากกินน้ำอัดลมเรายังอยากได้รับความหวานเรายังอยากได้ซ่าอยู่ถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าได้ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คือถ้าในเครื่องดื่มของเราไม่มีน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นแต่เรายังได้รับความหวานหมายความว่ารสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเนี่ยยังเหมือนเดิมทีนี้พอน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยในสมองเราก็จะไม่มีน้ำตาลสูงขึ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นพวกของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ความซ่าเราได้ความหวานติดลิ้นแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใครที่กินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในอาหารมื้อถัดๆไปเขามีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาจะติดหวานดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเราอยากจะลดเราอยากจะหยุดน้ำอัดลมแต่เรายังคงติดความรู้สึกแล้วก็รสชาติแบบนี้อยู่เราใช้ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราก็จะเห็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเอ๊ะเราเคยไปเปิดดูไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังคืออะไรถ้าเราไปเปิดในขวดเล็กๆที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำตาลแหละ เป็นส่วนประกอบหลักอันที่2จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B บอยอันที่3จะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัมแล้วจะมีคำเตือนเล็กๆ เขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบเนี้ยอันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดโดยเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาเฟอีนที่บอกว่า50มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่ากาแฟที่เรากินอีกไม่เห็นมีใครเคยเตือนเลยว่าห้ามกินกาแฟเกินวันละ2แก้วแต่ว่าจะมาเตือนในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยลองไปเปิดดูมันมีข้อมูลนะคะด้วยความที่รสชาติมันหวานๆขวดมันเล็กๆแล้วเขากังวลว่าในเด็กเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเด็กเนี่ยดื่มแล้วเด็กเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆนะคะเป็นเหมือนน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเยอะแล้วตัวเด็กตัวเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นพิษจากตัวคาเฟอีนมันก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเรากินเยอะจะเกิดอะไรขึ้นคาเฟอีนที่เข้าไปอะค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวทีนี้เวลาที่เราได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีความดันสูงบางทีเนี่ยเวลาที่เรากินพวกนี้เยอะๆก็อาจจะทำให้ความดันเราสูงได้อันที่2เอฟเฟคโดยตรงของคาเฟอีนก็คือจะทำให้นอนไม่หลับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับยากอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือปัจจัยหลักเลยที่คนเอามาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถตื่นตัวขับรถได้หรือทำงานต่อได้ที่สำคัญค่ะขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกในแง่ของชานมชื่อบอกว่าเป็นชานมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่นมหรือเราใส่นมน้อยมากยี่ห้อทั่วๆไปที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะใส่ส่วนของชาลงไปมันจะเป็นชาดำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ส่วนที่เขาเรียกว่านมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนนมข้นจืดหรือว่าพวกครีมเทียมปรุงรสอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจริงๆหลักๆก็คือน้ำมันดีๆนี่เองแล้วก็มีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะใส่เป็นนมข้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคลอรี่เต็มๆถ้าสมมติเขาใส่ชาเข้มแค่ไหนความหวานของน้ำตาลหรือว่าความมันที่จะใส่เข้าไปมันก็จะเยอะขึ้นอันที่2คือส่วน
2: กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: จักรครับเขาทำอะไรฮะเขาทำเทียนไขเหร
1: ออันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะถ้าเกิดไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องแป๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ขี้ผึ้งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอะจุ่มขึ้นนะมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นนึง
1: แล้วก็ลงจุ่มใหม่ขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นก็คือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนนี่ไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่
0: นี่เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือแล้วก
0: ็มือ
2: แล้วก็มีหมดเนี่ยสองสามทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: มันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยเหรอหรือตรงกล้ามเนื้อ
2: ปวดแค่มือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากไหมฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้ไอ้นี่คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างนี้เหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จน
1: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: โอ้ยนิดหน่อย
1: เอาอีกหน่อย
0: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยพาราฟินนี่บ่อยไหมคร
2: ับอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกเขามาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองน
2: ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อย
0: ๆครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
0: ทุกนิ้วเลยไหม
2: ขาทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดเนี่ยมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่ใช่ยัง
1: ไม่มีแรงไม่มีแรงหยิบไม่ได้
0: เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจะจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแปรงสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรครูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องไปบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่
0: อ
1: นเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น

0: กายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่น
1: ก็ได้
0: เครื่องก็จะหมด
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได้ถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้านนะ
0: เห็นปั่นถอยหลัง

0: ันได้เดินหน้าได
1: ้ได้หมด
0: ได้หมดเดินหน้าได้หมดค่ะแล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉยๆแล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
1: ทิว
0: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
1: ค
0: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราจะมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยมันจะปรับขึ้นมาได้สัก30องศา40องศาก่อนดูซิเขาเวียนไหมเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละอันนี้ก็คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้น
1: ค
0: นเราเวลานอนกลางคืนลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
1: ใช่
0: นั่นเราคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
1: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
0: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทัน
1: ระ
0: บบประสาทของเขาได้รับไม่ทันนั่นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี้
1: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
0: คือในแต่ขึ้นจากคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
1: ้
0: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นซึ่งระดับความสามารถ
1: เทียบผ่านไปได
0: ้คล้ายๆอย่างนั้น
1: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวอาจจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
1: ครับก็ค่อยๆไป
0: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
1: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มี
0: แรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
1: ครับ
0: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงนี่ใช้แรงต้านใส่เข้าไป
1: ฟื้นฟูมานานหรือยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
1: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฝั่งซ้าย
2: คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได้
1: ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
1: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างครับ
3: ก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
1: ้นั่งไม่ได้
3: นั่งแล้วล้ม
1: อ๋อ
3: แล้วแขนมีแรงเลยดีขึ้น
1: ครับ
3: ตั้ง3ปีพอดี
1: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
1: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: มั้ยมีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
1: ้
3: ทำที่จับ
1: เลยแต่ตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นะนั่งก็ไม่ได
1: ้นั่งนี้ไม่
3: ได้นั่งต้องมีคนผักหลังไว
1: ้
3: นั่งจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
1: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
1: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมทีแรกอึดอัดนะอยู่ที่นี่พี่ก็ให้กำลังใจดีมันอยู่ที่กำลังใจ
1: ครับเขาบอกว่าไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปทุกไม่ใช่เราคนเดียวหรอกมีคนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
1: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจหรอไหมแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: ก่อนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
1: ่เหรอ
3: แต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มี
1: เล
3: ยตัวนี้ก็ไปทำงาน
1: เหรอครับ
3: ก็บอกว่างานง่ายๆทำแล้วกันเบาๆหน่อย
1: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ
1: ครับ
3: 30ปีแล้ว
1: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
0: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นที่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้แล้ว3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้

0: คิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั้นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือบรรณาการบำบัดผู้ที่เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
2: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
3: เป็นไงบ้าง
2: ตายไปหลายคนแล้ว
3: ทำไม
2: ก็จิตใจถอยหลัง
3: ใจ
2: คือครอบครัวไปดูแล
0: ให้ดูแล
2: ที่ผมเจอเขาเจอครอบครัวเขาบอกไปแล้วคือรุ่นเดียวกันนะ
3: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
2: แบบเดียวกันนะฮะแบบผมนี่แหละ
3: เหมือนกัน
2: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
3: ัน
2: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
3: จากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
2: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
3: อ
2: ดูแล้วมาให้หายอ่ะบางทีก็หายไปเลย 4-5 เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
0: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
2: ดีขึ้นครับ
3: ทำอะไรได้บ้างนะคร
2: ับ หรือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเอง
0: นะ
2: เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยิ่งดีฝึกตั้งแต่คอยกระดุมนะใส่
0: กางเกงกิจกรรมบำบัด
3: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
0: มือเดียว
2: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวเนี่ยไม่ก็ตอนนักเรียนแพทย
0: ์
2: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยผมก็ทำไม่ได้เลย
3: ปึ๊
2: ดเดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
3: แต่ลองแกะกระดุม
0: คล่อง
3: เดียวสองเม็ดพอแล้วนะฮะแต่ลองติดคืน
0: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดนี
3: ้
0: ถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
2: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
0: อาจจะไม่มั่นใจ
2: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะมันอย่างนี้แล้วก็อย่างว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคยวันนี้หยิบพลิกขึ้นเองนี่มันกระตุกเองอาการเกร็งไม่มี
0: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดี ดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางระบบประสาทเนี่ย ม
3: ัน
0: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาจะเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
3: ม
0: อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
3: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการที่จะต่อสู้กับอาการที่เราเป็นแล้ว
2: มีใจแล้วก็สิ่งแวดล้
0: อม
2: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟละ
3: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
2: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่าคนเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ท้อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไร
1: จริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุดเพราะจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุ
0: บ
1: ันมองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิริราช360 องศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: คือผมอะเล่นบอลนะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงหมุ่งบอลแล้วก็เลี้ยงบอลครับพอดีตอนนั้นพลิกตัวจังหวะที่พลิกตัวเนี่ยครับรู้สึกได้ว่ามันแบบกระดูกมันลั่นแล้วมันก็เจ็บมากตอนนั้น

0: ับแล้วมันก็เริ่มบวม
1: ใครที่ได้ติดตามข่าวกีฬาเป็นประจำนะครับก็คงเคยได้ยินภาวะที่มีนักกีฬาบาดเจ็บในสนามมีการบาดเจ็บของเอ็นของข้อเข่าได้รับการผ่าตัดซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นแรมปีภาวะนี้มักจะเป็นการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขานี่นะครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับเมื่อมีแรงกระทําสู่ข้อเข่าที่มากพอเพียงเนี่ยอาจจะมีเอ็นบางเส้นที่ทนไม่ไหวและเกิดการฉีกขาดได้บ่อยตัวที่เกิดได้บ่อยมากก็คือเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ส่วนกลางของข้อเข่าครับตัวเอ็นไขว้หน้าก็เป็นตัวที่ทําหน้าที่เหมือนกับเบรกของข้อเข่านะครับในการที่จะยั้งตัวตอนที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งถ้าเกิดเอ็นตัวนี้มีการบาดเจ็บฉีกขาดไปเนี่ยข้อเข่าก็จะเสียความมั่นคงไปในกิจกรรมที่ต้องการใช้เอ็นไขว้หน้าเข่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเข่าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกเข่าทรุดลงไปเฉยๆก็มีครับกลุ่มที่มีโอกาสการบาดเจ็บได้บ่อยก็มักจะเป็นกลุ่มนักกีฬานะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเสี่ยงที่ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระโดดหรือในกีฬาปะทะที่อาจจะมีการเสียบสกัดจากคู่ต่อสู้แต่คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเกิดบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นลื่นล้มตกหลุมตกฟุตบาทพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับก็มักจะมีอาการปวดทันทีตอนที่มีการบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสียงลั่นในข้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงลั่นจากเอ็นที่ขาดหรือว่าโครงสร้างภายในข้อที่มีการบาดเจ็บประเด็นที่สังเกตได้ชัดก็คือการบวมของข้อเข่าที่บวมเร็วเป็นเหตุมาจากเลือดที่ออกในข้อครับการวินิจฉัยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็จะอาศัยการซักประวัติผู้ป่วยครับมักจะบอกการวินิจฉัยได้คร่าวๆประมาณสัก 80-90% แล้วแต่สามารถตรวจยืนยันได้ครับโดยการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI สแกนของข้อเข่าเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดการบาดเจ็บของข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราตรวจครับเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับเหมือนที่หมอได้เคยบอกไว้อันนี้ภาพสแกนขึ้นแม่เหล็กอันนี้กระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างอันนี้เป็นส่วนของกลางของข้อเข่าซึ่งสีดำเนี่ยก็คือเอ็นไขว้หลังที่ปกตินะครับ แต่ในตำแหน่งที่ถัดกันไปเนี่ยก็คือเป็นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยแนวมันเสียไปจากปกติแล้วก็ลักษณะของสีมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าของคุณเนี่ยก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นไขว้หน้าจริงๆวิธีการรักษาภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็มีทั้งเรื่องของการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในคนไข้ที่มีความต้องการในการใช้งานน้อยไม่ได้เล่นกีฬาปะทะท่านก็อาจจะอยู่กับภาวะนี้ได้โดยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงแต่ในคนที่ต้องมีการบิดพลิกหมุนตัวออกตัวเร็วพวกนี้อาจจะต้องพิจารณาเลือกการรักษาโดยการผ่าตัดครับ
2: หลังจากผ่าตัดคือผมจะเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ก็การที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็หวังที่จะให้คุณกลับไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับผลของการรักษาโดยการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีข้อเข่าที่มั่นคงขึ้นสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัดถ้าไงเราเจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะประเมินซิว่าพร้อมที่จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหน
3: ในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญแนะนำในเรื่องของการบริหารเหยียดเข่าให้สุดงอเข่าให้สุดเมื่อเทียบกับเข่าด้านตรงข้ามฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ก็คือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังการบาดเจ็บของข้อเข่าก็ควรจะทำการประคบเย็นแล้วก็พันผ้าหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นไปก่อนในกรณีที่ผ่านไปสักระยะนึงแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บเยอะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันครับจะได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย

0: DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ประจำบ้านตอนฉีดยาตอนมีประจำเดือนอาจถึงตายจริงปะเนี่ย
4: เอ้าพี่กันสวัสดีค่ะ
5: เอ้าพอดีนั่งก่อนนั่งก่อนมาโรงพยาบาลทำไมเนี่ย
4: มาเยี่ยมเพื่อนค่ะเสร็จแล้วก็มันจะกลับพอดีพี่กันนะคะ
5: อ๋อเรามาฉีดวัคซีนนะเห็นช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยเรากลัวป่วยเลยมาฉีดหน่อยก็มีคนนี้ก็น่าฉีดนะคนนี้ป่วยบ่อยไม่ใช่หร
4: ออ๋อหนูฉีดไม่ได้ค่ะ
5: ทำไมฉีดไม่ได้อะอ๋อกลัวเข็มใช่ป่ะล่ะแป๊บเดียวฉีดปุ๊บเดียวเสร็จเลยไม่ต้องกลัวหรอก
4: ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ
5: เอ้าแล้วเป็นไรอะคอดีน
4: คือหนู
5: โอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยคอดีนพูดดังๆเลยพูดดังๆเลย
4: I have a period หนูมีประจำเดือนค่ะ
5: ไม่ต้องดังขนาดนี้ก็ได
4: ้พี่กันน่ะ
5: ว่าแต่มันเกี่ยวอะไรอ่ะมีประจำเดือนแล้วฉีดยาไม่ได้อ่ะ
4: ก็เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าฉีดยาช่วงมีประจำเดือนจะตายได้ค่ะ
5: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
5: โอเคงั้นคดีไม่ต้องฉีดแล้ว
6: คุณกันได้เวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะคุณคอดีนด้วยนะคะ
4: ฮะหนูด้วยอะค
0: ่
4: ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
7: นี่คุณพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนี้ด้วยเหรอครับ
6: ค่ะดิฉันอยู่ทุกที่แหละค่ะความเชื่อที่ว่าการมีประจำเดือนและฉีดยาเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอฉีดยาแล้วไม่ยอมฉีดยาเนี่ยอันตรายมากกว่านะคะ
4: แล้วที่เพื่อนบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ปวดไปทั้งตัวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
6: จริงค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประจำเดือนนะคะคนไม่มีประจำเดือนก็ปวดได้ค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่หลังจากฉีดวัคซีนค่ะคือจะมีอาการที่มีไข้เล็กน้อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคันเนื้อคันตัวแต่อาจจะหายไปในระยะเวลา 1-2 วันไม่รุนแรงนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ
5: อ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าใครก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดได้ใช่ไหมฮะ
6: ก็ไม่เชิงนะคะถ้าเกิดคุณคอดีนกับคุณกันเนี่ยแข็งแรงเป็นคนหนุ่มสาวก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเด็กอ่อนที่มีภูมิต้านทานต่ำๆแต่ระยะนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดคุณกันกับคุณคอดินจะฉีดเป็นการป้องกันก็ดีนะคะ
5: งั้นเราไปฉีดวัคซีนกันเถอะครับ
6: ค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว
4: ทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูรายการ
8: สามัญประจำบ้าน
9: โรคปริทานเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทานอักเสบค่ะ

0: ทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรคลัมมานาดนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็ที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทันเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทันอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทันอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทันอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทันอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทันสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทันเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
0: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคละฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะมาที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: อ๋อใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดว่าได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กําลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: กินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งมวนค่ะได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็ได
2: ้โอ้โหดูสีแล้วจริง
3: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่อไห่เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะก็คืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมุติว่าทํางานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ครับในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้ๆนิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมันช่วย
0: รสจัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักหนึ่งร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เราเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณหมอใส
1: ่ก็เอาน้ำตาลปี๊บมาใส่น้ำเนาะ
0: ใช่ครับอันนี้เราน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับหรือบางคนจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้น
1: ะคร ับ
0: โอเคครับคุณหมอมาเลยครับ
1: ใ
0: ส่เลย
1: โอเค
0: ควรครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ
1: นึกถึงปลาหมึกผัดไข่เค็มเลยค่ะ
0: ต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอใส่น้ำเพิ่มน้ำมันเล็กน้อยนะครับดูแล้วจะเคี่ยวให้ตัวนี้เป็นซอสที่ฟูขึ้นมานะครับ
1: ก็คือมันก็จะต้องละลายหมดเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับต้องการของเหลวนิดนึงแล้วก็

0: ระหว่างนี้เดี๋ยวผมฝากคุณหมอนะครับผมจะหั่นมะเขือไว้นะครับเราใช้มะเขือเทศนะครับเพิ่มสีสันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้ไหม
0: ครับได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้
1: เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ
1: ์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวอาจจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารรสจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: มแอลกอฮอล์เยอะอย
1: ่
0: างนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะคะ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างน
0: ั้นอย่าทานยาท่านท
1: ำอย่างเดียวโอเคค่ะ
0: โอเคครับอ
1: ันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยครับ
1: uh-huh.
0: วันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับข
1: ้
0: อประกอบของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: ช้อนสองช้อน
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ย
0: วคุณหมอลองชิมดูครับ
1: อ
0: าจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งยำครึ่งส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
0: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่ายังเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมขึ้นถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
1: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้อง

0: การจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
0: ไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
1: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
0: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นม
1: ีแต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
0: อ่า

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก็
1: ม้วนๆนะครับม้วนแล้วก็หั่น
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับคุณหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมสักหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ นี่พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับ
1: okay.
0: ใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่งโอเค
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราอยากใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกครับ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที
0: ่
1: ใช้
0: ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากทำไปกลืนน้ำลายเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผม

0: โอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: อ่ะจานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้โอเคผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลาร้านะครับมีน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกันสุดท้าย
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลารับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลมค
0: ่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้โหเสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ๊วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ๊วยคาดไม่ถึงมานำเสนอ
2: wow.
1: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
3: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบ๊วยค่ะ
1: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบ๊วยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ครับไปลิฟต์
3: ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: ครับผมไปนะครับ

0: ต้น
1: ครับ
2: ต้นครับ
3: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
2: มาแล้วสิพี
3: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออยู่เนี่ยตั้งนาน
2: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเล่
3: าก็นั่นแหละดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
2: รอที่นี
3: ่เออ
2: แต่นายผมล็อบบี
3: ้
2: เออ
3: ไม่รู้เลย
2: ในอุปกรณ์
3: โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมาม
4: าช้ามาช้าตามมาตามมาตามมา
2: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
2: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
2: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
2: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
2: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยครับ
2: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
2: ทุกการครับทีนี้มีคำถามคร
5: ับ
2: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับแล้วก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับตอนนี
2: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
2: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วนะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่มั้ย
2: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1ใน3ของแต่ละวัน
2: โอ้แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือผ่อนถูกมั้ยแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อน
7: พักผ่อน
2: ใช่มั้ยกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุทธะแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเนี่ยอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
2: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ
2: ผม
7: วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
2: ครับ
7: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
2: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอทนะ
7: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับน่าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
2: คือจะว่าเราหนัก
7: มากนะครับ
2: หนักสุด
7: เราไล่วอมนะครับไล่วอม
2: เป็นไหมครับ
7: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างขาวาง
2: กันเป็นไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
7: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
2: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
5: ันนี้แค่วอร์ม
7: เราวอร์มครับนะครับ
2: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี
7: ่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
2: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
7: ใช่ใช่
2: โอเค
7: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
2: ทำแบบนี้นานไหมครับ
7: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
2: เด้อสอง
7: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับดีครับ
2: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
7: อ
2: ้
7: าวครับ
2: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
7: ใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับ
2: แฟนกันออกกำลังกายทุกกัน
7: นั่นละ
2: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
7: อย่างที่บอกไอ้ของเขาแหละเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี้ยท่าเนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็

0: ับ
1: ใช่
0: 1นาทีแล้วไงต่อครับ
1: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
0: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
1: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมา
0: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
1: ตัวจริงใช่
0: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
1: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล่
0: ทำแบบนี้ได้กำเนิดส่วนไหนพี่ต้น
1: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
0: ก็คือแกนลำตัว
1: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
0: ตอนนี้ถ้าที่ผมสับพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นตัว
1: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
0: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
1: โอเค
0: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
1: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
0: ส่วนบนด้วย
1: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
0: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
2: ขวาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนเดิมเราก็ใช้สามสเต็ปข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
1: นั่นแหละแต่ไรครับแต่ใช่
0: เกี่ยววอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขายอย่างเดียว1นาท
1: ีใช่
0: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
1: ครับ
0: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างนั่นก็คือเรื่องของปกติละนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบดีมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
2: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงครับ
0: เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: นี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไหล่นี่ก็ลงมาที่ไหล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมาพี
1: ่เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับอึ๊บ
0: ลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายจะพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมุติต้นนะครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10ถึง12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่มั้ยคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วย
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่สองข้างเลยได้ไหม
3: ได้
1: ขอดูหน่อยถ้าพี่จำได้ขอดูหน่อยว้าวไม่มีอะไรหยุดพี่ได้
0: เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้น

0: นะครับ
1: ดูหมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
2: ผมขอลองก่อน
1: โอเคครับ
3: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยย
0: ิ่
3: งทำช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอ่ะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
0: ถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์โอเคดีครับ
3: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้เก้กลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา
4: เวลาลงมาถ่ายแทนลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมางอรับ
5: เริ่มเบี้ยวแล้ว
4: ลอง
3: หนักขึ้นไหมครับกัน
5: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ใช่ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
3: อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการนึงเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
3: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
3: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
3: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดเล็ดลงนะครับส่งเหยียดยืด
3: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับส่งเหยียดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่หนึ่งสะโพกขึ้นนะฮะพยายามบีบเขา
3: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับไม่ต้องอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
3: จ่อ
0: ไม่ใช่ครับ
3: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
0: ครับ
3: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
0: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบเนี้ยมันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสปอร์ตก็เหมือนกันปกติเรามีความรู้สึกเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
3: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
0: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมา
3: ขึ้น
0: เข้ามาธรรมดา
3: ต่างกันไหมครับ
5: ต่าง
3: อันไหนเบากว่าครับ
5: อันนี้เบากว่
3: า
5: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
3: หนักสิครับ
0: เข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม
3: oh.
0: บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับ เหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
1: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
0: ส่งต่อได้เอาไปแรงแรง
1: ส่งต่อได้นะเนี่ย
3: โอเค
0: งอตัวเป็นตัววีนะครับ
3: ขึ้นมาย
0: กตัววีขึ้น
3: ตัววี
5: พยายามวีสุดๆเลย
0: ครับมือต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นวีไป
3: มือต้องเดินพื้นมือต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าช้าช้าช้า
3: ช้า
0: หมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาหมอนแตะแล้วกลับมาก
1: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
5: อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
3: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
0: ครับ
3: หมอนข้าง
0: อ่าฮะไว้ทำอะไร
3: ปกติแล้วใช้นอนกอด
0: อ่าฮะ
3: แล้วตอนนี้
0: เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
3: โอ้
0: ใช่ไหมอ
3: ันนี้ได้ด้านข้างนะ
0: หลังได้หลังนะ
3: ใช่ได้หลังด้วยนะ
0: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
3: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
0: เอาลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
3: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจวนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่ว่าวาดอยู่ท่าน้ำวาดนัดอยู่ข้างเดียว
5: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
3: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจวข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้าง
5: ครับ
3: งัดซ้ายงัดขวาได้ไง
5: นี่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงมาให้ผ่านตัวไป
3: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
3: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
0: มีผลครับลองให้การลองการลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
3: อ๋อการจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
0: ใช่ก็เหมือนกับตัว
3: มัน
0: ยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวดึงผ่านตัว
3: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
0: ้สลับ
3: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
0: ดึงผ่าน
3: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
3: โอเคพอ

0: เอาละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การถ่ายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกายจริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
0: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
1: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
0: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นก็คือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
0: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโจมึงเสียงบ่จ่ายเงินกยศ.เขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่เด้ข่อยนอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดน

0: ตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นอีหยังเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอบ่เฮ้ย
2: หยังเย็ดอย่างของเจ้านี่เพิ่นว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดิเพ้นบ่แห้งเลยเนี่ย
2: อย่าว่าโถเว้ยอู้เจ้าใครเอาเควออกขอบกันนี่ซะน่ะ
1: เฮ้ยๆๆมึงสิไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงสินี่กูไปไสวะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
2: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพิ่นว่า
1: ไป
2: ยังมีอย่างนี
1: ้ระยะห่างใกล้กูก็ได
2: ้โอ้โหรู้เรื่อง
1: ป้า 37.5 มึงเป็นโควิดแล้วบ่เฮ้ย
2: โอ้ยสิว่าเป็นอยู่เสกไปน้อยตากแดดคือซื้อกันเลย
1: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
2: โอ้ยเอิ้นมาเลยแต่ว่าติดเป็นดอก
1: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะนี่
3: ยังเป็นวันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้ยากหัวน้ำง่วนน้ำคว้ย

0: ไอ้โสเจ้าว่าอย่างย่ามีพาดจนสันเขาแล้ว
1: ๆว่าเป็นอย่างดอกเอาไม่เป็นฉันย่ำแรกก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อๆอาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสั่งเขาอยู่บาดสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาดดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอาย
2: อืมอายว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอายไหมเคยแต่ไล่อันโซกของกินซื่อๆอื
2: มไอ้บ่บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะรอมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างหรอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36จุดเก้าผ่าน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโซพ้นครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มา

0: ไอ้สูผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดพอทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เห็นอย่างแอ้กินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินหละแล้วก็มีสังขยามาเห็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

滑吧。买个赛车吧。ในลูรี่สงน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการที่ Minute Talk Do and Don't ทำแล้วไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าครับนอนเพียงทั้งที่พักผ่อนเพียงพอและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะบ่อยผิดปกติหิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ
3: เป็นฝีตามตัวบ่อยๆโมโหง่ายแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดซากทีมีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูง
2: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
3: โรคเบาหวานเป็นภาระเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสารอินซูลินหรือการทำงานของอินซูลินหรือทั้งสองกรณีโรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรคและอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับทราบอย่างนี้แล้วเราต้องดูแลปกป้องตัวเองอย่างรีบด่วนเลยนะครับโดยต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนและมีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องโดยอาจแบ่งมื้ออาหารหลักออกเป็นมื้อย่อยๆในแต่ละวันเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของน้ำตาลและฮอร์โมนอินซูลินครับลดของหวานและไขมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับและสิ่งที่ต้องห้ามคือไม่ใช้ยาสเตียรอยด์อย่างพร่ำเพรื่อไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จัดเพราะอาจทำให้ตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็งจนทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้ครับ
4: โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะก็จะหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างก็คือปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่แล้วก็ปัญหาที่หลอดเลือดเล็กนะคะปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่ก็คือเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดที่ขาตีบส่วนหลอดเลือดเล็กนะคะเบาหวานไปตานะคะไปไตแล้วก็ไปเส้นประสาทที่เท้านะคะก็เป็นอันที่เราเจอได้บ่อยค่ะโรคเบาหวานเนี่ยภาวะแทรกซ้อนไม่ได้เกิดเร็วแต่การที่เราจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะคะรู้อีกทีเนี่ยบางทีมาด้วยภาวะแทรกซ้อนแล้วดังนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญที่เราจะตรวจคัดกรองว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะการที่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วให้การรักษาการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้นะคะการคัดกรองก็คือการมาเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลนะคะ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคเบาหวานและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหู่หรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: คุณหมอครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
2: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
2: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
3: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
2: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
3: ใช่
2: เอานี้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอยศ
3: ได้ครับเรียกท่านก็ได้ครับ
2: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะ คุณหมอครับ
3: ครับผม
2: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
3: ั
2: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
3: ์ครับ
2: โอ้แล้วคุณหมอล่ะครับ
3: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2: ม.6
3: ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
2: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
3: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ที่ขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมเลือก3อันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
2: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
3: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
2: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
3: ครับ
2: เป็นเพื่อนเรา
3: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
2: จริงเหรอ
3: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
2: โอ้โ
3: หก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
2: ซึ่งแน่นเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียนเป็นคุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
3: ยาก
2: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วไปเลยใช่ไหม
3: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
2: ร่างกายคน
3: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
2: อวัยวะต่างๆ
3: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
2: เอาง่ายๆหมาแมว
3: ต่าง
2: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็กสัตว์ใหญ
3: ่ครับ
2: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วแล้ว
3: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่
2: า
3: สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัขแมวนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
2: ์อีกัวน่า
3: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: งู
3: ด้วย
2: เดี๋ยว
3: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
2: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่า
3: ก็แบบนึงทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
2: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
3: ครับ
2: แต่ซาลาแมนเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
3: ใช่
2: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
3: มันก็จะต่างกันออก

0: ไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติคือสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
1: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
0: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
0: ์
1: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
0: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
1: ร
0: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
1: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
0: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
1: ทั้งวันเลย
0: ทั้งวันเลยครับ
1: งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต๊ากระต๊ากระต
0: ๊
1: า
0: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือ exotic pet
1: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอแล้วครับ
0: ได้ครับไก่มาเป็ดมีกับเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราพัดเยอะ
1: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
0: ได้ครับ
1: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: ค่ะโรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
1: คุณหมอยศครับ
0: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารที่เป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
1: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
0: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นชนิดอาหารมันต่างกันดังนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำๆย้ำๆไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็น้อยลงไปดังนั้นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือสัตว์ที่ทางกระเพาะหมักทางเดินอาหารสำหรับพวกหมักเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกของผัก
1: หญ้าอะไรเป็นหลัก
0: พวกของโปรตีนก็อาจจะไม่ต้องเยอะมาก
1: ส่วนใหญ่ที่พามาหาก็ต้องเจ็บป่วย
0: ครับ
1: และมันต้องมีโรคบางโรคครับคุณหมอครับที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นกันบ่อยๆโรคฮิตเลยอ่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหมมีพยาธิไหม
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาใน

0: กรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
2: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงที่คุณหมอผมสงสัยมานานแล
0: ้
1: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าซาลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: คุยมันยังไงอ่ะคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได
1: ้
0: ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวเดินโรงพยาบาล
1: มีเสียง
0: อะไรอย่างงี้อ
1: ย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้อยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
1: อ
0: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: ๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
4: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ

0: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธรรม
1: คุณหมอคร
2: ับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย
2: ์ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมวเราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
2: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: นั่ง
2: ไม่ได
1: ้ยืน
2: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
2: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ
1: ่ๆ
2: นะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
2: ่ครับ
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
2: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบ
1: เ
2: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของของตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
2: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
1: ้
0: ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
2: เวลาสัตว์ป่วยครั้งนึงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
2: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับ เขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
2: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะมีวิธีในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จักเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
2: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
2: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูก

0: บาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและทางฝั่งด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางจังหวัดสระบุรีและจันทบุรีภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลทั้งนี้ภาคตะวันออกมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางค่ะได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงราชการที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
2: นี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
2: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนครับ
6: ฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและใน

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการทรุดตัว

0: การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เงี้ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
2: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้

0: อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคบเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
1: ใช่ใช
2: ่นอน
1: นอนนอน DLTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์รวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่น

0: พฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะ
1: เรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
1: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
2: ใช่ค่ะ
1: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
2: ่
1: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
2: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี
0: ้เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
3: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหมอคะ
3: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
4: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
3: ค่ะ
4: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงยอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
3: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
3: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังเนี่ยก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สักสองสามเดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงอะค่ะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิด รดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่มั้ยคะก็ทําให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น

0: นั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
1: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกระหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้สงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: อย่าเข้ามานะจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี่ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้โหตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่เหร
1: อประชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอาไปละ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลเหรอคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: ไม่เห็นไม่ได้ครับไม่ได
0: ้อ๋อ
1: โอ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะ
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
2: ้เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคุณกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่ฮะหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคุณกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอ่ะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
2: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาล
2: โอ้โห
0: สาวคุณมาวินไง
2: อย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โหร่างทรงโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: เฮ
2: ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะไปได
2: ้แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
0: คุณน้ำตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
5: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
0: อุ๊ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
5: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเนี่ยป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลย
0: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
5: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
0: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่มั้ยคะน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่มั้ยคะเนี่ย
5: ใช่เดี๋ย
0: วป้าไปเอายามาให้นะ
5: อุ๊ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
0: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
5: ดีมากค่ะฝาก
0: ค
5: ่
0: ะเห็นจะทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างนี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นมันก็ยังคุ้งอยู่ในนี้มันไม่ระบาย
4: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
0: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู
2: ่ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
0: พูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
2: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
0: ได้เลย
4: อุ้ยดีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
0: อะไรเยอะ
2: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
4: โอ้พี่เห็บหมัดในเยอะแน่นอน
2: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
4: นี่ป้าคือหนูว่าไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวไรฝุ่นด้วยแล้วซึ่งไรฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
0: ว้ายตายแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ดูน่ากลัว
0: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะฉล
2: า
4: ดเป็นขั้นสวยด้วยก็ต้องเก่งด้วย
0: นี่ก็เพราะเหตุนี้แหละคุณผู้หญิง

0: กับคุณมาวินเนี่ยถึงได้รักคุณน้ำตาลมากไงโอ้โหห่วงสุดๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยเป็นห่วงลูกไงและไอ้ภูมิแพ้นั้นมันเป็นกรรมพันธุ์ไงเออที่บ้านท่านเนี่ยจะไม่มีหรอกข้าวของเครื่องประดับเยอะแยะไม่มีบ้านจะโล่งๆเลยเพราะกันไม่ให้มีฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอ้นั่งจามกันทั้งวันอะเออน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
1: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
2: อุ้ยไม่ให้อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
0: แพ้อะไรอ่ะ
1: แน่ลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
2: แล้วมีอย่างที่แพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายนี่แหละอะไรเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
0: จะเป็นน้ำแข็งด้วยไงนะ
1: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมงไขมันออกไปบ้าง
2: ผู้ชาย
1: โอ้ยไป
0: ไปนี่นี่ออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก่ง
1: วันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
2: เนี่ยบางทีเขา
0: ใครเขาจะไปกันล่ะ
3: เขาเป็นเจ้าของบริษัทนี่แล้วตอนนี
0: ้เออไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำงานทำงาน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงว่ามีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มารวมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้
0: อม
1: ในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: หมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช
1: ่คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ยอ
0: ันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะอาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ
0: ้
1: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่นคันอักเสบเรื้อรังค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยมีริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
0: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
1: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นเราไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
0: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
1: บอกว่า
0: ไม่ได้กลิ่นนะ
1: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
0: อู้อี้อย่างเงี้ยเหรอ
1: เสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไม่ให้หลุดหรือว่าเริ่มคุณหมอทั่วไปก่อน
1: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
0: ทีนี้วิธี ป้องกันหรือดูแลตัวเราเองล่ะคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
0: มาจาก
1: พ่อแม
0: ่เรา
1: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้อง อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
0: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
1: ภูมิแพ้
0: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้ก็คือฝุ่น
1: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศนะคะ
0: หลักๆ
1: เลยเรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
0: โอ้โหเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
0: แมลงสาบ
1: อ่ะใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
0: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
1: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
0: อาบน้ำสุนัขกับน้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
1: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
0: อาบตัวด้วยนะ
1: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
0: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
1: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
0: มันอยู่ที่โชคชะตาคุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
0: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างน
1: ี้
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
0: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
0: เ
1: ป
0: ็
1: นหลักเลยค่ะ
0: ผื่นขึ้น
1: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
0: ัก
1: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเอง
1: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
0: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
1: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
0: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ
1: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่า เอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
0: ปวดศีรษะตลอด
1: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
0: ้
1: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยเขาแพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
0: ะ
1: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบลมแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
0: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
1: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษนะคะใช
0: ่โอ้นะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
1: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
0: รักษาตัวเอง
1: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออกค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้วันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

0: โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบเกสรดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไออื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
2: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
1: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
2: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กเซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆเลยก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกำลังลมแข็งแรงนะคะ
1: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว
3: ้
1: คร
3: ับ ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระบังลมเราแข็งแรง
1: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
1: ไปยก
2: ตรงนี้
1: ยกกล้ามเน
3: ื้อใช่
1: ซึ่งมันก็
3: ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
1: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช่ก็คือหายใจเข้าท้องป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
2: ่
3: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันนั้นก็หายใจเข้าลึกแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
1: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าๆใช่มันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อย ได้อีกสักท่าก็ก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายช่วงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนตูดใช่ก็จะทำให้ช่วงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ช่วงอกเราขยายได้ดีขึ้น
2: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ดีค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
1: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งย่อยๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
1: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
3: ็
1: นำท่าคนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจ
2: ใ
1: ก็จะดีขึ้นนะคะ
2: และสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์ฟรัปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่เงี้ยไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันเนี่ยแหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมๆๆครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็น

0: เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
1: 4จุด
0: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
1: 4จุด
0: แล้วตรงนี้แหละครับ
1: 4จุด
0: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
1: หมากที่เราใช
0: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
1: จำนวน
0: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้
1: อม
0: สังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
1: 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ถูกต้องครับ
1: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
1: นับลมหายใจ
0: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
1: อ๋อไม่ใช่ของเรา
0: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
1: 4
0: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
1: 3
0: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
1: 2
0: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
1: 6
0: ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
1: 6 7 8
0: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 1 2 3 4 5
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำเป็นนี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็โค
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไหมเอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
1: อ๋อ
0: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักรเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบาย

0: ายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรอบเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากรอบที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดเลยเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำเนี้ยเหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
1: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือคี
0: ่
1: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ก็คือคู่ทายคู่
0: จะได้เริ่มก่อน
1: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
0: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
1: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
0: 1แต้ม
1: ถ้าเป็นกระดาน 9x9 เส้นนะครับอ
0: ันนี้คือ9
1: อันนี้คือกระดาน19
0: 19x19
1: แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน 9x9 ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
0: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
1: เลือกเดินทีหลัง
0: เพราะว่า
1: อยากได้คะแนน
0: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่า
1: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
0: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไห
0: ม
1: อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
0: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
0: อันนี้คือ9
1: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
0: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
0: แล้วผมหยิบแค่1
1: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
0: นะครับ
1: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
0: ขอคำแนะนำด้วย
1: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
0: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่า จะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหนูได้ปะ
1: ได้ครับ
0: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
0: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นอะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
0: ้
1: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอามาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
0: โอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
0: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
0: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9 คูณ 9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเออเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7 แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ย
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาร์วันนี้จะมาเล่นกบกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คูณ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเป็นเค้กชนะเลยแล้วกันเนาะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเลย
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19 คูณ 19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9 คูณ 9 13 คูณ 13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเ
0: น
3: ี่ยครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกัน
0: ยังไงซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: อ๋อโอเคครับ
3: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: ครับ
0: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7 ขวบถึง 8 ขวบ
0: โอ้แล้วเราไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนนะครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นเป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่อแข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19 คูณ 19อ่ะ เราไม่รู้ว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
0: ่
3: กล
0: ุ่
3: มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
0: ก็ยังไม่ได้
3: มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเร
0: ีย
3: งกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาเขาเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
0: สามารถเรียง
3: สมมติพี่ลืออย่างผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
3: เขาเข้าใจอะไรคร
0: ับขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
4: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
4: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
4: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
4: ตอนแรก
0: เริ่มต้นได้ยังไง
4: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
4: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได้
4: เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
4: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
4: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
0: ๆ
4: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โ
4: ห
0: อยู่นู่นเรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
4: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช
0: ่
4: นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4 5ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่มั้ยครับ
4: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่มั้ย
4: ครับใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาบอกว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรเงี้ยที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่องไอ้แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบ เยอะมากเหมือนกัน
4: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากรุกมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วล่ะที่เรามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรุกไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรุกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรุกใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานท

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการนะครับว่าตอนนี้เป็นวันเงินเดือนออกน่าแปลกนะว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นเงินเดือนออกนะเพราะว่าพอมันออกจากบัญชีเราไปหมดเลยถูกไหมทั้งเรื่องที่จะต้องค่าผ่อนโน่นนี่นั่นและที่สำคัญหลายๆคนก็จะต้องมีปาร์ตี้และส่วนใหญ่ก่อนจะไปปาร์ตี้ก็จะต้องติดแฮชแท็กกันหน่อยแล้วล่ะว่าบุฟเฟ่จะเยียวยาทุกสิ่งเวลาไปกินบุฟเฟ่เนี่ยอะไรก็ตามที่เราอยากกินอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันมักจะไม่มีลิมิตเนาะแล้วก็มักจะลืมตัวไปด้วยว่าอะไรก็ตามที่มันอร่อยเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพสักเท่าไหร่หรอกวันนี้ครับเราจะคุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ครับที่ชวนคุณหมอเอมาเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องกินอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างไหมที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคภัยโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งครับ

0: โอเ
1: ใน
0: คว
1: ันนี้เราจะมาดูว่าอาหารประเภทไหนที่จะทำให้เราเสี่ยงกับโรคมะเร็งมากขึ้นและมันมีวิธีปฏิบัติที่จะเลี่ยงมะเร็งได้อย่างไรคุณหมอเอกครับ
0: ค่ะ
1: บุฟเฟ่ครับเวลาที่ไปบุฟเฟ่นะครับคุณหมอเอกผมก็จะมุ่งไปที่นี่เลยครับอาหารประเภทที่เป็นแบบเนื้อสัตว์อะไรก็ตามที่แพงๆอะไรก็ตามที่แบบหามกินไม่ได้เนี่ยผมก็จะมุ่งไปตรงนั้นก่อนเลยมันดีไหมครับ
0: โอเคมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าเวลาที่อาจารย์จะจ่ายเงินบุฟเฟ่ต์เนี่ยอย่างแรกเลยที่คนจะรู้สึกคือต้องกินให้คุ้ม
1: ใช่แล้วครับ
0: คนจะรู้สึกก่อนว่าต้องกินให้คุ้มเพราะฉะนั้นคนจะรู้สึกว่าอะไรที่แพงก็จะต้องกินกับอันที่2คนจะรู้สึกว่าต้องกินเยอะๆถึงจะดีทีนี้คำถามก็คือว่าโอกาสที่เราจะกินเยอะอ่ะมันมีแน่ๆสำหรับบุฟเฟ่ต์นะคะทีนี้ถามว่ามันผิดไหมมันคงไม่ได้ผิดที่บุฟเฟ่ต์เนาะเพราะบุฟเฟ่ต์ไม่ได้เดินเข้าปากเราเราเป็นคนไปหยิบบุฟเฟ่ต์มาใส่ปากเราเพราะฉะนั้นมันต้องผิดที่ไม่ไอ้ที่มือเราก็ต้องเป็นที่ปากเรา
1: เป็นที่ใจเราด้วยแล้วครับ
0: โอเคค่ะถามว่าโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งมันมีได้2ส่วนค่ะอันแรกคืออาหารที่อาจารย์เลือกทานกับอันที่2คืออาจารย์กินมากแล้วทำให้อาจารย์อ้วนขึ้นหลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยเวลาเป็นมะเร็งคือน้ำหนักลดลงผอมลงแล้วก็จะทำให้กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคนอ้วนเองเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนยกตัวอย่างเนาะผู้หญิงเนี่ยอันที่มันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็จะเป็นมะเร็งของระบบสืบพันธุ์อะไรบ้างเต้านมค่ะนะคะอันที่2ก็คือรังไข่มะเร็งมดลูกหรือว่าเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะอันนี้จะเจอบ่อยแล้วก็จะสัมพันธ์กับคนอ้วนหมายความว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยก็จะเสี่ยงกับมะเร็งพวกนี้มากกว่าคนผอ
1: ม
0: นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่ามะเร็งลำไส้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมาจากอ้วนเนาะถ้าอ้วนแล้วเพิ่มความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าบุฟเฟ่กินเยอะแล้วอ้วนโอเคไปเพิ่มความเสี่ยงอันนี้เป็นทางอ้อมอาจารย
1: ์
0: อันที่สองก็จะเป็นลักษณะของตัวอาหารเองอาหารที่เรามองว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งเราได้ยินบ่อยอาจจะได้ยินอะไรมาบ้างที่จะรู้สึกว่ามันเสี่ยง
1: มันก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างไม่ไม่กรึมเกรียมครับ
0: อันที่หนึ่งก็คือเป็นลักษณะของอาหารที่อาจารย์บอกว่าเอาไปปิ้งย่างแล้วมันเกิดเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรสีดำดำกรึมเกรียมใช่ไหมคะมันไหม้มันไหม้เนาะอันนี้มันก็จะมีสารเคมีบางอย่างถามว่าเกิดจากอะไรสมมติอาหารของอาจารย์เนื้อสัตว์จะมีน้ำมัน
1: ครับ
0: พออาจารย์ไปปิ้งปุ๊บน้ำมันมันหยดลงไปแล้วมันก็จะไปโดนไฟข้างล่างแล้วมันก็จะเป็นเขม่าเป็นควันขึ้นมาแล้วมาเกาะที่เนื้อสัตว
1: ์ซึ่งมันหอมมาก
0: ใช่อันนั้นแหละก็จะเป็นตัวนึงที่มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าไปเป็นสารก่อมะเร็งถ้าจันกินตรงนั้นเยอะก็ไปเร่งให้มันเร็วขึ้นลักษณะนี้อันที่สองสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์ตัดทิ้งแล้วกันไม่กินละอันนั้นอาจารย์กินแต่เนื้อเยอะๆเลยการกินเนื้อแดงปริมาณมากอาจารย์ก็จะได้สารบางอย่างเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเนื้อที่อาจารย์กินเป็นแบบไหนหนึ่งเนื้อแดงปกติเลยกับอันที่สองเป็นลักษณะของเนื้อแปรรูปเนื้อแปรรูปเช่นเอาไปหมักใช่ไหมคะหรือว่ารมควันจะเป็นพวกของโปรเซสเช่นแหนมไส้กรอกหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะเป็นพวกเนื้อแปรรูปซึ่งเวลาที่เขาแปรรูปมันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือใส่ลงไปเพื่อจะทำให้อาหารมันมีอายุยาวนานขึ
1: ้
0: น
1: ถนอมอายุอาหาร
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือในกรณีที่อาจารย์ปิ้งย่างแล้วก็มีลักษณะของตัวสีดำๆใช่ไหมคะที่เป็นจากที่เนื้อมันไหม้เนาะอันที่สองก็เป็นปริมาณของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงที่อาจารย์กินเยอะเกินไป
1: อ
0: ันที่สามอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อที่มันไม่ต้องปิ้งย่างไหม้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของเนื้อสัตว์แปรรูปเยอะเกินไปอาจารย์ก็เพิ่มความเสี่ยง
1: เวลาที่หมอเอพูดถึง เนื้อแดงนะครับแต่หลายคนอาจจะนึกไม่อะไรบ้างที่มันคือเนื้อแดง
0: เวลาที่เราอ่านในหนังสืออ่านในนิตยสารหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามเขาจะใช้คำว่าเนื้อแดงเนาะในภาษาอังกฤษเขาก็จะเขียนคำว่า red meat กับ white meat
1: ตรงตัวเลย
0: ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เนี่ยเราจะบอกว่าเป็น white meatพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ำกับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
1: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
0: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คำว่าเสี่ยงเราพูดคำว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็น
1: อ
0: ันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะ

0: ก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
1: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมฮะ
0: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
1: อ
0: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมาอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
1: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
0: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
1: อ๋อเนื้อสัตว์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant based diet อาจารย์ได้ยินplant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
1: ้
0: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจซะ 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
1: ์
0: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นละแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่2คือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
1: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
0: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลยหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300เพราะฉะนั้นกระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
1: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
0: ้
1: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไป ฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
0: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจจะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลที่ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าจะกินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
1: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
0: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได้แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
1: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
0: โอเคมันมีอยู่ล่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอ่ะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: เออหรือใครเป็นปรสิตของใคร
0: ใช่เพราะว่าถ้าจะนับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใครแต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆในแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
0: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จะอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
1: ่
0: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
1: อ้าว
0: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว okay. เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็งโอเคไหมคะ
1: oh.
0: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ยหรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติเราก็ยังบอกว่าให้เขาอะเหมือนกับทำแมมโมแกรมแล้วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคน นในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาค่ะสายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็ง

0: ในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ย ก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาท็อกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี้อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอกครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอกมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็คือคุมอาหารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงคือ3วันนะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกติเนี่ยคำว่าปกติของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI
0: ค่ะหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนักที่บอกว่าน้ำหนักปกติคนที่อยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจเนี่ยเราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ แล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอ
1: ือ
0: จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปร

0: ก็จะลดลง
1: นน
0: เน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ใช่ใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อแปรรูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปแล้วพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีตัวนึงก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นอาจารย์ไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เวลา 19:42 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งได้

งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายปลาทูแม่กลองและการจักสานไม้ไผ่ลายปลาทูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาปลาทูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและ Cover Dance ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทาง EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยกำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3 4ได้แก่คลีนสะอาดCalm สงบและ Creative มีความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัดทวีนัมเบอร์วันระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทวีนัมเบอร์วันจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อน้อมนำแนวพระดำริไปจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทวีนัมเบอร์วันซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรมทวีนัมเบอร์วัน331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วัน26แห่งมีสมาชิกจำนวน 3,789 คน

องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและเขตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาณบริเวณด่านศุลกากรบึงตะกวนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทางการทหารไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งฐานปฏิบัติการดังกล่าวกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนร่วมกันตั้งชื่อขึ้นเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังห้องรับรองชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในการที่องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับชุดคุ้มครองทหารพรานนาวิกโยธิน3เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการรุกล้ำแนวชายแดนต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงการรักษาความสงบในหน้าน้ำไทยให้เกิดความมั่นคงโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครง

การกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกดังนี้ช่วงเช้าณโรงเรียนบ้านร่มเกล้าติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านร่มเกล้าและโรงเรียนวัดบ่อภาคโดยโรงเรียนบ้านร่มเกล้าเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2533ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ปัจจุบันมีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมีนายอนันต์แก้วแจ่มเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่มเกล้าก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนในปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ได้บูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้อาทิการทำกล้วยตากการเพาะเห็ดการแปรรูปอาหารร่มเกล้าบาร์เบอร์และการจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ส่วนโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน153คนครูและบุคลากร16คนมีนายปณชัยอุ่นจันทร์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงในนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อนักเรียนสามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงบ่ายณโรงเรียนบ้านน้ำจวงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านน้ำจวงและโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำจวงเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนมีนายสารินสงศิลาวัฒน์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่71.66 คะแนนเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่แล้ว 18.66 คะแนนโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงสูงถึง 18.72 คะแนนซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังทั้งนี้โรงเรียนยังมุ่งมั่นสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน129คนครูและบุคลากร19คนมีนายวรพรพงศ์สิริภาพิรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเน้นหนักการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ Read for Model เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้ร้อยละร้อยปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน
โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชประสงค์ให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีบริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครและวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาปรมัตถพุทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยปรมัตถพุทธธรรมทั้ง4ประการอันได้แก่สัจจะจริงตรงแท้ธรรมะคุณธรรมประจำใจทิฏฐิความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะการเสียสละเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นาทีบริษัทจันวานิสซิเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจังหวัดชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชันจำกัดและบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสมณวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทเรือนหมูแดง 2012 จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์ 99 จำกัดบริษัทสอเกษตรพันฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เซียงตงทรานสปอร์ต 2003 จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์วัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ็งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์โรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนติ้ววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาบริษัทเอยาเทรดดิ้ง2020จำกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมศูนย์การทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินเดชากรุงเทพมหานครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีและกลุ่มธุรกิจTCP ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรมอวานีรัชดากรุงเทพเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินโดยมีพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนางจิรภาสินทุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมในพิธีการสัมมนาครั้งนี้จัดโดยโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของการซ่อนฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ภาครัฐและประชาชนสูญเสียเงินและทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติและเป็นภาระอันเป็นการสนองในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อลดผลกระทบทางสังคมและลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั้งนี้มีการจัดกิจนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณการเผยแพร่ผลงานด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดมุ่งเน้นลดการส่งผู้กระทำผิดที่ไม่รุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าเรือนจำโดยมีสาระสำคัญเช่นสุขอนามัยและการจัดสภาพแวดล้อมในเรือนจำที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีลูกติดอยู่ในเรือนจำการใช้บทลงโทษทางเลือกสำหรับคดีที่ไม่รุนแรงเพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมจำนวน150นายและคนจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ็จแล้วทั้งสองผืนเอาพี่ซีข้าให
1: ้มีได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
2: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
3: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
4: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
3: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
4: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
5: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
4: ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
3: เธอจะทำอะไรอ่ะ
5: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้หรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
3: นี่มันตลาดนี่
6: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
3: ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
7: ท่านนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
5: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
7: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
3: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
7: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
5: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
3: ฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
5: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
4: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
8: ว้าว
9: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: ผู้นี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม
1: และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำงานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบุกมาที่นี
2: ่ครับ
1: แล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์นะครับ
2: ครับ
1: แรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มี4ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย
2: ์ก็ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะ
1: ครับ
2: จริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณ2กำปั้นรวมก
1: ันอ๋อรวมกันอย่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณนี้
2: คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึง
1: จะเล็กไปหน่อย
2: ต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดม
1: ัน
2: จะเหมือนปั๊มน้ำในตัวเรา
1: อ๋อฮะ
2: ทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือด
1: ครับปั๊มสูบฉีดไป
2: สูบฉีดไปทุกที
1: ่ครับ
2: นี่เราต้องแบ่งเป็น2ฝั่ง
1: ครับ
2: ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำ
1: ไปเลือดแดง
2: ใช่
1: จากเลือดเสียเป็นเลือดดีเลือดเสียเป็นเลือดดี
2: ถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าการเนื้อปริมาณการเนื้อที่ใช้น้อยคราวนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกาย
1: อ๋อเพราะฝั่งซ้ายจะใหญ
2: ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมองยันปลายเท้านะครับแบบไตไส้พุงแขนขาหมดเลย
1: งั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมาแล้วไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วรับออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีเลือดแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม
2: ่ปุ๊บออกไปข้างนอกเลยเล
1: ี้
2: ย
1: ง
2: เล
1: ยฝั่งขวา
2: แล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง
1: ครับ
2: ก็คือเลี้ยงตัวเองก่อน
1: เลี้ยงหัวใจตัวเอง
2: แล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้าย
1: ครับคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความมหัศจรรย์หัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย
2: ์วันนี้ผมมีหัวใจหมู
1: หัวใจหมู
2: เราจะเอาหัวใจหมูมาผ่าโชว์ให้ดู
1: ทำไมเป็นหัวใจหมูครับ
2: หัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะ
1: เหร
2: อมี4ห้องเหมือนกันมีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริง
1: เหมือนคนเลย
2: ขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่า4ห้องเนี่ยมันยังไง
1: อันนี้ระวังแบบไหนฮะคือถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ
2: ถ้าตำแหน่งจริงๆคน
1: จะวางอย่าง
2: นี้อยู่อย่างนี้คร
1: ับอยู่อย่างนี้
2: อย่างนี้นะครับ
1: แล้วก็จะมีถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหม
2: คนนอนอยู่
1: ทางนี้
2: ผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงมีอยู่อย่างนี้
1: อยู่อย่าง
2: น
1: ี
2: ้นะครับ
1: วางไว้อย่าง
2: น
1: ี้นะฮะ
2: ใช่ครับนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบน
1: เฮ้ยอันนี้เหรอฮะชิ้นๆติ่งๆ
2: เป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมา
1: ตั้งแต่สมองไล่มาน
2: ะครับ ส่วนเลือดข้างล่างทั้งหมดมันก็จะเป็นคู่อยู่ข้างล่าง2อันมารวมกัน
1: รับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งาน
2: รับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านลิ้นหัวใจลิ้นแรกเข้ามาในหัวใจอันนี้เป็นหัวใจห้องขวา
1: ครับ
2: อันนี้มันก็จะบีบ
1: คือขวาล่างไหมฮะ
2: ขวาล่างใช่
1: ค
2: ราวนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับมันจะมีลิ้นเนี่ยป้องกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับ เพราะมันบีบทีนึงเลือดจะไปได้ทางในคือปลายทางนี้เท่าน
1: ั้
2: นก็คือผ่านเส้นนี
1: ้
2: เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะส่งเลือดไปเลี้ยงที่ปอดนะครับ
1: เส้นนี้นะฮะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดำก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอก
1: กล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยของคนเรากับหมูนี่เหมือนกันไหม
2: เหมือนกันฮะ
1: กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ครับเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: หนาๆหน่อย
2: เป็นหนาๆหน่อยแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปเรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกำจัดไปได้ในเวลาเดียวกัน
1: ครับอ๋อถ้าสมมติเทียบเป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกาย
2: คุณออกกำลังกายค
1: ุณเรารู้สึกล้าม
2: ันจะล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับ
1: นั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหม
2: ใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีพยาธิสภาพเนี่ยมันเต้นกับมันไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่างไอ้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดเนี่ยมันจะมีนี่ฮะ เขาเรียกลิ้นหัวใจ
1: โอ้บางๆอย่างนี้เลย
2: บางๆครับมี3อันงั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้3อันนี้มันก็จะประกบกันมีกันเห็นไหมฮะมันก็จะประกบกัน
1: พอประกบกันก็ปิดรู
2: ก็ปิดรูพอไอ้นี่บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวไอ้นี่จะกลับมาปิดมันเหมือนเดิม
1: อ๋อเหมือนหล่นลงมาแล้วปิด
2: ใช่ใช่นะครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ
1: ่ครับ
2: ทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮ
1: ะ
2: ฝานให้ดูว่าเพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน CT สแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับ
1: ตัดเหมือนตัดตามขวางอย่างนี้นะ
2: ครับตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะ
1: ครับ
2: กลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบน
1: ซ้ายบน
2: นั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนมันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาคราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไง
1: ครับอ๋อมาทะลุงี้
2: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นนึงเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ่ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี
1: ้อ๋อเหรอฮะ
2: ครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทำให้ตรงนี้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อกัน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้เองอู้นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำแหละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหน
2: ครับ
1: คือเดิมเราเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นหัวใจหมูอีกชิ้นนึงเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจ1 2 3 4
2: แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนบ้านนะปรากฏมันก็ไม่เชิง
1: มันก็
2: คือจะหาเพลนที่จะเห็นเสียนและอธิบายให้เห็นชัดเนี่ยยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้นะครับอาจจะได้ห้องนี้
1: ถ้าดูอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นใช่ไหมอันนี้เป็น
2: ขวาบน
1: ขวาล่าง
2: ซ้ายบนซ้ายล่างเส้นเลือดใหญ่2เส้น
1: คือฝั่งบนก็จะเล็กกว่า
2: ใช่
1: ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้าย
2: ถูกต้อง
1: อาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะครับอันแรกคือเส้นเลือดตีบก็คือเส้นเลือดเนี่ยแทนที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแคลเซียมมีของเสียมาพอกถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองการเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดชึบอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชิน
1: พอไอ้นี่ตายเราตายด้วยไหมฮะ
2: ขึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตายถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว
1: ฟังว่าหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับ
2: ยังไม่ตายครับก็คือสมมติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติมันบีบได้จริงๆหัวใจไม่ได้บีบ 100% แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งนึงมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ 50% นะคร
1: ับ เราจะมีชีวิตอยู่ได
2: ้อยู่ได้อยู่ได
1: ้แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็น
2: ถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ปัสสาวะได้ไม่ดีของเสียขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ำท่วมปอดบ่อย
1: คร
2: ับอันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลว
1: แน่นหน้าอกอะไรเงี้ย
2: แน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียวอาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนเวลาเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาช็อตไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวด
1: ครับ
2: ใช่อาการเดียวกันกล้ามเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดแบบแน่นหน้าอก
1: ครับ
2: ร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขน
1: ถ้าคนบอกว่าที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนี่ก็คือหัวใจขาดเลือดนี่แหละ
2: ส่วนใหญ่
1: หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะ
2: เป็นกันเยอะ
1: ทีนี้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับ
2: ก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำแหละว่าลิ้นเนี้ยถ้ามันเสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: ซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพนะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือมันจะไม่บางเงี้ยมันจะหนาแล้วมีแคลเซียมหินปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตี
1: แบบมันไม่สามารถทำงานเหมือนเดิม
2: ใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
2: ปกติเปิดอย่างนี้ 100% นี่เปิดได้แค่นี
1: ้
2: เปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได
1: ้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวลิ้นหัวใจครับ
2: คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะ
1: อ
2: ย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยท่านจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กำเนิดทำงานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลว์ที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีบได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมาก แต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60เดี๋ยวนี้80 90โอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีบมันก็สูงขึ้นอีก
1: เพราะทำงานมากขึ้น
2: ใช่อีกกลุ่มนึงเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของลิ้นหัวใจติดเชื้อก็เป็นได้นะครับ
1: แล้วครับครับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไว้ได้โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆโรคที่พบบ่อยมี2โรค
1: ครับ
2: อันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยง
1: ครับ
2: กล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพ
1: ครับ
2: มีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทำงานไม่ไหวเพราะเลือดไม่พอ
1: ล้า
2: ดีมานด์ซัพพลายฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึง
1: ครับ
2: อีกกลุ่มนึงเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนๆเลย
1: ครับ
2: ก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นพยาธิภาพที่ตรงกล้ามเนื้อ
1: เป็นเพราะอะไรอ่ะครับ
2: ส่วนนึงเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก idiopathic แปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับ
1: เป็นเองอยู่เฉยเป็นขึ้นมาย
2: ังณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนนึงอีกกลุ่มนึงมีการติดเชื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของใกล้คนนึงที่เขาติดเชื้อไวรัสทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่ทำงาน
1: แล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆครับอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรง
2: ๆ
1: จะช่วยเนี่ยหรือว่าตบกระตุ้น
2: ผมก็ได้มา
1: ได้เห็นไหมฮะ
2: มีเขียนอยู่ประจำนะครับ เรื่องให้จามแรงๆจะลึกๆกั้นเอาไว
1: ้
2: พวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับนะครับเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับ
1: พอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวข้องกันได้บ้าง
2: ไม่เลยครับ
1: ไม่เลย
2: ไม่เลยคือเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทำงานหนักแต่เลือดไปเลี้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทำงานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับไม่แน่คือต้องทำให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทำได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหาแพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติก็ถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยในสนามบินนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าอาจจะมาหายใจลึกจะมาจามันนั้นไม่ช่วย
1: ไม่ได้
2: คร
1: ับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเงี้ยนะ
2: ใช่
1: ไฟฟ้าม
2: ันไม่ได้ปั๊มนะฮะสำหรับคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะ
1: ครับ
2: นะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษ fibrillation คือแทนที่มันจะบีบอย่างนี
1: ้
2: มันพลิ้วอะไรแบบนี้มันจะไม่มีมันไม่โคดิเนต
1: มีเต้นแบบนี้ด้วยฮะ
2: มีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อกปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม
1: ่
2: เหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานนะไอ้อันนี้บีบไอ้อันนี้คลายคือปกติมันต้องบีบพร้อมกัน
1: มันควรจะเป็นจังหวะพร้อมก
2: ัน ใช่ฮะ
1: แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะ
2: มันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือมันจะเป็นกล้ามเล็กๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ไอ้คนนี้บีบไอ้คนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี
1: ้มันจะไม่ประสานกัน
2: ไม่ประสานกันใช่
1: ต่างคนต่าง
2: ถ้าประสานกันจริงๆนะฮะบนล่าง
1: อ๋ออ
2: ันเนี้ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิต
1: ครับ
2: ถ้าคุณสามารถช็อกมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะนั้นช็อกเร็วที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุด
1: ครับที่มันเป็นเครื่อง
2: ถ้าในหนัง
1: ใช้
2: วางแล้วปึ้งนะครับรู้สึกเราก็จะมีแถวน
1: ี้กระตุกขึ้น
2: แต่ว่าอันเนี้ยแต่เป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำเป็นออโตเมติก
1: ให้คนที่ใช้ไม่เป็นทำ
2: คือถ้าคุณเจอคนเป็นลมหมดสติ
1: ครับ
2: แล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บนะดูเขียวๆดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
2: คือมันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็สามารถ
1: หยุดเต้น
2: มันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะ
1: ฮะ
2: เราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู
1: ่
2: เอามาแปะปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าเป็นแบบช็อกแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อกแล้วดีเตรียมช็อกแล้วมันก็ช็อกให้เลยหรือบางทีบอกชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียว
1: อ
2: ันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง
1: อัตโนมัติเลยนะแค่กดปุ่ม
2: ยังมี
1: แล้วที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะ
2: อันนั้นก็คือ หัวใจคุณไม่เต้น
1: เอาปากบ้างปั๊ม
2: หัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: คุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกเพราะนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ย
1: อย่างงี้นะ
2: แล้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลือด
1: การบีบแรงมากเลย
2: ใช่
1: เราต้องบีบน้ำหนักประมาณอย่างง
2: ี้ถูกต้องแต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะเพราะมันต้องนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ CPR ที่เขาเรียกนะฮะก็คือเป็นการช่วยบีบคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได
1: ้ครับ
2: นั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกหน้าอกลงไปให้มันบีบแล้วคลาย บีบแล้วคลาย
1: ลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะ
2: คือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทำกันคือเอามือขวาแล้วมือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี
1: ้ครับ
2: แม่แล้วใช้ตรงนี้กด
1: ไป
2: จึงนะ
1: โดยออกแรงหนัก
2: ก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไป
1: ถมไป
2: เหตุผลที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าต้องบางทีต้องทำนาน
1: ครับ
2: ถ้าคุณใช้แขนอัดเนี้ยแป๊บเดียวคุณก็ลาเพราะตัวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจ
1: นี่
2: ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบที่หัวใจเนี้ยเป๊ะเลยครับ

0: ้ากล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่หัวใจทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยแล้วเราจะทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างอาจารย์
1: คือก็คงต้องไล่ลำดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยยันเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป็นมากอาการก็มาก
0: เป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอ
1: าการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทำอะไรโอเค
0: ปกติแต่ก่อนอาจจะทำได้ออกกำลังกาย
1: แต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5 กิโลเดี๋ยวนี้

0: แค่เดินโลเดียวก็เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้ว
0: แต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อย
1: ไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีร่วมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: เป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
1: อุ้ย
0: นอนราบไม่ได้คือทำอะไรไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อย
1: โอ้
0: ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อย
1: แต่
0: เขาออกโรงพยาบาลบ่อย
1: แต่ยังมีชีวิตอยู่
0: ยังมีชีวิตอยู่ครับ
1: อุ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะ
0: มีครับมี
1: อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหม
0: ล้มเหลวระยะสุดท้าย
1: ระยะสุดท้ายคือถ้าเกินนี้คือ
0: เกินนี้ก็คือ
1: ไม่รอดละ
0: ครับหมดระยะครับ
1: ถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะฮ
0: ะ
1: มันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่อาจารย์ว่าไหม
0: ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีในส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ดี
1: ครับ
0: ก็สามารถป้องกันให้มันเป็นระยะมากได
1: ้ครับ
0: ก็มีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบ
1: ครับ
0: สาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะ
1: ครับ
0: บางกลุ่มแค่ความดันสูงก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
1: ์
0: นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้งรับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช้ยาสม่ำเสมอเบาหวานควบคุมได้สม่ำเสมองดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า 80% น
1: ่
0: ะไม่มีการจะโปรเกรสไปเป็น
1: ไม่แย่ไปเดิม
0: แย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่ากล้ามเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลย
1: ครับ
0: อันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการ
1: ครับ
0: แล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อย
1: ๆมันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็น
0: บอกไม่ได้
1: เหรอ
0: บอกไม่ได้บางคนก็
1: เราก็ไม่
0: สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็ว
1: บอก
0: อันนี้บอกยา
1: แล้วถ้าที่สุดแล้วล่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต
0: ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี
1: ้
0: ตอนนี้มันแงะ
1: บีบไม่ได้หัวใจก็จะบีบอย่างนี้
0: ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทน
1: อาจารย์ครับเอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่
0: ใช่ครับ
1: อย่างนั้นเหรอฮะเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับ
0: เปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่
1: จากที่คนเขาบริจาค
0: ก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้ำหนักสูงใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: กรุ๊ปเลือดแมทกัน
1: ครับ
0: นะครับหรือเป็นกรุ๊ปเดียวกันยิ่งดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือก็ต้องดูว่าเข้ากันได้
0: ใช่
1: ได้มากที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ครับการเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหม
0: ไม่ทุกกรณีครับ
1: มีกรณีไหนบ้าง
0: ที่เปลี่ยนคือบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได้
1: เท่าไหร่ฮะมากเกินไป
0: ตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70
1: ครับ
0: แต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทำ
1: ครับ
0: คือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนั้นบางทีก็
1: จะกดภูมิคุ้มกัน
0: ใช่
1: ฮะ
0: เพราะว่ามันเป็นหัวใจคนอื่นต้องกดภูมิเอาไว
1: ้
0: นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อน
1: ครับ
0: การกดภูมิคุ้มกันอาจจะทำให้มะเร็งมันกำเริบได้ครับอีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติ
1: ครับ
0: ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยหัวใจห้องนี้มันจะทำงานไม่ไหว
1: ครับ
0: นั่นใส่ไปมันทำงานไม่ไหว
1: ไม่มีประโยชน์
0: เพราะนั้นกรณีของคนไข้ที่มีความดันปอดสูง
1: ครับ
0: ในอดีตจะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอด
1: แล้วปอดด้วยโอ้โห
0: เพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียว
1: อ๋อฮะ
0: นั่นก็ปัจจุบันได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อน
1: หัวใจเทียมเหรอ
0: ใช่ครับ
1: หัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย
0: ์หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายอ้
1: าว
0: แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะ
1: ผมนึกว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันไหม
0: ที่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคำว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart
1: ครับ
0: เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่าเพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอ้ตัวอุปกรณ์เนี้ยว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเก่าออก
1: อ้าวเหรอ
0: แต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี
1: ้
0: นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี้ไม่ได
1: ้
0: เราก็ต่อปั๊ม พื่อจะเข้ามาในนี
1: ้มีอีกปั๊มนึง
0: มีอีกปั๊มนึง
1: แล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะ
0: ปั๊มนี้อยู่ในตัวเรา
1: ฝังอยู่ในตัวเรา
0: ฝังอยู่ในตัวเรา
1: พาติดเข้าไปในนี
0: ้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกาย
1: อุ้ย
0: เพื่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรล
1: โหนึกถึงไอรอนแมน
0: ครับ
1: มีอะไรแถวๆนี้
0: เหมือนเลย
1: ครับประมาณอย่าง
0: นั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี
0: ้ก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างล่างวางตรงนี
1: ้ครับ
0: จะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี
1: ้ครับ
0: นั้นเลือดมันก็จะออกมาออกมาก็จะเข้าปั๊ม
1: ครับ
0: ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมด
1: ครับ
0: เพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทำงานไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีปั๊มทำงานแทน
1: ทำงานแทน
0: ใช่นะครับ
1: เท่ากับปั๊มนี้ทำงานแทนหัวใจห้อง
0: ซ้ายล่าง
1: ซ้ายล่างเท่านั้น
0: ครับ
1: ห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิมปกติ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอีกปั๊มนึงต่อ2ปั๊ม
1: อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะหัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม

0: เราได้รู้จักและได้รู้ว่าหัวใจทำงานอย่างไรไปแล้วในตอนที่ผ่านมาครับแต่วันนี้จะมาดูกันว่าถ้าหัวใจของเราเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าหัวใจดวงนี้ได้อย่างไรอาจารย์ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจมันเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยมันเรายังอยู่ได้ไหมฮะหรือมันจะเป็นยังไง
1: คืออยู่ได้แต่ว่าก็จะมีอาการทั้งหลายแหล่นะ
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้ขาบวมที่สำคัญเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันไม่บีบตัวมากๆนะฮะมันจะค่อยๆยืดตัวออกยืดตัวออกนะฮะพอยืดออกยืดออก
0: ขยายออก
1: ขยายออกขยายแบบบางลงนะฮะไม่ใช่ขยายแบบหนา
0: สมมุติเนี่ยเป็นถึงกล้ามเนื้อหนาอย่างเงี้ย
1: มันพอมันไม่ไหวมันก็จะค่อยๆยืดแล้วก็บางลงเหมือนเอาดินน้ำมันมายืดออก
0: ครับ
1: คือกล้ามเนื้อมันไม่สามารถจะจับเป็นกลุ่มได้ดี
0: คือกล้ามเนื้อยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนกับบางลงแล้วก็ยืดขยายออกไปขนาดใหญ่ขึ้นแต่บางลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่คือถ้ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นขาดเลือดก็ขยายได
0: ้
1: ปริมาณกล้ามเนื้อน้อยลงแต่ทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยเมื่อมันเสื่อมสภาพมันไม่สามารถบีบตัวได้ดีมันบีบน้อยๆมันจะค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นกลายเป็นหัวใจโตที่เราได้ยินกัน
0: อ๋อมันโตไปขนาดไหนอาจารย
1: ์ใหญ่ได้ระดับอย่างนี้เลยก็มี
0: โอ้โหเหรอ
1: ครับ
0: จากอย่างนี
1: ้ใช่
0: กลายเป็นอย่างนี้
1: ใช่ครับผมมีตัวอย่างให้ดู
0: ไหนฮะ
1: อันนี้
0: อ๋อนี่นะ
1: เดี๋ยวยกมาเทียบกันดีกว่าเพราะว่
0: า
1: จะได้เทียบว่าเมื่อมันโตมุมอีกข้าง
0: ด้านนี้นะ
1: ครับคืออันนี้เป็นปกติ
0: อุ้ย
1: อันนี้คือตอนที่มันโต
0: ต่างกันเยอะเลยนะอาจารย
1: ์แล้วก็เมื่อกี้ให้ดูกล้ามเนื้อที่ว่ามันหนาๆมันบางลงนะครับ
0: นี่กล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะเป็นเส้นๆก็มีความคล้ายกันอยู่
1: คือเส้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่มันบางลง
0: หรือ
1: ว่าข้างนี้บางลงนะครับอันนี้โต
0: นี่วางด้านนี้ถูกไหมฮะ
1: ถูกครับ
0: วางอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฮะนี่ครับเส้นนี้กับเส้นนี้เห็นไหมฮะเส
0: ้
1: นหัวใจคนหัวใจหมูเหมือนกันเลยนะครับนี่ห้องซ้ายห้องขวาซ้ายล่างขวาล่างซ้ายล่างขวาล่างนะครับนั่นหัวใจที่ว่าโตเนี่ยมันจะโตได้ขนาดนี
0: ้โอ้โหโตแล้วมันต่างกันเยอะมากเลย
1: ใช่อันนี้ก็โตกันประมาณสัก2เท่า
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าหัวใจโตจะโตขนาดนี้พอโตไปเรื่อยๆแล้วไม่รักษาเป็นไงฮะ
1: อันเนี้ยโอกาสเสียชีวิตจะยิ่งสูงขึ้น
0: ครับ
1: คือพอมันขยายใหญ่อย่างแรกเลยมันก็บีบตัวได้ยากขึ้น
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งแย่ลงไปยิ่งบีบตัวยากยิ่งขยายอันนี้สองเวลาหัวใจมันโตแล้วมันขยายมากๆอันนี้แหละมีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราคุยกันตอนแรกว่าต้องช็อกเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับก็คือมันบีบไม่ไหวเพราะมันทางออกเนี่ยมันยิ่งออกแรงบีบได้ยากบางทีมันเริ่มรวน
0: ครับอาจารย์ครับเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากให้หัวใจเราโตขนาดนี้เลยเราต้องดูแลไงครับให้หัวใจของเราเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าจะอายุยืนยาวมากขึ้นครับอาจารย
1: ์คือ

0: หลักๆจริงๆคือต้องป้องกันสำคัญที่สุดนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสิ่งที่จะทำให้หัวใจแย่ลงก็คือเรื่องของการสูบบุหรี
1: ่
0: เรื่องของความดันเรื่องความเครียดนะครับอีกอย่างก็คือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวครอบครัวเราเป็นโรคหัวใจเยอะก็แปลว่าเราก็มีความเสี่ยงสูง
1: ครับ
0: ทีนี้บางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องไปตรวจร่างกายประจำปีเช่นคนที่ไขมันสูงก็มีโอกาสที่เป็นโรคหัวใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายประจำปีก็สำคัญ

0: าณที่เหมาะสม
1: อ๋อ
0: นะครับคือถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้น
1: ครับ
0: ประมาณ 70% ก็พอนะครับไม่ใช่เอาซะจนแบบมากเกินไป
1: อ๋อเขาจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่หัวใจควรเต้นเร็วที่สุดได้เท่าไหร่อ๋อการไม่ควรจะเกินนั้น
0: ไม่ควรจะเกินนั้น
1: นะครับ
0: อันที่2ก็คือว่าอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เรายังเป็นหัวใจปกติ
1: ครับ
0: คือถ้าเส้นเลือดเราปกติน
1: ะครับ
0: มันก็ออกแบบอะไรให้สามารถทำงานได้มากขึ้นการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วย
1: ครับ
0: ช่วยทั้งเพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับที่มีไขมันที่ดีเรียก HDL
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งว่ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อพวกเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับโล่งนะมีการออกกำลังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
1: ครับ
0: อันนี้ตรงข้ามว่าจะไปออกกำลังกายไปเดินเผื่อมันจะโล่งขึ้นไม่มี
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้อันตรายมีแต่ว่าพอหัวใจมันเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงไม่พอป๊อกหัวใจวายไปเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้องทราบสภาพตัวเองก่อนนะครับถ้าสภาพตัวเองปกติออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ดี
1: งั้นแปลว่าถ้าหัวใจยังดีอยู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับจะเป็นประโยชน
0: ์ออกกำลังกายเนี่ยเราหมายถึงออกกำลังกายหัวใจ
1: ครับ
0: นะครับต้อง
1: ที่แบบต่อเนื่องใช่ไหม
0: ต่อเนื่องหัวใจเต้นเร็วขึ้นเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย30 นาที
1: อย่างเช่นเต้นแอโรบิกว่ายช็อกกิ้งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นบางอย่างมันไม่ได้ทำเดินแกว่งแขนถ้าเดินเร็วจับชีพจรตอนแรกก่อนเดินชีพจร60
1: ครับ
0: ตอนนี้เราเดินเร็วจับใหม่แล้วตอนนี้ชีพจรเรา110 120อย่างเงี้ยได้ออกกำลัง
1: วันนี้นะผมเดินช้อปปิ้งทั้งวันเลยเข้าร้านนู้นออกร้านนี
0: ้ก็จะมีออกกำลังกายตอนที่ว่าเจอของแพงตอนนั้นนิดนึงแต่ที่เหลือไม่ที่เหลือ
1: ตัดสินใจซื้อดีไหมรูดการ์ดไหมอะไร
0: ครับ
1: งั้นออกกำลังถูกต้องต้องเป็นแบบนี้แล้วจะต้องเกิน30นาที
0: ครับโดยประมาณ
1: หรือว่าเป็น45นาทีสัปดาห์นึง
0: 30นาทีก็โอเคแล้วครับ
1: นะครับสัปดาห์นึง3 ครั้ง
0: ใช่
1: อย่างต่ำ
0: ครับ
1: ตัวเลขนี้ยังใช้ได้
0: ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีปริมาณเกลือเยอะก็ไม่ดีเพราะจะทำให้น้ำข้างโอกาสเกิดความดันสูงไม่ดีต่อไตนะครับเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องระวังเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางคนก็สามารถทานอาหารมันได้โดยที่ไขมันตัวเองไม่ได้สูงมากบางคนก็ไม่ได้ทานอาหารมันแต่ไขมันสูงก็มี
1: คร
0: ับ ครับต้องระวังก็เจาะเลือดดูจะรู
1: ้ตรวจร่างกายอ
0: ันนี้ต้องเจาะเลือดอย่างเดียวเลยดูว่าปริมาณไขมันเราเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: ถึงจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ดูแลตัวเองแบบนี้ที่มาถึงสิ่งที่หลายคนก็อาจจะสงสัยอยู่หัวใจเทียมที่ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: หน้าตาเป็นไงแล้วมันพัฒนาการวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง
0: ใช่จริงๆแล้วผมก็มีตัวอย่างเครื่อง
1: อ๋อแล้ว
0: จริงเครื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องพยุงหัวใจ
1: ครับ
0: ที่ต่างประเทศมันใช้ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในประเทศไทยตอนที่เราแถลงข่าวเนี่ยเราแยกชื่อเพื่อความเข้าใจง่ายของประชาชน
1: มันพยุงหัวใจตอนไหนอาจารย
0: ์คือเครื่องนี้ก็จะมีปั๊มตัวนี้กำลังปั๊มเลือดที่ 4.5 ลิตรต่อนาที
1: 4.5 ลิตร
0: ใช่คนปกติจริงๆปั๊ม5ลิตรนะผมขออนุญาตตั้งให้เป็น5ลิตร
1: ครับ
0: อันนี้จะใกล้เคียงหัวใจเราตอนนี
1: ้หัวใจคนเราปกติปั๊มเลือดทีนึง5ลิตรต่อนาที
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: ทีนี้ให้ดูภาพว่าไอ้เลือดของคนเราเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันจำลองว่ามันก็คือหัวใจเหมือนหัวใจเทียมจะเป็นเครื่องพยุงหัวใจใช้เห็นว่าเลือดคนเรานะฮะที่ว่าปั๊มเลือดเนี่ยปกติเน
1: ี่
0: ยอันนี้ก็คือปริมาณเลือด5ลิตรต่อนาทีเนี่ยฮะนี่คือ5ลิตรต่อนาที
1: ผมขออนุญาตนะได้มั้ยฮะอย่างงี้โอ้นี่พอโดนมือมันกระแทกแรงกันนะฮะ
0: นั่น
1: โอ้โห
0: หัวใจคนปกติพี่แต่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าปริมาณนี้อันนี้
1: แบบนี้เลยนะ
0: ใช่สมมติว่าคนโดนมีดแทงคอใช่ไหม
1: ฮะ
0: ที่ว่าเห็นเลือดมันพุ่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจมันเต้น5ลิตรต่อนาที
1: บางทีพุ่งแบบกระฉูด
0: ออ
1: กมาเป็นสายอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าพอสักพักเลือดจะหมดร่างกายมันก็จะลงช้าลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเพราะเลือดมันหมดร่างกายหัวใจก็จะแฟบ
1: สาเหตุว่าทำไมถ้าเราโดนแทงแล้วเลือดไหลออกตลอดเวลาแป๊บเดียว
0: เพราะอันนี้มันวนแต่ถ้านั้นแป๊บเดียวมันก็จะเลือดหัวใจมันบีบสักพักไม่มีเลือดเข้ามันก็เหี่ยวลงบีบไม่ได้กำเนิดก็ตกก็เสียชีวิต
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: นั้นอันนี้เป็นเครื่องพยุงหัวใจที่ใช้ในคนไข้ที่หัวใจไม่ทำงาน
1: ครับ
0: แต่เหมาะจะใช้คนไข้ที่เป็นแบบเฉียบพลันเพราะว่าปั๊มนี้ไม่สามารถใส่ในร่างกายในปั๊มอย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในคนไข้กรณีที่หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันผมก็จะเอาท่อหนึ่งใส่เข้าไปแบบเมื่อก
1: ี
0: ้อันนี้เป็นท่อเข้าใส่เข้าไปในนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ไอ้ท่อที่ออกก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดอันนี
1: ้
0: ในกรณีที่คนไข้หัวใจฟื้นดีแล้วผมก็จะมาเอาเครื่องนี้ออกนะครับแต่เครื่องนี้มันใหญ่เท่าท่าคนไข้ไม่สามารถกลับบ้านได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับอันนี้
1: มันต้องมีเครื่อง
0: เราก็เลยเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องพยุงหัวใจเฉย
1: ๆอ๋อเพราะว่าเราจะพยุงตอนไหนตอนในห้องผ่าตัดหรือว่าตอนพักฟื้น
0: ก็พูดว่าคนไข้มาด้วยช็อก
1: ครับ
0: นะครับผมมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสมาถึงหัวใจไม่เต้นเลยดมยาสลบปุ๊บหัวใจหยุดเต้นผมเปิดหน้าอกบีบหัวใจเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมก็ใส่ท่อนี้เข้าไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วในรายนั้นนะผมใส่เข้าไปในห้องซ้ายด้วยเพราะว
1: ่
0: าพอเลือดที่มันไหลมารวมมาปุ๊บผมก็ดักออกเลยไม่ได้นะแล้วก็ปั๊มกลับเข้าไปเขาก็อยู่ไปประมาณ10กว่าวันหัวใจฟื้นดีก็คือใส่ในห้องผ่าตัดแล้วคนไข้ก็ไปอยู่ใน ICU
1: ครับโดยยังมีเครื่องนี้ไปอยู่
0: มีเครื่องนี้ไปทั้งยกไปทั้งแผงอย่างเงี้ยพอเขาฟื้นตัวดีทุกอย่างดีเราตรวจเอ็กโคขึ้นหัวใจแล้วปกติดีหมดแล้วก็เอาเข้าไปห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงดมยาสลบเปิดหน้าอกแล้วเอาเครื่องนี้ออก
1: แล้วหัวใจเดิมก็ยังทำงาน
0: หัวใจเดิมฟื้นแล้วไง
1: กลับมาฟื้น
0: กลับมาฟื้นปกติ
1: ใช่งั้นอันนี้การทำงานก็จะเหมือนกับ
0: แต่ว่าหลักการเดียวกันกับหัวใจเทียมแต่หัวใจเทียมปั๊มนี่จะเล็กกว่าทำจากไทเทเนียมหมดเลยไม่ได้ทำจากพลาสติกท่อเธอก็จะเป็นแบบพิเศษ
1: ม
0: ันก็จะฝังเข้าไปในร่างกายอยู่ได้ตลอดไปแล้วก็จะมีสายออกมาแล้วตัวคอนโทรลเนี่ยก็จะเล็กเล็กแบบสะพายแล้วก็เดินได้เดินไปมาคือสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ในกรณีที่คนไข้แบบที่ว่าเปลี่ยนหัวใจไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่กับเครื่องนี้ไปเลย
1: อ้าวแล้วมันต้องใช้พลังงานอะไรมาจาก
0: มีแบตเตอรี่ชาร์จก็มีเครื่องชาร์จแล้วก็เสียบ

0: อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะคร
1: ับ
0: จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายยี่ห้อมากเลยอันนี้ก็เป็น2ตัวที่ใช้กันเยอะที่สุดในโลกในช่วงประมาณเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: หน้าตามันยังกับอะไรอุปกรณ์ในรถยนต์เทอร์โบรถยนต์หรืออะไร
0: ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนตัวที่เราพูดถึงเครื่องพยุงหัวใจนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ได้เป็นประมาณสัก2ปีนะครับแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่อยู่นอกร่างกาย
1: อ๋อนะ
0: นะครับรุ่นแรกๆยังไม่สามารถจะเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายได้หมดก็อยู่นอกร่างกาย
1: ท่อออกมา
0: เนี่ยล
1: ู
0: กศรออกมาแล้วกลับเข้าไปนะครับคือตัวนี้เนี่ยทางศิริราชเราก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ไปก็มีลายหนึ่งที่ใส่แล้วหยุดไป3เดือนแล้วเราก็สามารถหาหัวใจมาเปลี่ยนได้คือหัวใจเขาไม่ฟื้น
1: ครับ
0: ก็ใช้ตัวนี้ทำงานแทนหัวใจ
1: แปลว่าหัวใจเทียมอาจจะทำงานชั่วคราวระยะหนึ่ง
0: ใช่ก็ได้ทั้งคู่แต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอย่างรุ่นล่าสุดที่ใส่ไปเนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องได้10ปี
1: โอ้โหแล้วครับ
0: รุ่นอันนี้ก็รุ่นแรกนี่ให้ดูนิดนึงว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันจะใช้ลมนะครับตัวนี้จะมีลิ้นอยู่มันลิ้นเหมือนลิ้นหัวใจแต่เป็นลิ้นหัวใจเทียม
1: ครับ
0: แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีลมงั้นผมขออนุญาตใช้ปากเป่าให้ดูนิดนึงนะครับลมนะรุ่นแรกเป็นลมลมจะอัดให้มันขยายและบีบตัวขยายและบีบตัวนั้นรุ่นแรกๆเขาดีไซน์เหมือนหัวใจจริงนะครับนั้นลมจะเข้าทางนี้นะครับอย่างนี้นะฮะ
1: เ
0: ห็นไหมฮะมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือดก็เข้าออก
1: ลิ้นกระดกด้วย
0: ใช่นะฮะแต่รุ่นหลังเนี่ยจะทำงานคล้ายๆเครื่องพยุงหัวใจมันจะเป็นแบบเครื่องเจ็ตเทอร์โบหมุนแบบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช้พลังงาน
0: จะไม่มีลมละ
1: แล้วถ้าเครื่องเดิมลมมาอย่างไหนฮะใครเป่า
0: เครื่องใหญ่เลยเครื่องก็จะเจเนเรตลมอัดเข้า
1: แปลว่าเราไปไหนก็มีเครื่องนี้อยู่แล้วก็มีเครื่องนึงที่จะคอยเป่าลม
0: สมัยนั้นก็เครื่องก็จะใหญ่หน่อย
1: อ
0: ันนี้ก็มารุ่นนี้รุ่นนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ในร่างกาย
1: อุ้ย
0: ดังนั้นตอนที่ผมตัดสินใจซื้อเครื่องรุ่นแรกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นนี
1: ้หนักหลายขีด
0: ใช่แล้วก็ไม่สามารถใส่ในคนไทยได้ต้องคนไทยตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องรุ่นที่ดีไซน์มาให้สามารถใส่ได้ระยะยาวก็คือในกรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนหัวใจได
1: ้
0: คือตัวนี้ใส่ไม่ได้ระยะยาวตัวนี้ใส่รอเปลี่ยนหัวใจ
1: ครับ
0: ส่วนตัวนี้ใส่เลย
1: มันไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: มันจะอยู่ในหน้าท้องฝังเข้าไปข้างในอย่างนี
1: ้โอ้โห
0: แล้วก็เหมือนกันอันนี้ก็เข้าจากหัวใจเข้ามาอันนี้ก็เข้าไปที่เส้นเลือดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟที่ออกมาจากหน้าท้อง
1: อ
0: ันนี้ก็ชื่อ heart made ซึ่งตัวที่ผมใช้เป็น Heart Made 2ก็คือรุ่นที่2รุ่นที่2ก็จะเป็นตัวเล็กลงมาจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบ2เท่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เพิ่งใส่เป็นรายแรกได้ตัวที่เล็กแล้วฝังเข้าไปข้างในผมก็เลยเรียกชื่อว่าหัวใจเทีย
1: ม
0: นะครับก็เป็นหัวใจเทียมวางอยู่ตำแหน่งใต้หัวใจจริงทำงานแทนหัวใจจริงทำงานแทนหัวใจห้องซ้ายนะครับ
1: จะไม่หนักเท่านี้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่หนัก
1: ฝังเข้าไปในร่างกายตอนนี้
0: ใช่
1: คร
0: ับ ตัวนี้หนักตัวใหม่เนี่ยจะเบากว่านี้ประมาณ3เท่า1ใน3
1: หลักการเดียวกันไหมฮะก็คือต้องมีอะไรไป
0: ถูกต้อง
1: เป่าให้
0: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ไฟฟ้าตัวนี้ยังเป็นแบบปึ๊บปึ๊บอยู่ต่อมาคนก็พบว่าถ้าใช้เป็นควงสว่านเป็นเจ็ต
1: ครับ
0: มันไม่ต้องมันก็สามารถทำให้เครื่องมันเล็กลงได้เล็กลงก็ฝังได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังต้องใช้สายไฟออกมานอกร่างกายปัจจุบันก็พยายามออกแบบนะฮะที่ผมไปประชุมมาเนี่ยให้ทุกอย่างฝังในร่างกายหมดเลย
1: โอ้เหรอ
0: เคยชาร์จโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะมีรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องต่อปลั๊กแม้วางไว้แล้วก็ชาร์จ
1: วางไปปุ๊บ
0: ตอนนี้ถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ใต้ผิวหนังหมดเลยไม่ต้องมีอะไรยื่นออกมาแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัว
1: ชาร์จ
0: คอนโทรลมาวางชาร์จครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพลังงานไอ้พวกแบตเตอรี่มันก็ยังไม่ดีพอถ้าใช้แบบฝังร่างกายหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะชาร์จแล้วได้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนั้นถ้าอยู่บ้านจริงๆก็ต้องวางแปะไว้ตลอดเวลานั้นก็ยังไม่ถือว่ามีวัฒนาการถึงจุดที่สามารถจะชาร์จแล้วอยู่ได้ทั้งวันยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำงานหนักกว่าโทรศัพท์เยอะเลย
1: ครับวัสดุที่ใช้ทำหัวใจเทียมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขา
0: ไทเทเนียมอ
1: ะไรไทเทเนียมซึ่งเบาไม่เป็นสนิมแน่ๆ
0: ไม่เป็นสนิมแล้วก็คงทนอยู่ได้นาน
1: แล้วมันจะมีอาการระคายเคืองหรือมีผล
0: คือจะมีก็แค่ว่าตรงที่สายไฟที่ออกมาจากผิวหนังก็เป็นช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเป็นผิวเราแล้วก็ออกมาเป็นสายไฟ
1: ติดเชื้อไหม
0: โอกาสติดเชื้อมีสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่จะมาใส่หัวใจเทียมจะต้องได้รับการเทรนให้ดูแลแผลได้ด
1: ี
0: ต้องดูได้ดีเลย
1: ค
0: ือว่าต้องเรียกว่าเป๊ะทุกอย่างต้องทำคำสั่งได้ถูกต้องเรียกว่าเราต้องสอนทุกวันแต่ว่าเราไม่สามารถจะจัดพยาบาลไปทำให้ทุกวันเพราะเขาต้องไปอยู่บ้านเหมือนคนปกตินั่นที่บ้านเขาต้องทำเป็น
1: อนาคตเราจะเห็นแบบในหนังแบบ Iron Man ไหมฮะก็คือถ้ามี ต้องการต้องใช้
0: เป็นไปได้สูง
1: แบตเตอรี่เพื่อคอนโทรลเนี่ยมีที่เปลี่ยนตรงนี้หรือจะตรงไหนก็ได้ของร่างกายเสียบปุ๊บ
0: ใช่ไม่ถึงอุปกรณ์เทียมนั้น
1: ใช่ฮะ
0: ใช่ฮะก็คือตอนนี้ก็คล้ายๆแล้วล่ะของคนไข้ก็คือมีหัวใจเทียมฝังอยู่ข้างในในร่างกายเลยหมุนอยู่ข้างในอื้ออยู่ข้างในมีกล่องคอนโทรลอยู่ข้างนอก
1: แต่ต้องหิ้วไปด้วย
0: แล้วก็มีแบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ดึงแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้แต่อนาคตเนี่ยถ้าทุกอย่างมันฝังอยู่ข้างในก็อาจจะเป็นแค่พลังงาน

0: ผู้ป่วยรายแรกที่ได้รับการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมวันนี้เขามีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรเราตามไปคุยกับเขากันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่บ้านของคุณวีรกิจตวสินพงสุขครับเพื่อมาคุยถึงอาการที่คุณวีรกิจเคยเฉียดตายมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยนะครับสวัสดีครับคุณวีรกิจครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาการที่ว่าคือ
1: เหนื่อย
0: ครับ
1: ทานข้าวไม่ลง
0: โอ้แค่2อย่างน
1: ี
0: ้หูอื้อด้วยใช้ชีวิตเหมือนจะปกติไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้ากินไม่ได
1: ้
0: เหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมฮะอาการที่ว่ารวมแล้วคือเป็นอาการอะไรครับ
1: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
0: น้ำท่วมปอดแล้วหัวใจล้มเหลว
1: ครับ
0: พอฟังหัวใจล้มเหลวเนี่ยเราคิดว่าคนที่หัวใจล้มเหลวก็น่าจะไม่รอดแล้ว
1: ใช
0: ่แต่คุณวีรกิจ
1: ก็รอดมาร
0: อดมาได้นะ
1: เพราะคุณหมอช่วยไว
0: ้ครับผมอาการหัวใจล้มเหลวที่ว่านี่มันเริ่มต้นนี่เป็นไงฮะ
1: รู้สึกว่ามันเหนื่อยทานข้าวไม่ลง
0: ครับ
1: หูอื้อ
0: ครับ
1: ของผม
0: อันนี้อาการรวมกันเลยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วพอทิ้งไประยะไปนานๆมันเป็นยังไงแย่ลงไปยังไง
1: แย่ลงน้ำมันจะท่วมปอด
0: ครับอาการน้ำท่วมปอดเป็นไงฮะ
1: เหนื่อยขึ้นเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้ว
0: ครับคือแต่ก่อนนี่เดินเหิน
1: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
0: ขึ้นชั้นสองสบายสบาย
1: หลังจากนั้นน้ำท่วมปอดก็ขึ้นไปถึงก็เหนื่อยหอบเลย
0: ครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: จริงๆหัวใจโตผมเป็นมา10 ปีแล้ว
0: 10 ปีเลยเหรอ
1: ประมาณ10 ปีแล้ว
0: หัวใจโตเหรอ
1: ใจโตครับ
0: มันโตสักขนาดไหนพอเห็นภาพ
1: เมื่อก็ทราบเอาคุณหมอวัดขึ้นมาเรื่อยๆโตปีละเซนปีละเซน
0: ปีละเซนขยายขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับครับ
0: เป็น10 ปีแปลว่า10 ปีก็10 เซนเลยนะ
1: ครับเกือบถึง
0: โตขึ้นเรื่อยๆทุกปี
1: ครับ
0: ปีละเซนโตขึ้น
1: แต่จำไม่ถึง10 ปีเป็น10 เซน
0: อ๋อฮะพอคุณหมอบอกว่าหัวใจโตแล้วก็หัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเนี่ยการรักษานั้นทำไงบ้าง
1: ก็ทานยาอย่างเดียว
0: ครับ
1: คุณหมอว่าสุดท้ายคือต้องเปลี่ยนหัวใจ
0: ต้องเปลี่ยนหัวใจ
1: พอดีของผมมีปัญหาคือความดันปอดสูงไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุณหมอเลยแนะนำว่ามันไม่สามารถจะผ่าตัดได้แล้วช่วยแม่ผมก็ทำใจไปแล้ว
0: ทำใจไปแล้ว
1: ตายไปตายช่างมัน
0: ใครพูดคำนี
1: ้ผม
0: ทำไมถึงพูดแบบนี
1: ้เพราะหมอบอกว่าหมดหนทางช่วยแล้ว
0: ครับหมายถึงว่าใช้ยาก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับเปลี่ยนใจก็ไม่ได้
0: จะผ่าเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ได้เพราะว่าความดันปอดสูง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็น

0: ทางเดียว
1: ใช่ครับแต่หมอโทรบอกว่ามีทางหนึ่งคือใช้ใส่เครื่องแต่คนแรกประเทศไทยนะ
0: พอคุณหมอบอกอย่างนี้คุณวิรกิจได้ยินแล้วเป็นไงตกใจ
1: แล้วตกใจเหมือนกันเราคนแรกเลย
0: คนแรกด้วย
1: ค
0: ือบางอย่างเนี่ยบอกโอ้เป็นคนแรกของประเทศไทยที่ฟังดูแบบโอ้ย
1: น่
0: าภูมิใจ
1: แต่ว่าน่าภูมิใจ
0: พอผ่าเป็นคนแรกเปลี่ยนหัวใจเทียมมันฟังดูน่าตกใจ
1: ใช่ครับว่าลองไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: ตอนนั้นตัดสินใจทันทีเลยไหมฮะพอคุณหมอบอกปุ๊บ
1: ก็ยังครับผมบอกว่าผมไปดูดวงก่อนเขาดูดวง
0: ไปดูดวงก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนใช่ไหม
1: ตั้งหลักนิดนึง
0: เอาวันเดือนปีเกิดไปดูดวงก่อน
1: สุดแล้วไม่ได้ดูหรอก
0: เอาเหร
1: อก็ไม่มีใจให้เก่งแล้วไม่เชื่อ
0: ครับ
1: ผมเลยไปทำบุญ
0: ไปทำบุญก่อน
1: ครับ
0: คือทำทุกอย่างให้กำลังใจ
1: ใช่ครับ
0: ดีที่สุด
1: ใช่
0: คนในครอบครัวด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่ปรึกษากันเข้าห้องผ่าตัดตั้งกี่โมงจำได้ไหม
1: ตั้งแต่ออกจากห้องพัก8โมง
0: 8โมง
1: เดือเข้าทีก็9โมงรู้สึกตัวตอน4 5ทุ่มแล้ว
0: 4โอ้โหแล้ว
1: ผม4 5ทุ่มรู้สึกตัวว
0: ินาทีที่รู้สึกตัวมาลืมตาขึ้นมาเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีใจ
0: ครับ
1: ว่ารอดแล้ว

0: โหวันนี้ได้รู้เรื่องหัวใจชัดเจนมากครับที่สงสัยมานานบางอย่างก็เป็นความรู้ใหม่ต้องขอบคุณอาจารย์มากทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเรียนด้านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจครับอาจารย
1: ์ถ้าจะบอกกันตามตรงนะฮะส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อ
0: ครับ
1: เพราะคุณพ่อก็เป็นหมอผ่าตัดหัวใจนะครับคุณพ่อผมก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ศรีราษฎร์เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: นั้นก็ได้รับสัมผัสเรื่องของการผ่าตัดหัวใจมาตั้งแต่เด็ก
0: ๆ
1: สมัยก่อนเรามีห้องดูการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
1: ปิดเทอมก็จะพาเพื่อนมานั่งดูการผ่าตัดหัวใจ
0: พ่อทำงานอยู่ข้างในเราส่องกระจกดูอย่างนี้เลยเหรออ
1: ยู่ชั้นบน
0: ฮะ
1: แต่ที่แน่ๆผมชอบการผ่าตัดมาเป็นงานฝีมือ
0: ครับ
1: นะครับได้ผลทันตา
0: ได้ผลทันตา
1: ไม่ถึงว่าสมมติไส้ติ่งอักเสบผมตัดไส้ติ่งออกวันรุ่งขึ้นเขาดีเลย
0: หายเลย
1: ผมชอบอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็พอผมไปเรียนผ่าตัดทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนจะมาเรียนผ่าตัดหัวใจ
0: ครับ
1: พอผมผ่านการผ่าตัดหัวใจก็คิดว่าอาจจะเพราะการปลูกฝังเพราะว่ายีนมันรู้สึกเข้าใจง่ายมันรู้สึกว่าสนุกและมีความท้าทายนะครับมันมีทั้งระบบไฟฟ้าระบบปั๊มเลือดในตัวมันเองผมชอบโรคที่ช่วยชีวิตจริงๆพอเราได้สัมผัสมาอยู่กับหน่วยหัวใจแล้วชอบจริงๆตอนนี้เราก็เลือกที่จะเรียนอันนั้นซึ่งมีประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายทั่วไปนะครับก็รู้สึกว่าถ้ามีคนไข้กรณีเดียวกันแต่เหตุเกิดที่อื่นนะครับตัวอย่างเช่นจังหวัดอื่นและมาไม่ทันเขาก็เสียชีวิตเห็นแล้วก็เสียดายบางครั้งก็มาช้าเกินไปถ้าเขามาทันหรือเทคโนโลยีนี้มันแพร่หลายมากกว่านี
0: ้
1: ผมถึงอยากจะสอนให้แพทย์ผ่าตัดหัวใจเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้และพยายามพัฒนาให้เทคโนโลยีนี้มันราคาถูกลงในประเทศไทยตอนนี้ก็พยายามจะทำวิจัยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลเองพยายามจะพัฒนาเครื่องประยุงใจราคาถูกเพื่อที่ว่าอนาคตจะได้ทุกโรงพยาบาลสามารถทำได
0: ้โอ้เยี่ยมเลยครับครับนี่คือบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เป็นทั้งหมอผู้ลงมือผ่าตัดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และอยากให้แพร่หลายไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณที่ทำให้เรารู้จักโรคและมองโรคในแง่ดีในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับขอบคุณครับ

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองในขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะวันนี้วันพุธที่4พฤษภาคมค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่เราลัดคิวหมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เราคุยกันสดๆนะคะแล้วก็คุณหมอ2ท่านในรายการพร้อมจะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วนะคะมันเป็นคำถามที่เราเตรียมไว้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจจะตกหล่นกับการตอบคำถามในวันก่อนๆด้วยนะคะอาจารย์หมอสองท่านในรายการวันนี้ที่ลัดคิวมาคุยกับเรานะคะอาจารย์แอะและอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธสุขเกษมสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาหน่วยภาพวินิจฉัยโรคทรวงอกและระบบทางเดินหายใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ต้นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและอาจารย์ต้นยังเป็นเลขาธิการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นค่ะอาจารย์แอดค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้คึกคักกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามนะคะที่คุณผู้ชมรอกันอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวัน
2: ที่สำคัญมากวันนึงครับ
0: ค
2: ุณธนากรก็คือเป็นวันที่ชื่อว่าวันโรควันหืดโรคนะครับวันหืดโรคนี่ก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น World Asthma Day ถ้าจะคุ้นชินกันนะว่ามีวันเบาหวานโรคนะครับมีวันวัณโรควันถุงลมโป่งพอง
0: ก็จะ
2: วันเอสโรคอะไรพวกนี้ครับความสำคัญก็คือว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในปี1993เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับเรื่องของวันหืดโรคขึ้นมาครั้งแรกถามว่าทำไมเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาเรื่องของโรคหืดเนี่ยในประชากรบนโลกใบนี้มันไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคหืดทั่วโลกเนี่ยสามารถได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันก็เป็นการเพิ่มในเรื่องของความตระหนักรู้หรือว่า awareness นะฮะของทั้งคนไข้เองทั้งของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางภาคประชาชนในเรื่องของทางด้าน public awareness ต่างๆเกี่ยวกับสื่อมวลต่างๆว่าให้เข้าใจว่าโรคหืดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับ
0: และเราจะดูแลคนไข้โรคหืดอย่างไรนะคะม
2: ี
0: ความสำคัญอย่างไรทำไมเนี่ยองค์การอนามัยโลกถึงกำหนดว่าต้องมีวันหืดโลกว
2: ัน
0: น
2: ี้อ
0: าจารย์ต้นอาจารย์แอ้มมาละนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราไปดูเคสว่าโรคหืดมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราจะดูแลคนที่เป็นโรคหืดอย่างไรติดตามจากเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
3: โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อและสามารถรักษาให้หายได้แต่เป็นอันตรายชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโรคนี้เกิดจากภาวะหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นมากผิดปกติทั้งจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมหดเกร็งตีบแคบเป็นพักๆทำให้เกิดอาการเหนื่อยหายใจลำบากตามมาปัจจุบันพบว่าอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคหืดลดลงแต่อัตราการเสียชีวิตจากอาการร่วมของโรคหืดกลับเพิ่มขึ้นซึ่งพบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละ 8-9 รายคิดเป็น 3,142 รายต่อปีหรือ 3.42 ต่อประชากร 100,000 คนซึ่งผู้ใหญ่จะเสียชีวิตมากกว่าเด็กประมาณ5เท่าปัจจัยแวดล้อมของโรคนี้เกิดขึ้นได้จากทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของ

0: ู้ป่วยหากครอบครัวมีประวัติหรือผู้ป่วยมีภาวะโรคพบร่วมอย่างภาวะนอนกรนจนอุดกั้นทางเดินหายใจโรคอ้วนและอาการภูมิแพ้รวมถึงสิ่งกระตุ้นให้อาการหอบกำเริบเช่นฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ฝุ่นละอองตามบ้านเรือนควันบุหรี่ขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรดอกไม้สารเคมีเป็นต้นล้วนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหืดได
1: ้มีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ต้นบอกว่าบางทีมันมีช่องว่างในการที่จะดูแลคนเป็นโรคหืดแต่อย่างนี้ค่ะที่ดิฉันสงสัยอันแรกก็คือว่าดิฉันรู้จักโรคนี้ในนามของโรคหอบหืด คนหอบหืดหอดหืดเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้ทางสากลเขาเรียกว่าโรคอะไรคะ
2: จริงๆถ้าเอาตามศัพท์ราชบัณฑิตนะครับเราเรียกว่าโรคหืดแต่ว่าในทางภาษาของคนไข้หรือว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นโรคหอบหืดผมคิดว่ามันเป็นการรับรู้ของทางด้านสังคมแล้วก็ผู้ป่วยว่าถ้าคุณเป็นโรคหืดคุณต้องหอบแต่ความจริงแล้วนะครับคุณนรกรอาจารย์วราวุฒิครับคนหลายๆคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอาจจะไม่ได้หอบนะฮะอาจจะรักษาโรคหืดที่เขาเป็นเนี่ยจนกระทั่งโรคมันสงบแม้ว่าจะไม่หายขาดจนเขามีชีวิตเป็นคนปกติเราไม่อยากจะไปเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าคุณเป็นโรคหอบหืดเพราะว่าเขาไม่เคยหอบเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากโรคหอบหืดหรือหืดหอบมาเป็นโรคหืดนะครับผม
3: ทีนี้อยากถามเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกว่าปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นวันหืดโลกแสดงว่าระดับของปัญหานี่มันใหญ่ระดับโลกทีเดียวทีนี้สถานการณ์ทั้งระดับโลกแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์ลักษณะของปัญหาของโรคหืดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆก็เหมือนที่อาจารย์วราวุฒิถามนะว่าในวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคหืดเนี่ยมีจำนวนเนี่ยลดลงและเพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาคเราต้องยอมรับครับว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องคือทั้งในแง่ของตัวกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วมลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นทำให้สุขภาวะของทางด้านปอดของมนุษย์เราเนี่ยเริ่มแย่ลงในยุคเขาเรียกว่าในสมัยที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทั้งในแล้วก็นอกครัวเรือนเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีภาวะความเจ็บป่วยจากโรคเนี่ยมากขึ้นแม้ว่าเราจะยอมรับว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายขาดนะครับผม
1: ไม่หายขาดด้วย
2: ใช่จากถ้าสถานการณ์เนี่ยประชากรทั่วโลกประมาณ300 ล้านคนครับจากได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากโรคหืดในประเทศไทยนะครับประมาณราวๆ 7% จากการที่เขาทำการเขาเรียกว่าเซอร์เวย์หรือว่าทำการสำรวจนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากครับว่าจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหืดแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งก็มองได้ว่าหลายปัจจัยก็คือในเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองจากการถูกกระตุ้นด้วยมลพิษและการรักษาที่อาจจะยังมีเขาเรียกว่าความไม่ต่อเนื่องเพื่อทำให้โรคหืดที่คนไข้เป็นเนี่ยมันสงบลงคือไม่เกิดอาการหอบหรือไม่เกิดอาการหอบกำเริบจนต้องมาห้องฉุกเฉินหรือเสียชีวิตจากโรคหืดเหมือนที่เราได้ชมในวิดีโอทัศน์เมื่อกี้ไป
3: อาจารย์ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราหรือบุตรหลานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดนะครับมันมีจุดเด่นหรือว่าลักษณะอะไรที่ทำให้เราต้องคิดถึงบ้างครับ
2: คือจริงๆก็มีคนบอกเสมอนะครับว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านใดท่านหนึ่งเป็นโรคหืดเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือว่าอาการที่เป็นตัวทำให้เราต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าตรีตรองว่าเออเราตระหนักว่าเราจะเป็นโรคหืดหรือเปล่าหรือว่าคนในครอบครัวเราเป็นหรือเปล่าสำคัญพูดง่ายๆนะครับอาการก็คือจะมีอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นว่าเกิดจากหลอดลมตีบก็จะมีอาการหายใจลำบากมีอาการหายใจมีเสียงดังหวิดหวีดเหมือนกับเสียงเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเสียงเหมือนแมวกรนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกนี้มันจะมีตัวกระตุ้นที่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเนื้อของสารก่อภูมิแพ้นะครับเช่นไรฝุ่นนะครับบางคนเจอฝุ่นปุ๊บเริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการหายใจลำบากนะครับและที่สำคัญนะครับโรคนี้ไม่ได้อยู่ตัวโรคหืดอย่างเดียวมักจะพบร่วมกันกับภูมิแพ้ของทางด้านทางเดินหายใจส่วนบนก็คือจมูกนะครับอาจจะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วยนะครับพวกนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำการตรวจแล้วก็ให้การรักษา
1: พบร่วมกันแต่ไม่ใช่โรคเดียวกันใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ภูมิแพ้กับหืดคนละโรคใช่ไหม
2: คนไข้หืดทุกคนไม่ต้องเป็นภูมิแพ
1: ้คนเป็นหืดไม่เป็นภูมิแพ้คนเป็นภูมิแพ้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหืด
2: ถูกต้อง
1: แต่ว่าอาการจะร่วมกันได
2: ้ใช่ครับพบเจอร่วมกันได้ครับว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดประมาณ170นะครับจะมีอาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะครับในขณะที่ประมาณ 30% นะครับของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ในจมูกนะครับเป็นโรคบางคนบอกเป็นโรคแพ้อากาศจะเจอโรคหืดรวมได้ประมาณ 30% ถ้าเราคิดภาพมันก็เป็นวงที่เชื่อม

0: ัน2วงแต่ไม่ใช่วงเดียวกันครับ
1: ค่ะแต่ฟังอาจารย์ต้นแล้วเนี่ยคนเป็นหืดดูเหมือนว่าอาการจะรุนแรงกว่าคนเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าหลอดลมตีบเราไม่สามารถที่จะเอาออกซิเจนเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับภายในนะครับกับเรื่องของการทํางานของปอดเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเพราะถ้าเราหายใจไม่ได้เนี่ยเกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยแต่ว่าจมูกเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการแสดงของเขาอาจจะมีทั้งจมูกมีทั้งผิวหนังซึ่งอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะครับความสำคัญของตัวโรคดังกล่าวแต่ว่าถ้าเทียบกับโรคหืดแล้วเนี่ยอาการหืดมันมีความน่ากลัวมากกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: ครับครับคือในเรียกว่าในจุดที่แย่ที่สุดคือคนไข้สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับผม
2: ครับทีนี้เราพูดถึงการติดในการรักษาของโรคหืดนะครับมันมีโอกาสที่จะหายขาดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะคุมโรคมากน้อยแค่ไหนวิธีการรักษาในปัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีทางเลือกอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องยอมรับครับว่าเราผ่านการรักษาในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคหืดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆอ่ะน่าจะเกือบประมาณราวๆเกือบร้อยกว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าเป็นโรคหืดรักษาไม่หายขาดแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราจะเปลี่ยนคำว่าหายขาดไม่หายขาดเนี่ยเป็นการควบคุมให้โรคมันสงบหรืออยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นโรคที่ไม่กำเริบหรือว่าอยู่ในภาวะเหมือนคนปกติเพราะว่าเหมือนกับทุกโรคนะครับเบาหวานก็ไม่หายขาดใช่ไหมครับโรคไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงก็ไม่ได้หายขาดแต่ทำไมเราต้องกลับมานั่งมองว่าการรักษาโรคทำอย่างไรให้โรคหืดไม่หอบนะครับคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่เกิดอาการหอบกำเริบนะครับที่ต้องมาห้องฉุกเฉินหรือไม่เกิดการเสียชีวิตจากโรคหืดปัจจุบันนะครับยาที่เรารู้จักมาเกือบประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็คือยาสูตรพ่นสเตียรอยด์นะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลดปัญหาเรื่องของการอักเสบในหลอดลมนะครับแล้วก็มีการใช้ยาอื่นมากมายนอกจากสเตียรอยด์เช่นการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่กลไกพื้นฐานของการเกิดโรคหืดนะครับแล้วก็มีการรักษาอื่นมากมายในปัจจุบันเพื่อช่วยทำให้โรคหืดที่ผู้ป่วยมีเนี่ยมันสงบก็คือเป็นโรคหืดได้แต่คุณต้องไม่หอบนะครับ
2: ทีนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของการพยายามที่จะปิดรอยโหว่หรือว่าของการเข้าถึงในการรักษาโรคหืดทั่วโลกเลยครับอาจารย์อุปสรรคที่สำคัญในการที่คนไข้เขาไม่สามารถไปถึงการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยปัจจุบันคืออะไรรวมถึงในประเทศไทยด้วยครับอาจารย
0: ์ผมอยากให้มองเป็น2มิตินะครับคำว่า gaps หรือว่าช่องว่างเนี่ยคืออันดับแรกคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยขาดซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค
2: ความเข้าใจ
0: หรือว่าครอบครัวนะฮะไม่เข้าใจว่าคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยเขาต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาเรียกเป็นเรื่องของ awareness ในฝั่งของผู้ป่วยและก็ญาติอีกปัจจัยหนึ่งครับคือปัจจัยในเรื่องการรักษาคือการเข้าถึงยาอาจารย์ทราบไหมครับคุณนภกรทราบไหมครับว่าประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินซื้อยานะ
1: ครับ
0: เขาจะเข้าถึงยาไม่ได
2: ้
0: 5% ของประชากรเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได
1: ้ไปโรงพยาบาลก็อาจจะลำบากด้วยใช่ไหม
0: ครับผมถึงบอกว่าประเด็นในวันนี้ที่มานั่งคุยกันว่าทำไมต้องมีวันหืดโรคเพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มความตระหนักรู้ของทั้งผู้ป่วยเองว่าถ้าคุณมีโรคนี้คุณต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรคหืดของคุณเนี่ยมันสามารถควบคุมได้คือพนักงานโรคหืดสงบไม่หอบและในมุมมองของภาคบุคลากรทางการแพทย์คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกวิถีทางนะครับและสุดท้ายก็คือภาครัฐแล้วก็ในภาคของภาคประชาชนในแง่ของการทำให้การรักษาโรคเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่เข้าถึงได้ในทุกระดับของผู้ป่วยเพื่อทำให้โรคหืดเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคอื่นๆนะครับจันวราวุฒิคุณนรกรเหมือนเบาหวานเหมือนโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับHIV/AIDS เนี่ยเราต้องยอมรับเพราะว่าก็มีการเข้าถึงยาได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ค่ะนี่พอดีพอพูดถึงหอบโรคหืดเนี่ยนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดลมตีบเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจช่วงนี้โรคระบาดก็คือโควิดก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีคำถามจากคุณไก่มาค่ะอาจารย์ต้นคุณไก่อายุ38ปีนะบอกว่าขออนุญาตสอบถามค่ะคนที่เป็นหืดเนี่ยหืดหรือหอบเนี่ยติดโควิดนานไหมคะสมมติเป็นหืดนะติดโควิดนานไหมคะที่ปอดจะกลับมาปกติพอดีคุณไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไอแห้งไปหาหมอบอกว่าปอดปกติอาการแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับโควิดหรือไม่น่าจะเกี่ยวกับโรคประจำตัวที่คุณไก่เป็นอยู่ก็คือโรค
0: ผู้ป่วยโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่ง

0: หอบคือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจเนี่ยวันที่เขาติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับอาจารย์วันก็คงเคยเห็นเคสที่เราดูด้วยกันนะฮะหลายๆเคสก็คือว่าความรุนแรงของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวทางด้านการเดินหายใจแล้วติดโควิดกับคนที่มีโรคประจำตัวนะครับทางด้านหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้เวลาติดเนี่ยต้องยอมรับว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอาการของโรคโควิดที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีโรคประจำตัวถ้าถามว่าโรคหืดเพิ่มความเสี่ยงมากไหมในจุดนี้ก็ยังเป็นอะไรที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดหรือเปล่าแต่เมื่อในเคสของกรณีของคุณไก่ก็บอกว่ายังมีอาการเหนื่อยอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าตรวจร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้พบความผิดปกติเหมือนเราฟังหูฟังตรวจร่างกายคนไข้ในคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรแม้กระทั่งเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับอาจารย์วราวุฒินะต้องยอมรับว่าอาจารย์วราวุฒิก็ดูเอ็กซเรย์ปอดของคนไข้ที่เป็นโควิดมาเยอะมากนะครับอาจารย์แอคคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไวพอใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับคือเรื่องของความผิดปกติของหลอดลมในการภาพถ่ายรังสีทรงอกทั่วไปการที่จะเห็นความผิดปกติเนี่ยมันมักจะเป็นเคสที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วเนาะจากเนาะเช่นมันมีลักษณะของลมข้างเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าปอดมันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับคนไข้มักจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วในความผิดปกติที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าในหลอดลมขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องส่งตรวจวิธีการอื่นครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับก็จะทำเห็นความผิดปกติได้ไวขึ้นชัดขึ้นแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเราไม่ได้เอาคนไข้โรคหืดทุกคนมาถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเราจะเลือกเคสที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่ามีเคสที่ซับซ้อนครับอาจารย
2: ์ค่ะนี่เลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคหืดหรือว่าเป็นถุงลมโป่งพองและเป็นโควิดเนี่ยก็ควรที่จะต้องเอ็กซเรย์หรือว่าฉายรังสีให้เห็นให้ชัดเจนอย่างนี้หรอคะ
0: คือผมมองสองประเด็นครับคุณตั๊กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่ารุนแรงนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเคสของคุณไก่ที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นะบอกว่าตรวจไม่เจออะไรนี่ผมก็ยังรู้สึกว่าต้องไปหาสาเหตุอื่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยโควิดที่มีผลต่อทางปอดนะครับจันทร์วราวุฒิคุณนากรอาจจะเป็นผลตลอดเลือดทำให้บอกไอ้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรก็ต้องไปหาสาเหตุนะครับอาจจะต้องเป็นการตรวจพิเศษทางรังสีเหมือนที่จันทร์วราวุฒิบอกไปท้ายที่สุดครับโรคที่เขาเป็นเนี่ยก็ต้องรักษาเพราะว่าถ้าใครเป็นโรคหืดอยู่แล้วการที่พ่นยาสูตรพ่นเป็นประจำเพื่อทำให้โรคหืดสงบโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ต่อแม้ว่าคุณไก่จะหายจากโควิดก็ตามนะครับผมในจุดนี้
1: เมื่อกี้มีคุณไก่ให้ประเด็นที่น่าสนใจจันต้นบอกว่ามีโรคร่วมคือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าไม่แน่ใจว่ามีสำลักร่วมด้วยหรือเปล่าการที่มีกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักเนี่ยครับอาจารย์ในส่วนของหืดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ตรงหอบหืดมันกำเริบหรือว่ามันอาจจะคุมไม่ได้ไงครับ
0: ก็ดีเลยครับจานแอร์เพราะว่าต้องยอมรับครับจานว่าโครงสร้างคือหลอดอาหารกับหลอดลมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนบ้านกันห
2: ่
0: างกันแค่ประมาณ1มิลลิเมตรเองนะคือติดบ้านติดฟ้าบ้านติดกันเลยนะ
1: เพื่อนบ้านนะ
0: ใช่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเนเบอร์ฮูดกรดที่ออกมาจากหลอดอาหารมันก็จะย้อนกลับเข้ามาที่หลอดลมแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการหลอดลมตีบมีการศึกษาในต่างประเทศนะคะว่าผู้ป่วยที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะทำให้อาการของโรคหืดเนี่ยควบคุมไม่ได
2: ้
0: ผมก็เลยกลับไปดูในเคสของคุณไก่ว่าต้องกลับไปดูว่าโรคกรดไหลย้อนให้การรักษาหรือยังเพราะถ้าเรามีโรคร่วมอยู่เราไม่ให้การรักษาโรคหืดที่คุณไก่มีที่เคยสงบหรือยังควบคุมไม่ได้ก็จะยังทำให้มีอาการของโรคต่อไปนะครับผม
2: นี่เลยค่ะคำถามของคุณโจก็เลยถามเพิ่มเข้ามานะคุณโจอายุ38หนัก70สูง170บอกว่าเป็นหืดค่ะเป็นหอบหืดมีวิตามินเสริมอะไรไหมที่จะกินแล้วมันจะแบบว่าแข็งแรงขึ้นนะคะ
0: แม่ผมอยากจะตอบประโยคนึงนะครับว่าจริงๆมันก็มีงานวิจัยต่างประเทศนะครับว่าการทานพวกวิตามินซัพพลิเมนต์นะฮะบางคนจะเชื่อว่าการทานวิ
2: ตาม
0: ิน
2: ซ
0: ีเป
2: ็
0: นประจำจะไม่เป็นหวัดเราคงเคยได้ยินเรื่องพวกนี้กันมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: วิตามินซีอะไรนะเสริมภูมิต้านทานอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: แต่จริงๆต้องไปดูในงานวิจัยที่เป็นภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเอาการศึกษาหลายๆการศึกษามารวมกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนว่าการรับประทานวิตามินเป็นประจำโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยจะทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจของเรากลับมาทำงานได้ปกติแต่ผมจะมานั่งมองอีกจุดนึงคือว่าถ้าคุณโจเป็นโรคหืดที่สำคัญในการรักษาคือมันที่เราคุยในช่วงต้นของรายการ
2: ค
0: ือการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์เป็นประจำเพื่อลดการอักเสบในหลอดลม
2: และต้องทำต่อเนื่องด้วย
0: ต้องต่อเนื่องผมคิดว่าการรักษาหลักเราต้องทำส่วนการรักษาที่เป็นตัวเสริมหรือว่าเป็นซัพพลิเมนต์อันนี้ถ้าข้อมูลยังไม่ชัดในปัจจุ
2: บ
0: ันผมคิดว่าทำไม่ทำอันนี้ละตปัจเจกถ้าตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินดังกล่าวครับผม
1: อาจารย์มีคนชอบถามเลยอ่ะว่าบางคนชอบกลัวเพิ่งได้ยินว่าเป็นสเตียรอยที่สูตรพ่นเขาก็มักจะกลัวว่ายาจะแรงหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงเช่นเป็นโรคติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไหมอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้หน่อยครับว่าสเตียรอยที่สูตรพ่นสำหรับโรคหืดเนี่ยความปลอดภัยหรือว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็

0: จะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนบางคนก็ชอบกังวลว่ามันจะแรงไปอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์ก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่กังวลเรื่องสเตียรอยด์นะครับผมบอกเลยนะครับว่าแพทย์หลายท่านที่จะสั่งสเตียรอยด์คนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยก็มีความกังวล
2: อ๋อจริงเหรอทำไม
1: ต้องยอมรับครับเพราะว่าถ้ามองเป็นไข้สองกลุ่มนะครับพี่ตั๊กถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยเขาจะกลัวเด็กตัวเตี้ยเพราะว่าการที่ใช้พ่นยาสเตียรอยด์ประจำเนี่ยบางคนจะกังวลว่าเด็กจะมีปัญหาเรื่องการพัฒนาของความสูงอาจจะสูงมากกว่าเพื่อนในคลาสเรียนแต่คุณตั๊กทราบไหมครับว่าเด็กที่ขาดออกซิเจนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับเพราะคุณหอบทุกวันก็มีการสารว่าสเตียรอยด์ทำให้เด็กมีความสูงต่างกันเนี่ยแค่ประมาณเซนเดียวผมคิดว่าถ้าเด็กสูง171กับสูง170แต่ว่าพัฒนาการของสมองที่ต่างกันคนหนึ่งสอบผ่านชั้นได้อีกคนหนึ่งสอบตกตลอดเพราะว่าหอบทุกวัน
2: อ
1: ันนี้มีความสำคัญมากกว่า
2: เอาคุณภาพชีวิตที่ดีดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ภาพรวมดีกว่า
1: ในมุมมองของผู้ใหญ
2: ่
1: การให้ยาเสพติดเป็นประจำเนี่ยผลข้างเคียงที่เราจะกังวลมากที่สุดก็คือผลข้างเคียงเฉพาะที
2: ่
1: เพราะว่ามันไม่ได้ดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารมันเข้าไปที่ในปากแล้วก็ลงไปในหลอดลมเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงที่เรากังวลก็คือเรื่องการเกิดเชื้อราในช่องปากซึ่งเราจะเน้นให้ผู้ป่วยว่าเมื่อคุณสูดพ่นยาเสพติดเสร็จปุ๊บคุณต้องทำการบ้วนปากนะครับให้เรียกว่ายาที่ค้างอยู่ในปากเนี่ยออกไปให้หมดทุกครั้งที่คุณสูดพ่นยา
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่เราอธิบายผู้ป่วยของเราส่วนผลข้างเคียงในแง่ของการกดภูมิคุ้มกันในระยะยาวทำให้มีการพูดง่ายติดเชื้อมากขึ้นไหมตรงจุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าในผู้ป่วยโรคหืดข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจนนะครับผม
0: คือดูเหมือนประโยชน์ที่ได้ในการคุมตัวโรค
1: จะมากกว่าโทษ
0: จะมากกว่าโทษหลายเท่านัก
1: ครับผมใช่ครับ
2: มีหลายๆคนนะคะสนใจถามเรื่องหืดมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นคุณนัทบอกว่าตอนเด็กๆนะตอนนี้อายุ29นะตอนเด็กๆเคยเป็นหอบหืดมาแล้วหายละตอนนี้ฝุ่นเยอะก
1: ็
2: กลัวว่าจะกลับมาเป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะทำยังไงดีต้องดูแลตัวเองยังไงคะซื้อยาพ่นมาช่วยละ
1: คำถามของคุณนันที่ผมอยากจะบอกว่าฝุ่นเนี่ยแก้ไม่ได
0: ้
1: ต้องยอมรับคำว่าฝุ่นเนี่ยผมอยากจะให้เราแยกเป็น2ประเด็นเนา
2: ะ
1: คำว่าฝุ่นที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวที่เป็นในเรื่องของดัสหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพวกฝุ่นละออง
2: ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
1: จากมลพิษต่างๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยไอเสียค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เป็นต้องยอมรับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นในกลุ่มที่เรียกเป็นของสารก่อระคายเคืองแต่มันจะมีคำหนึ่งครับคุณธนากรท่านวราวุฒิเวลาคนเขาบอกว่าแพ้ไรฝุ่นไอ้คำว่าไรฝุ่นตัวนี้มันคือมันเป็นแมลงซึ่งตั
2: วเล็ก
1: มาก
2: เราบอกไม่เห็นครับอยู่ในที่นอนอะไรนี่ใช่ไหม
1: มันอยู่ตามที่นอนหมอนมุกนั่นคือประเด็นว่าไรฝุ่นพวกนี้มันก็จะมีความชอบที่จะมากินพวกเขาเรียกว่าคราบผิวหนังหรือว่าที่มันมีการเขาเรียกว่าเป็นรังแคนะครับของเราที่มันตกตามที่นอนซึ่งพวกนี้มูลของรังไรฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ที่เป็นทุกๆเช้าตื่นมาตอนเช้าน้ำมูกไหลคัดจมูกจะนะบางคนก็ขึ้นมาหอบแยกเป็นสองประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าฝุ่นเยอะต้องหลีกเลี่ยงสารก่อระคายเคืองการซื้อยามาพ่นประจำต้องดูก่อนเป็นยาอะไรเพราะถ้าเป็นยาที่เป็นยาพ่นสูตรบรรเทาอาการหอบหืดธรรมดาอันนี้เป็นยาที่ไม่ได้ช่วยอะไรเป็นยาแค่ระดมนะซึ่งแก้แค่ปลายทางต้องไปดูว่าถ้าอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ของคุณนัทก็คือต้องการใช้ยาสูตรพ่นสเตียรอยด์ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย
2: ์ครับผม
0: แต่ถ้าไม่มีอาการสถานการณ์มันสงบแล้วไม่มีอาการเลยมันก็ไม่ควรที่จะซื้อยามาพ่นเองใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องยอมรับว่าบางคนก็สูตรพ่นเป็นประจำโดยที่อาจจะไม่ได้ผลจากการรักษาในแง่ของประสิทธิภาพแต่จะเกิดผลข้างเคียงนะครับเช่นอาจจะเกิดใจสั่นอาจจะเกิดมือสั่นบางคนสูตรพ่นยานอนไม่หลับเพราะว่ายาพวกนี้ก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาได้ครับ
0: อีกนิดนึงอาจารย์ในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่คิดว่าเราต้องเจอแน่ๆเนาะเช่นการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นคนไข้สูบเองหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนในที่ทำงานสูบอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่ทำให้โรคหืดเนี่ยมันแย่ลงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
1: จริงๆต้องยอมรับครับว่าควันบุหรี่เนี่ยถ้าเราไปวิเคราะห์นะฮะเอาพวกควันมาวิเคราะห์เนี่ยมีสารที่เป็นสารต่างๆที่ทำให้ทั้งเกิดมะเร็งแล้วเกิดโรคปอดเนี่ยเกือบ 5,000 ชนิดทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่ทั้งมือ1มือ2จริงๆมือ3ด้วยนะฮะ
2: มีมือ3
1: แต่ไม่ใช่มือที่3นะฮะคือบางทีเรามีคนสูบบุหรี่ในห้องทำงานแล้วควันบุหรี่ไปเกาะตามผ้าม่านตามโซฟาพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ดมโดยตรงแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เป็นการสูบบุหรี่มือ3
2: โอ้ก็คือใครเด็ดเข้ามาทีหลังก็จะได้
1: ใช่
2: ได้กลิ่นไปด้วย
1: ใช่แม้ว่าคนที่สูบจะหายไปจากห้องนั้นแล้วเนี่ยซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคหืดที่กำเริบได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณแม่ที่ตั้งท้องหรือก่อนตั้งท้องเนี่ยแล้วสูบบุหรี
2: ่
1: โอกาสที่เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหืดก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แต่คุณแม่ที่ไม่ตั้งท้องมันผมคิดว่าปัญหาเรื่องบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยในแง่ของการก่อโรคและปัจจัยในการเสริมโรคให้เกิดโรคและโรคแย่ลงนะครับผม
2: ให้อาจารย์ต้นพักหน่อยวันนี้มีคำถามเรื่องหืดเยอะแล้วนะคะ
0: กลัวว่าอาจารย์จะหืดเลย

0: เดี๋ยวจะตอบคำถามกันขึ้นคอนะคะ
1: ครับผม
2: ในอาจารย์พักแป๊บนึง
1: ได้ครับ
0: ไปที่อาจารย์แอ๊ะค่ะคุณพาอายุ58ปีนะคะอยากสอบถามว่าหากทำการสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเนื้อจะทราบได้อย่างไรคะว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อร้ายอย่างมะเร็งมันมีวิธีการดูหรือการวินิจฉัยที่จำเพาะไหมคะหรือพอเจอแล้วก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นมะเร็งอาการของคนที่เป็นเนื้องอกที่ตับอ่อนกับคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนต่างกันยังไงคะสงสัยคุณพากำลังสงสัยว่าตัวเอง
2: เข้าใจครับในการตรวจทางด้านรังสีวิทยาทางการแพทย์เรามีเครื่องสแกนหลายประเภทอยู่เนา
0: ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่า CT สแกนนะครับแล้วก็เครื่องทราบภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราเรียกว่าเครื่อง MRI นี่ก็เป็นสแกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างภาพในสนามแม่เหล็กนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในทางรังสีวิทยาคือเครื่องเพชรสแกนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปถามว่าเวลาที่เราเจอก้อนนะครับแน่นอนคอนเซ็ปคล้ายๆกันครับเราจะพยายามดูว่าก้อนนี้เป็นโอกาสที่จะเป็นก้อนเนื้องอกที่มีได้2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันเป็นมะเร็งกับกลุ่มที่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันไม่ใช่มะเร็งนะครับในทางภาพทางการแพทย์เราดูหลายอย่างเลยครับเช่นลักษณะของขอบเขตของก้อนมันเป็นยังไงนะครับลักษณะของเนื้อมะเร็งเนี่ยมันมักจะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะใช้ยาในการฉีดครับเข้าไปดูว่าลักษณะของตัวก้อนเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดที่ผิดปกติเราก็จะเห็นลักษณะของยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยไปอยู่ในหลอดเลือดของตัวก้อนได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคบางอย่างเช่นการใช้เครื่องเพชรสแกนเนี่ยเราจะดูการใช้น้ำตาลของตัวโรคครับเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะบริโภคน้ำตาลผิดปกติคือมันจะเรียกว่าจัดการกับน้ำตาลในร่างกายได้เยอะหิวมากมีการแต่งตัวที่ผิดปกติเราก็จะใช้ไอตัวเรียกว่าสารบางอย่างนะครับไปแท็กกับตัวใช้สารเพศสัตว์รังสีไปแท็กกับตัวเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนของร่างกายเนี่ยตรงก้อนเนี่ยมีการใช้น้ำตาลที่ผิดปกติมานะครับหรือว่าลักษณะก้อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันจะแพ็กกันแน่นมากเนี่ยการวิ่งของน้ำเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างจำกัดเราก็จะใช้เครื่อง MRI มาดูเลยครับว่าตรงไหนเนี่ยมันมีการแพ็กแน่นของเซลล์ที่ผิดปกติเราก็จะดูการเคลื่อนไหวของน้ำที่มันผิดปกติออกไปเพราะฉะนั้นทางรังสีวิทยามันดูตั้งแต่หลอดรูปร่างนะครับถ้าเป็นตะปุ่มตะป่ำขอบเขตไม่ชัดนะครับการเจริญเติบโตของเส้นเลือดที่ผิดปกติการวิ่งของน้ำในก้อนที่ผิดปกติหรือว่าการบริโภคหรือการใช้น้ำตาลของก้อนที่ผิดปกติเพราะในเวลาที่คุณหมอรังสีดูเราจะดูภาพรวมทั้งหมดเลยครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าก้อนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณพาดิฉันฟังอาจารย์แอร์ดิฉันก็จะสงสัยนิดนึงคือกระบวนการที่อาจารย์แอร์พูดมาเนี่ยเวลาเจอก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ในครั้งเดียวใช่ไหมคุณหมอต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆที่คุณหมอบอกก่อนใช่ไหมคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับ
0: ยังไงคะ
2: มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ประมาณ3อย่างครับ1คือเป็นมะเร็งแน
0: ่
2: ๆลักษณะมันจะลายชัดเจนครับ
0: มันจะเห็นชัดเจนเลยเหรอ
2: เช่นมันไปกินสมมุติว่าถ้ามันเป็นก้อนที่ตับอ่อนมันจะเราเจอก้อนที่มันไปกินหลอดเลือดหรือว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆโตเลยชัดเจน
0: คือถ้ามันเป็นมะเร็งเห็นชัดเจนเลยล่ะคะ
2: ในกรณีที่มันชัดเจนจะเป็นอย่างนี้ครับกับอันที่2คือเป็นลักษณะของไม่ใช่มะเร็งแน่ๆเช่นเป็นก้อนที่มีหินปูนทึบทั้งหมด
0: อ
2: ันนี้ไม่ใช่มะเร็งแน
0: ่ๆ
2: กับอันที่3คือมันมีความก้ำกึ่งกันนะครับระหว่างตัวจะเป็นมะเร็งไหมนะหรือว่าไม่เป็นโรคบางอย่างเช่นวัณโรคในประเทศไทยเนี่ยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดก้อนและตัวเป็นตัวหลอกที่อาจารย์ต้นบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในทางรังสีวิทยาเรามีเทคนิคหลายอย่างเลยครับว่าอย่างที่ผมไล่ให้ฟังจริงมีมากกว่านี้นะครับในการที่จะดูว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันเป็นเนื้อปกติหรือผิดปกตินะครับในกรณีที่มันเป็นมะเร็งเนี
0: ่
2: ยเราต้องตอบโจทย์ให้กับอาจารย์ต้นด้วยว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีสเตจจิ้งหรือว่าระยะของโรคแค่ไหนเช่นมันไปลุกล้ำเพื่อนบ้านหรือยังตัดได้ไหมตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
0: ค่ะอาจารย์ต้นคุณพรชัยค่ะถามว่าต่อมทอนซิลของผมโตต่อมทอนซิลโตนะตอนแรกมีเสมหะก็ไปหาหมอฉีดยากินยาหมดละมันก็ยุบไปนิดนึงแล้วนะคะเหมือนว่าจะหายนะพอวันนี้มันโตอีกมาแล้วครับทำยังไงดีครับผมจะไปหาหมอฉีดยาอีกดีหรือว่าตัดออกดีครับ
1: คำถามนี่ผมจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆ
0: เจอบ่อยมากเลยนะ
1: เราจะเจอแต่จริงๆทราบไหมครับว่าทอนซิลเนี่ยหรือว่ามันเป็นต่อมเหลืองชนิด
0: ที่มันอยู่ตรงนี้เนาะ
1: ใช่มันอยู่ตรงนี้ที่สองข้างครับคุณนรกร
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าเป็นทหารเฝ้าพระราชวัง
0: ทหารเฝ้าพระราชวัง

0: ทีเนลเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเนาะเครื่องนั้นเป็นประการด่านหน้าทำไมคนที่ติดเชื้อในคอทันซิลโตบางคนติดเชื้อในจมูกต่อมน้ำเหลืองที่คอก็โตเพราะว่าจริงๆเขารับทำหน้าที่ในการที่จะพูดง่ายๆเป็นประการในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในอวัยวะส่วนที่ลึกเขาก็จะมีการทำหน้าที่มากขึ้นในการสร้างสารป้องกันการอักเสบการติดป้องกันการติดเชื้อเป็นสารยับยั้งการอักเสบ
1: ที่มันโตขึ้นเนี่ยมันกำลังอักเสบมันกำลังป้องกันอยู่แล้ว
0: จริงๆทันซิลก็คือต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งก็จะมีเม็ดเลือดขาวต่างๆเข้ามาอยู
1: ่
0: เป็นโครงสร้างถ้าเราตัดภาพจุลทรรศน์มาดูนะฮะมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวมาเป็นวงๆอยู่ข้างในรวมตัวกันเพื่อจะสู้กับสิ่งแปลกปลอม
1: ที่เข้าไป
0: คำถามเพราะมันโตมันเป็นเรื่องปกติครับคุณครับเพราะว่าติดเชื้อมันก็ต้องโตเวลาเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองก็โตขึ้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แต่พอเราหายติดเชื้อไป
1: มันก็
0: ยุบหนอนะโตหนอขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมติว่าทอนซิลมันโตมากแล้วพอเอิ้นว่ามันไปอุดกั้นทางเดินหายใจพอนึกภาพเราเคยเห็นไหมว่าบางคนหลับปุ๊บกรนปั๊บทั้งที่จริงๆแล้วน้ำหนักไม่ได้เยอะอาจจะมีโครงสร้างของทอนซิลที่ใหญ่มากแล้วมันเป็นทอนซิลที่เกาะกันสองข้างเขาเรียกว่าคิสซิ่งทอนซิลคือมันมาจูบกันเลยพี่ตั๊กถ้าบางคนอ้าปากมาตกใจมากเห็นคนไข้บางรายก็จะมีก้อนทอนซิลขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งพวกนี้จะมีผลต่อการนอนหลับและการหายใจซึ่งตรงนี้ต้องมาตรวจดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตัดเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละคำตอบก็คือว่าติดเชื้อเป็นไปหายจำเป็นต้องผ่าตัดไหมต้องดูบริบทอื่นๆประกอบกันเช่นมีผลต่อการอุดกลั้นทางเดินหายใจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจลำบากหรือเปล่าซึ่งผมว่าจุดนี้ต้องคุยกันให้ดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการแนะนำในการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดทุกอย่างก็จะมีคอสที่ต้องแลกมาคือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบต่างๆผมคิดว่าตรงจุดนี้อยากให้คุณพรชัยได้มีการคุยกับแพทย์ที่ดูแลนะครับและมีการตรวจร่างกายที่ละเอียดนะครับเพื่อวางแผนว่าจำเป็นต้องตัดหรือไม่ต้องตัด
1: ไม่ใช่ว่าต่อมทอนซิลโตปุ๊บหมอจับตัดหมดเลยทุกคนไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ยังตัดแล้วยังอยู่ได้ใช่ไหมจันเพราะว่าเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังมีทหารเฝ้าพระราชวังอยู่หลายๆป้อมอยู่หลายตำแหน่งอ
0: าจจะมีพูดง่ายอาจารย์ผ่านประการด่านหน้ามีประการด่านในมีประการด่านในสุดนะฮะคำถามก็คือว่าตัดไปแล้วมีปัญหาไห
1: ม
0: ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองต่อมอื่นทำงานอยู่นะครับแต่คำถามจะกลับไปถามว่าทำไมเราต้องตัดถ้าไม่จำเป็นในจุดนี้นะครับผม
1: อาจารย์แอ๊ะคะมีคำถามของคุณอ้วนค่ะ
2: ค
1: ุณอ้วนอายุ65ปี บอกว่าผมเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินส์เหรอ
2: ฮอตกินส์ลิมโฟมาครับ
1: ชนิดฮอตกินส์ระยะที่2ที่ไม่ต้องคีโมเพิ่งฉายแสงครบ17ครั้งมีผลข้างเคียงตอนฉายแสงตามปกติจะมีแค่คอไหม้ลิ้นไม่รู้รสปากเป็นแผลแต่หลังจากฉายแสงครบมีอาการไอร่วมด้วยครับไอแห้งๆและรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกรู้สึกระคายคอระคายช่วงอกด้วยแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
2: คือปกติภาวะแทรกซ้อนของการรักษาด้วยการฉายแสงหรือว่าฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งอะครับคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ทำการรักษาเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูว่าไอตรงที่ฉายแสงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันเป็นต่อมน้ำเหลืองที่ตรงในช่องอกเราก็จะฉายแสงเฉพาะในช่องอกเราอาจจะเว้นระยะไม่โดนเรื่องของหลอดลมท่อลมนะครับโดยคอนเซ็ปต์เพราะนั้นในการภาวะแทรกซ้อนอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดได้จำเพาะเจาะจงกับบริเวณที่ฉายนะครับเพราะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นคงต้องไปดูครับว่าเอ๊ะถ้ามันมีอาการทางระบบทางเดินหายใจคงต้องมาตรวจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นต้นว่าหนึ่งคือมันไม่เกี่ยวกันเลยเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเป็นโรคหืดหรือเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื่นหรือว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่เราอาจจะต้องดูนะครับเช่นมันมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าเป็นต้นหรืออีกอันนึงคือมันมีการกระจายของตัวมะเร็งไปที่ระบบทางเดินหายใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูว่าจะเคลมว่าเอ๊ะมันเป็นสาเหตุจากการฉายรังสีเนี่ยเราคงต้องไปดูจุดที่ฉายครับว่าเทคนิคหรือฟิลในการฉายเนี่ยมันไปโดนเรื่องของระบบทางเดินหายใจไหมถ้ามันเช่นเราฉายที่สมองอย่างเงี้ยมันคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยต้องมาตรวจนะครับคุณหมอก็จะประเมินเอ๊ะมันเกี่ยวกับการฉายแสงไหมหรือว่ามันเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคที่มันกำเริบอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะอาจารย์แอดนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้พูดถึงในฮอสกินเนาะมันอยู่ใน หน้าอกเพราะเอิญว่าเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แอร์ว่าเคสของคนไข้เนี่ยอาจจะไปฉายโดนรังสีโดนตัวหลอดอาหารด้วยเพราะเห็นบอกว่ามีอาการแน่น
1: เออเออแน่นด้วย
0: บางทีอาจจะมีปฏิกิริยา
1: ไม่รู้ร้อนปากเป็นแผลด้วย
2: ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทั้งเป็นได้และเป็นไปไม่ได้ครับว่าโดยที่เป็นไปได้นะครับเช่นสมมติว่าต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยมันไปใกล้กับหลอดอาหารจริงๆโดยเทคนิคณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการค่อนข้างแม่นยำนะอาจารย
0: ์
2: นะครับเราสามารถที่ใช้เครื่องฉายรังสีเนี่ยฉายเลือกไปเฉพาะตรงที่เป็นมะเร็งเท่านั้นแล้วก็เว้นตรงหลอด

0: ็มเนี่ยโอกาสมันจะก็จะน้อยลงครับผมถ้าคงต้องไปดูเคส by เคสนะครับว่าในเคสนั้นเนี่ยตำแหน่งของฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับจุดที่สำคัญและก่อให้เกิดอาการใช่หรือไม่เ
1: น
0: ี่ย
1: ครับผมน่าสนใจจริงๆ
2: ค่ะอาจารย์อ้นอาจารย์ต้นตอบคำถามคุณอินหน่อยค่ะ
1: ครับผม
2: คุณอินบอกว่าถามให้ลูกชายลูกชายจะต้องเรียนรอด
1: อ
2: แต่ปัญหาคือว่าลูกชายเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งระยะทางไม่เท่าไหร่ก็จะปวดหัวตาพร่าถ้าฝืนวิ่งต่อเนี่ยถึงขั้นหายใจไม่ออกหายใจได้สั้นมากโดยส่วนตัวลูกชายเป็นภูมิแพ้ทั้งแพ้อากาศหนาวแพ้ฝุ่นจามเป็นร้อยครั้งต่อวันเลย อยากทราบว่าแบบนี้ลูกชายเนี่ยเป็นหืดหรือเปล่าเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะ
1: จริงๆมี2คำถามนะถ้าเป็นรอดอนี่คงไม่เกิน18ปีเพราะว่าคงเรียนอยู่แค่ม .6 นะ
2: คะ
1: ประเด็นน่าสนใจมากก็คือว่าเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีคนถามเสมอว่าทำไมในคนไข้ที่เป็นโรคหืดอันนี้เราพูดถึงความเขาเรียกว่าการกระจายตัวของผู้ป่วยตามเพศสังเกตนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเป็นโรคหืดส่วนมากจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นหืดจะเจอในผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งเขาสนใจมากว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่หรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับกลับมาที่เคสของนะครับ
2: ลูกชายคุณอิน
0: ต้องเรียนรอดอต้องวิ่ง
1: ใช
2: ่ต้องวิ่ง
1: อาจารย์ทราบนะครับคุณตั๊กทราบไหมครับว่าที่เราวิ่งเนี่ยเราหายใจทางไหนครับ
2: ส่วนใหญ่หายใจทางปาก
1: ถูกต้องครับแต่จริงๆเราต้องหายใจทางจมูกเพราะว่าตอนที่เราปากเนี่ยเราต้องยอมรับว่าปากเราเนี่ยเราถูกดีไซน์ตั้งแต่เราเกิดมาเลยเนี่ยให้ทำหน้าที่ในการบดย่อยอาหารในการรับประทานอาหารเราหายใจจริงๆเนี่ยทางจมูก
0: ทางจมูก
1: แต่ว่าในเคสของลูกชายของคุณอินเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมูกไหลคัดจมูกจามวันนึงเป็นร้อยครั้งผมว่าตั้งใจมากนะอุตส่าห์นับจำนวนครั้งการจามต่อวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าจาม
2: เยอะมากบ่อยมาก
1: คุณได้ไหมครับ1ชั่วโมงจามทีนึง4รอบทุก15นาทีคือน่าสนใจมากว่าพอมันมีปัญหาเรื่องจมูก nose block เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่าสนใจมากว่าคนไข้จะเกิดปรากฏการณ์การหายใจทางปากที่ว่าเป็นเรื่องของ mouth breathing ทราบไหมครับว่าจมูกทำหน้าที่อะไรครับนอกจากการหายใจทำหน้าที่กรองมันจะมีขน
2: ใช้กรองพวกฝุ่น
1: และในเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยทำหน้าที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับอากาศที่แห้งๆที่เราสูดเข้าไปในการหายใจและที่สำคัญทำให้ในการวอร์มทำให้อากาศที่เย็นเวลาที่เราไปวิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันอุ่นขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราสูดอากาศที่หนึ่งไม่แห้งแล้วมีความอุ่นเข้าไปสู่ปอดเราตอนนี้เคสที่มีปัญหาเรื่องจมูกเวลาวิ่งเนี่ยน้องเขาจะมีโนสบล็อกโนสบล็อกคือจมูกตันแล้วเวลาวิ่งอ้าปากหายใจ
2: ก็เลย
1: ใช่ครับ
2: อย่างนี้นะหายใจทางปาก
1: การทางปากไม่มีประสิทธิภาพครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะหายใจยากแต่กลับมาถามว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่า
2: เป็นไหมเป็นหืดไหม
1: มันก็จะมีกลุ่มอาการโรคหืดกลุ่มนึงครับคุณนรกรอาจารย์มาลาครับเขาเรียกว่า exercise induced asthma asthma คือโรคหืดหรือชื่อปัจจุบันเขาเรียกว่า exercise induced bronchospasm คือกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบ
0: ค
1: ือเหมือนเราวิ่งปุ๊บอากาศมันแห้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดหลอดลมตีบได้ซึ่งเขาเชื่อว่าทฤษฎีพวกนี้มันเกิดจากคนไข้ที่เป็นโรคหืดนั่นแหละเพียงแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของสารก่อภูมิแพ
2: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของตัวมลพิษอื่นแต่เป็นการออกกำลัง
2: ใช่กระตุ้นถ้าเป็นแบบนี้คนที่วิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าพยายามฝึกการหายใจว่าให้ใช้จมูกอย่าใช้ปากเนี่ยมันจะช่วยได้ไหม
1: แหมคำตอบนี้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคจมูกไม่รักษาคุณไม่มีทางใช้จมูกหายใจได้ปกติเป็นคนทั่วไป
2: ก็แสดงว่าต้องมีปัญหาอยู่แล้ว
1: ใช่โดยเฉพาะในโพรงจมูกแล้วก็ในไซนัสเซสผมก็กลับไปแนะนำนะครับลูกของคุณอินว่า1ต้องไปรักษาเรื่องจมูกก่อนอันดับแรกเลยน
2: ะ
1: อันดับ2รักษาจมูกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นมันก็จะมีคำถามว่าเป็นโรคหืดไห
2: ม
1: ก็ต้องมาทำการทดสอบตรวจหน้าที่ปอดว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าซึ่งเหมือนที่บอกอาจารย์แอร์เนาะว่าเอ็กซเรย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมครับอาจารย์เอ็กซเรย์ก็ปกติและสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นโรคหืดจริงคำแนะนำของแพทย์ก็คือว่าก่อนที่คุณจะออกกำลังกายคุณต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนแล้วต้องมีการใช้ยาพ่นก่อนออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยาแ
0: ผ่
1: หลอดลมและสุดท้ายครับต้องรักษาโรคหืดเป็นประจำด้วยยาสูตรพ่นสเตียรอยด
2: ์
1: เพราะว่าขนาดคุณนั่งอยู่เฉยคุณยังหอบได
0: ้
1: คุณไปวิ่งคุณจะหอบมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเราต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่า1ต้องไปรักษาจมูกและวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดไหมและรักษาโรคหืดให้ดีหลังจากนั้นน้องเขาจะสามารถที่จะเป็นนักวิ่งหรือออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายได้ต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ว่าคนที่เป็นโรคหืดเนี่ยอยากออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าออกกำลังกายเนี่ยวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมประเภทกีฬาเนี่ยมันควรจะเป็นแนวไหนที่ทำให้โรคหอบหืดมันไม่กำเริบเนี่ยครับอาจารย์
1: จริงๆอยากเรียนอาจารย์วราวุฒิกับคุณนรกร
2: ค่ะ
1: เรามีคุณหมอหลายท่านที่เป็นโรคหืดแล้วเป็นมาราธอน42กิโลเมตรด้วยจริงๆเราต้องยอมรับ
2: ค
1: ่ะว่าอุปสรรคในชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราอ้างว่าเราเป็นโรคแต่ทำให้เราไม่สามารถทำกิจ

0: รมบางอย่างที่เหมือนคนทั่วไปได้
1: ฉันเป็นเหือดฉันวิ่งไม่ได้อย่างนี้มันคือเป็นการแบบว่าตัดโอกาส
0: คุณก็เป็นข้ออ
1: ้าง
0: ข้ออ้างแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าคนไข้เข้าใจถูกต้องเราต้องบอกว่าเราแนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห
1: ์3ครั้งต่อสัปดาห์
0: แต่ต้องรู้ว่าลักษณะกิจกรรมที่ออกกำลังกายที่อาจารย์วราวุฒิถามเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่า1เราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนอ
1: ัน
0: ดับที่1อันดับ2ต้องรู้ว่ากิจกรรมที่ดีก็คือต้องไปออกกำลังกายในสภาพที่อากาศเหมาะสมเราต้องรู้ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าอยากไปวิ่งที่สวนสาธารณ
1: ะ
0: ไปดูบนฟ้าเอ๊ะฉันไม่มองไม่เห็นตึกเลยใช
1: ่
0: วันนั้นก็แนะนำว่ากลับมาวิ่งในบ้านดีกว่าไหมกลับมาวิ่งในเขาเรียกว่าในจิมหรือว่าในอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้ว่าจริงๆการไปวิ่งนั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาอาการหอบที่เกิดจากมลพิษในการกระตุ้นและสุดท้ายครับคนไข้และคุณทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ครับถ้าคุณรักษาโรคหืดของคุณให้สงบและเมื่อคุณวิ่งแล้วคุณก็จะไม่หอบและคุณจะได้สุขภาพที่ดีต
1: ่
0: อทางเรื่องปอดและเรื่องของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของหัวใจ
2: นี่สำคัญมากเลยนะครับ
1: มีเวลาเหลือน้อยแล้วอาจารย์แอ๊ะตอบคำถามคุณณัชชาหน่อยค่ะ
2: ค
1: ุณณัชชาอายุ58ปีสอบถามว่าถ้าให้ยาเคมีบำบัดทุกอาทิตย
2: ์
1: ติดต่อกันไปนานๆจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมแขนขาไม่ค่อยมีแรงได้ไหมคะ
2: โอ้อันนี้เป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนิดนึงในการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยครับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาก็จะให้เป็นคอร์สเป็นไซเคิลนะครับไม่ได้ให้ไปตลอดเวลานะครับเขาก็จะต้องแล้วก็มีคุณหมอที่จะดูแลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงหลังให้เคมีบำบัดเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะมีไข้ได้บ้างบางคนมีท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคุณหมอก็จะมีการดูแลนะครับว่ามีการปฏิบัติตัวเช่นอาหารการกินการดูแลเบื้องต้นนะครับซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้มันอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ปฏิบัติตัวแล้วก็ติดตามกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับซ
1: ึ่
2: ง คุณหมอเขาก็จะเช็คแล้วว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่ต้องจัดการอะไรบ้างแล้วก็จะดูแลร่วมกันนั้นการให้ยาเคมีบำบัดเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนว่าเราไม่ให้เป็นยาประจำและกินไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ให้เป็นคอร์สแล้วก็มีการประเมินในส่วนของการตอบสนองนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะแทรกซ้อนในการดูแลครับผม
1: อาจารย์ต้นช่วยตอบคำถามคุณฝนหน่อยดิฉันก็เคยเจอแบบคุณฝนนะเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นโรคประจำตัวไหมคะ
0: บ
1: างทีเราก็เราเป็นหรือเปล่าวะก็ต้องมาคิดนะ
0: ค
1: ุณฝนบอกแบบนี้ว่าเคยเป็นหอบหืดตั้งแต่แรกเกิดเพราะตั้งแต่แรกเกิดหมอนัดไปตรวจทุกปีจนถึงอายุ17พอเดี๋ยวอายุ17หมอเลิกนัดละนะคะตอนนี้อายุ19ปีก็เลยสงสัยว่ายังมีโรคประจำตัวอยู่ไหมเพราะเวลาไปหาหมอ
0: จะเช็คลิสต์ว่าตกลงว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นหืดณวันนี
1: ้นั่นสินั่นสิ
0: แล้วที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของโรคเขาเรียกว่าเป็น natural history หรือว่าการดำเนินโรคนะครับมีคนกล่าวไว้เสมอว่าโรคหืดในคนไข้ที่เป็นเด็กผู้หญิงนะฮะบอกว่าเป็นตั้งแต่เกิดเลย
1: ตั้งแต่เด็กสองสามขวบเลยนะ
0: ใช่แล้วพอโตขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าโรคหืดแต่มันเป็นโรคที่มีการดำเนินโรคอยู่สองพีคของชีวิตเขาเรียกว่าช่วงแรกกับช่วงที่สองก็คือว่าบางคนเนี่ยช่วงแรกก็คือสงบอยู่ไปช่วงหนึ่งครับพออายุสักประมาณ 30-40 เริ่มมีอาการหืดเกิดขึ้นใหม่
1: จะกลับเข้ามา
0: ใช่เขาเรียกเป็น bimodal distribution อันนี้น่าสนใจมากนะคะว่าเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากลไกเกิดจากอะไรถ้าจะตอบว่าคุณเป็นไหมคุณต้องบอกว่า1โรคคุณสงบแล้วแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสจะกลับมาเป็นอาการหืดอีกครั้งนึงไหมหลังจากที่อายุ30ปี40ปีอันนี้เราไม่ทราบเพราะคำถามคือทำไมหมอเลิกนัด
1: เหตุผลว่าหมอเลิกนัด
0: ง่ายมากครับพี่ตั๊กเพราะว่าอาการมันสงบแล้ว
1: สงบแล้ว
0: ใช่ไม่รู้จะได้มาทำไมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าต้องมีการติดตามดูอาการของตัวเองด้วยถ
1: ้
0: า
1: เกิดมีการตัวเองตลอด
0: เหมือนเดิมเหมือนตอนสมัยอายุสักประมาณสักราว10ขวบตอนนั้นมีอาการหายใจมีเสียงหวีดมีอาการหายใจลำบากอันนี้ควรจะต้องกลับไปพบแพทย์นะครับเพราะที่สำคัญมากว่าโรคเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่สงบ
1: ค
0: ือง่ายเป็นการเจรจาพักยกระหว่างผู้ป่วยกับโรคชั่วคราวนะครับผม
1: งั้นก็เคสของคุณฝนเนี่ยก็ควรที่จะกรอกว่ามีโรคประจำตัวแต่โรคสงบแล้วอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับผมเพราะบางคนไปเขียนว่าไม่มีโรคนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอย่างของอาจารย์เวลาพูดเราไปฉีดสีใช่ไหมอาจารย
2: ์
0: บอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยเพราะโรคมันสงบแต่มันจะไปเจอปัญหาครับจัดแอร์เช่นไปฉีดสารทึบแสงใช่ไหมแล้วปรากฏเป็นโรคหืดแล้วเกิดแพ้หลายอย่างมีแพ้อะไรหืดแพ
1: ้
0: สารพัดเลยปรากฏไปแพ้สารทึบแสงใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ก็อาจจะต้องแจ้งนะคร
0: ับ
2: ปัจจุบันเขาก็เชื่อว่าความเกี่ยวข้องของโรคหอบหืดกับอาการแพ้สารทึบรังสีเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กันชัดเจนแต่ว่าเน้นว่าบอกก็ดีโดยเฉพาะของหมอรังสีนะครับโดยเฉพาะการแพ้ในช่วงครั้งก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นให้มาเถอะครับอันนี้เป็นเชื่อมั่นว่าเป็นดีครับที่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
1: ก็คือบอกละเอียดไปหน่อยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ไม่ใช่บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรก็บอกว่า

0: คยเป็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคบอกละเอียดดีกว่าเพราะมันเป็นสุขภาพของเรา
1: จะได้รู้ครับพี่ตั๊กว่าบางทีเนี่ยบอกไม่มีปุ๊บนะแล้วมันเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำการตรวจบางอย่างหรือว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจะได้อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาเคยมีโรคนี้มาแต่มันสงบแล้วพอมาให้การรักษาบางอย่างซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดหืดกำเริบได้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยก็อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยให้คำเขาเรียกว่าบุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลเพื่อจะให้การวางแผนของการรักษาและการวินิจฉัยเนี่ยมันไปได้ถูกจุด
0: เวลาอย่างดิฉันเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยเขาก็ถามว่าเคยแพ้เนี่ยแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่าดิฉันก็ตอบเซฟๆไปก่อนนะ
2: ถูกต้องนะคร
0: ับ ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ยาที่เราไม่เคยกินมาก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณพงษ์ถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวมีน้ำมูกมา 7-8 วันละแต่ไม่มีอาการไอวันนี้จู่ๆไข้ขึ้นสูงพอตอนเย็นก็ตัวก็หายร้อนกลางคืนก็ตัวร้อนอีกช่วง 2-3 คืนมานี้ลูกสาวนอนดิ้นไปดิ้นมาตลอดเลยค่ะ บางทีหายใจก็มีเสียงวี๊ดร่วมด้วยค่ะสงสัยลูกสาวจะยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าแก้ปัญหายังไงดี
1: มาจริงๆบอกยากครับเสียงหวีดที่เราได้ยินว่าเสียงหวีดเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากการตีบของทางเดินหายใจไล่ตั้งแต่จมูกครับจนถึงหลอดลมนะฮะจนถึงพูดง่ายๆว่ากล่องเสียงก็ยังได้เพราะในเด็กหรือว่าในคนไข้ที่เป็นทางกุมารและเวชศาสตร์เนี่ย อาการที่หายใจมีเสียงผิดปกติเนี่ยต้องหาสาเหตุโดยเฉพาะอาการน้ำมูกไหลแต่ถ้ามีไข้เราไม่ต้องระวังนะอาจจะเป็นการติดเชื้อซึ่งโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆนะครับต้องมีการตรวจให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงหวีดเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารักษาเรื่องการติดเชื้อเสร็จแต่ว่าเสียงหวีดของลูกคุณพงษ์เนี่ยไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวเตือนที่ดีนะครับว่าอาจต้องไปดูว่าเอ๊ะหนึ่งอะดรีนอยทันซินโตหรือเปล่าในเฉพาะในเด็กสองเป็นหอบหืดหรือเปล่าหรือเป็นโรคหืดหรือเปล่าและสุดท้ายครับในเด็กอาจารย์แอ๊คงเคยเจอนะครับบางทีมีโรคทางเขาเรียกว่าการพัฒนาการที่ผิดปกติเช่นอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นผิดปกติอยู่ในกล่องเสียงหรือว่าเป็นพวกการพัฒนาการหลอดลมที่ผิดปกติใช่ไหมครับอาจารย์แอ๊คก็มาทำให้พวกเราเนี่ยหลงได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคหืดคือง่ายก็คือประวัติที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเด็กคือประวัติเรื่องการพัฒนาการประวัติแรกคลอดนะครับซึ่งจุดนี้จะมาช่วยให้คุณหมอเนี่ยวางแผนการรักษาลูกของคุณพงษ์ได้นะครับ
2: คือถ้ายังมีอาการอยู่เน้นว่าอาจจะต้องมาพามาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่อาจารย์ต้นบอกนะคร
0: ับ คือการตรวจหาสาเหตุนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะดูแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยไม่รักษายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: จริงต้องบอกว่าเขาเคยบอกไว้ว่าเสียงหวีดที่เราได้ยินเนี่ยไม่เท่ากับโรคหืดเพราะว่าเสียงที่เราได้ยินเสียงขึ้นมาอย่าง
0: นี้ใช่ๆเคยได้ยินเสียงก็เป็นอะไรเป็นที่คอหรือเป็นที่จมูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นที่จมูกใช่ไหม
1: ครับ
0: แบบว่าระบบหายใจมันตีบอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: และส่วนหนึ่งที่เราเจอก็คือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปอุดเช่นเมล็ดผลไม้บางทีก็เจอของเล่นนะเป็นพวกแบบ
0: เด
1: ็กๆเอาไปใส่เข้าไปในปาก
0: ใช่ไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเราแก้ไขได้ถูกจุดเปลี่ยนชีวิตคนไข้นะถ้าไม่ถูกจุดก็อยู่กับสิ่งแปลกปลอมอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตและท้ายสุดมันเกิดปัญหาตามมาติดเชื้อซ้ำๆซากๆนะครับผมในจุดนี้
2: ชอบพี่ตาทำเสียงอื้นเมื่อกี
1: ้
2: เหมือนประสบการณ์ตรงจริงๆ
0: ใช่ครับเคยได้ยินอะไรเงี้ยนะคุณจูอายุ54ปีสอบถามให้ลูกชายค่ะลูกชายอายุ25ปีละลูกชายฉีดแอสตรามา2เข็มฉีดไฟเซอร์1เข็มก็แสดงว่าได้มา3เข็มแล้วนะอยากทราบว่าตอนนี้ที่รามาม
1: ีฉีดเข็มฉีดหรือยังของบุคลากรที่ประกาศเมื่อกี
2: ้ก็คือต้องมากกว่า120วันความจริงถ้าประมาณ 3-4
0: เดือน4เดือนถ้าเข็ม4เนี่ยควรจะ4เดือนหลังเข็ม3ใช่ไหมคะ
2: 120วันใช่ครับ
1: 4เดือนประมาณ
2: ใช่ครับ
0: ฉีดแล้วค่ะรามาฉีดแล้วแต่ว่าทุกวันเนี่ยที่ดิฉันเมื่อกี้ก็เพิ่งถามมานะคะเขาจะฉีดสัปดาห์ละครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ระบุวันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าวันไหนฉีดเนี่ยนะคะก็ walk in มาได้เลยที่ดิฉันจำได้ในวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันที่6ค่ะศุกร์ที่6จะมีฉีดนะถ้าต้องการฉีดไฟเซอร์เนี่ย walk in มาได้เลย
1: ต้องดูประกาศเอา
0: ใช่ค่ะ walk in มาได้เลยนะคุณจูคุณพายบอกว่าอายุ33ปีทำงานย่านที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะทุกวันมีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรจะไปตรวจอะไรไหมคะ
1: ผมว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคเลยครับพี่ตั๊กอาจารย์ว่าอาจารย์แอ๊
2: ครับผม
1: ไม่เป็นโรคเนี่ยวันไหนฟ้าไม่เปิดนะฮะคัดจมูกไหม
0: ฟ้าไม่เปิดคือบองไปแล้วมันเข้า
1: อากาศ
0: มัน
1: ก
0: ระมวล
1: แล้วก็ไปดูในแอปพลิเคชันเนาะบอกว่าวันนี้คุณภาพอากาศ AQI ที่เรียกว่าเป็น Air Quality Index เนี่ยมันแย่มากเลยเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าผมจมูกบวมมากนะผมรู้สึกผมไม่อยากออกจากบ้านเลยคำถามว่าตรงจุดเนี้ยต้องยอมรับว่าคำว่าคุณภาพอากาศมันไม่ใช่เฉพาะ PM PM คือสิ่งที่เป็นเรื่องของ Particulate Matter คือฝุ่นแต่จริงๆแล้วคุณภาพอากาศที่เราพูดถึง

0: เนี่ยมันมาจากแก๊สด้วยเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมทั้งโลหะหนักเช่นตะกั่วเพราะพวกนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องทางเดินหายใจได
1: ้
0: ถ้ามีอาการพวกนี้เป็นหายนะครับเป็นบ่อยๆแม้วันที่ไม่มี PM ก็ตามเนี่ยทุกคนไปตรวจนะครับในจุดนี้นะครับผม
1: แล้วก็ถามให้คุณแม่ด้วยค่ะอีกท่านนึงนะบอกว่าคุณแม่อายุ65โรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้65ก็ถือเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับผมตามองค์การอนามัยโลก
1: เป็นภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นมักมีน้ำมูกเยอะคัดจมูกหายใจไม่ออกอยากทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการแบบนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นหืดได้ไหมคะ
0: จริงๆจะเรียนนะคะว่าไม่ต่างกันกับคนที่อายุน้อยโรคหืดไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแต่จริงๆต้องยอมรับค่ะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่มีโอกาสจะเป็นโรคหืดเนี่ยจะเริ่มน้อยลง
1: น้อยลงเหรอถ้าสูงอายุโอกาสเป็นหืดน้อยลงเหรอคะ
0: นะครับในการเกิดโรคแต่ถ้าเราเจอผู้ป่วยอายุ65ปีมาเป็นหืดครั้งแรกต้องหาเหตุอื่นเสมอเช่นอาจจะเป็นหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำท่วมปอดก็มาด้วยอาการหอบเหนื่อยเพราะการรักษาโรคน้ำท่วมปอดหัวใจล้มเหลวกับโรคหืดให้ยาที่อยู่ตรงข้ามกันเลยคนละเรื่องกันแต่ประเด็นของคุณแม่ของคนไข้นะครับบอกว่ามีน้ำมูกร่วมกับคัดจมูกหายใจออกอันนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าอาการของภูมิแพ้มักจะเจอร่วมกันกับโรคหืดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องมาตรวจครับเพราะว่าบอกแล้วครับว่าโรคหืดไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุแต่ถ้าเจอหืดครั้งแรกในอายุ65หรือ75หรือ80ต้องหาโรคอื่นที่มันพบได้บ่อยในคนไข้สูงอายุเช่นโรคหัวใจไว้ก่อน
1: โอกาสจะเป็นโรคอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการหืดเนี่ยเป็นไปได้มากด้วยนะคะคุณต้าค่ะอายุ30ปีถามว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตา
0: ครับ
1: มีโอกาสจะหายขาดไหมครับอยากรู้วิธีดูแลเบื้องต้นเพราะว่าไปหาหมอแต่ได้น้ำตาเทียมมาเวลานอนลำบากมากเลยครับ
0: แม้จริงๆถ้าบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยจมูกกับตานี่เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมาก
1: เ
0: พราะทราบไหมครับบางคนที่คัดจมูกน้ำตาจะไหลเพราะว่าท่อน้ำตาเนี่ยมันจะระบายลงมาอยู่ในโพรงจมูก
1: ที
0: ่ต้องสังเกตไหมเวลาหยอดยาที่ตา
1: ใช่ใช่
0: ยาในลำคอถูกต้องเพราะว่า
1: ค
0: าร์บอนดักใช่ไหมครับแต่แล้วมันก็ไหลลงไปในจมูกเพราะโนสบล็อกทำให้คนไข้มีอาการทางตาคัดจมูกตาอาจจะคันได้และบางคนก็อาจจะมาหาคุณหมอในเรื่องของอาการรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยตาเนี่ยมันแบบดำๆคล้ำๆไม่ได้เป็นหมีแพนด้าเพราะนอนดึกนะฮะ เพราะว่าเลือดดำนะฮะจะรอบตาเนี่ยมันข้างหมดเลยเพราะมันไหลลงไปในจมูกไม่ได
1: ้
0: วิธีการง่ายๆครับอันดับแรกคือต้องรักษาเรื่องจมูกถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอักเสบจริงพ่นยาจมูกจะทำให้อาการคันกันน้ำตาไหลและไข้เคืองดีขึ้นได้รวมทั้งการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ
1: ้
0: บางทีเราเจอว่าเจอ PM คัดจมูกผิวหนังก็คันตาก็คันได้เช่นกันครับผม
2: แต่ทีนี้ถ้าเป็นเฉพาะตาบางทีมันก็มียาทางเลือกเหมือนกันครับอาจารย์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของลดอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งคุณหมอตาจะเป็นผู้
0: สั่งให้
2: นะครับเพราะนั้นถ้ายังมีอาการอยู่ได้น้ำตาเทียมไปแล้วมันไม่ดีขึ้นอาการทางตายังชัดเจนอยู
0: ่
2: ก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกับคุณหมอตาก็มีทางเลือกอีกนะครับนอกจากเรื่องของน้ำตาเทียมมันก็มียาลดอาการภูมิแพ้ที่เป็นยาหยอกเหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: มีเอาคำถามของคุณเยาบ้างดีกว่านะคะอายุ55น้ำหนัก68สูง150บอกว่าชอบดื่มน้ำหวานมากเลยค่ะกลัวจะเป็นเบาหวานมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานแล้วแต่ว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยถามมาด้วยนะว่าแนะนำดื่มน้ำหวานได้วันละกี่แก้ว
0: นะคือจะบอกว่ามันก็คงไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เมื่อกี้แอบดูคำนวณดัชนีมวลกายของคุณเยาวนะฮะน่าจะมาเกิน25ซึ่งก็คงจะเข้าไข่ในกลุ่มที่เรียกว่าน้ำหนักเกิน
2: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเบาหวานในกลุ่มก็จะถ้าเป็นได้นะต้องมาตรวจก่อนนะเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นการตรวจเลือดว่ามีผลตรวจน้ำตาลผิดปกติหรือเปล่าจากการที่เราอดอาหารแต่ต้องยอมรับครับว่าการดื่มน้ำหวานกี่แก้วต่อวันคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของการทำงานของต่อมและที่ว่าเป็นเรื่องของตัวตับอ่อนนะครับแล้วก็การทำงานของเรื่องของการทำงานของอินซูลินแล้วก็การใช้น้ำตาลต่างๆในร่างกาย
2: แต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอยากให้ลดหวานเนี่ยก็ดีลดหวานลดเค็มมาดีหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโดยสุขภาพรวมต่อให้ไม่เป็นเบาหวานโรคอื่นๆก็จะตามมาถ้าเรามีโรคอ้วนอย่างที่อาจารย์ต้นบอกนะน้ำหนักเกินมากับโรคตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเราพยายามลดพฤติกรรมเสี่ยงเนาะลดหวานลดเค็มเนี่ยสำคัญนะครับ
1: แต่ว่าถ้ายังชอบดื่มน้ำหวานเนี่ยก็ออกกำลังกายหนักหน่อยนะมันก็อาจจะช่วยเผาผลาญได้หรือเปล่า
0: ต้องบอกว่ากรุงโรมไม่สร้างคนเดียวนะครับพี่ตาก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรากินเนาะ
2: จริง
0: ให้เราไปวิ่งรอบสวนสาธารณะแต่ว่าเรา
1: ขอโทษนะกินหวานกินติ่มทุกวัน
0: น้ำตาลแต่ว่ากินอะไรนะน้ำหวานวันละประมาณเป็นลิตรเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเอ็กซ์ไซส์เป็นส่วนหนึ่งทำให้ร่างกายเราได้คุณภาพในการทำงานของปอดและหัวใจที่ดีขึ้
2: น
0: แต่ผมว่าการบริโภคสำคัญมาก
2: สำคัญมากกำลังคิดว่าคุณยาวจริงๆแล้วเป็นพี่ตาหรือเปล่าแอบถามมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูอินเนอร์พี่ตาดูแล

0: มาก
1: ครับผม
2: ดิฉันชอบ
1: แต่ตาหุ่นตาหุ่นไม่น่าใช่พี่ตั๊กนะครับผมน่าจะพ
2: ี่ตั๊ก
1: น่า
2: จะตัวเล็กกว่านี้คอแล้วค่ะต้องจบแล้วล่ะวันนี้โดนอาจารย์หมอรุมนะคะ
1: รุมสกรรมพี่ตั๊กตอนนี้ครับผม
2: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากใบตองโคเซตด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์หมอสองท่านด้วยนะคะสนุกมากวันนี้วันหลังมาอีกนะคะค
0: ุ
2: ยกันหลายๆรอบด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะรัดคิวหมอเรามาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมโอ้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงๆอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะไหนมีคำถามเลยพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกๆขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราให้หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับ มีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนผลใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆ เวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีนะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะเราเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงในกลุ่มนี้เราจะต้องระวังอะไรไหมอะไรเงี้ยนะครับความกังวลมันมาช่วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแค่กังวลในสถานการณ์ใหม่เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ใช่โร
0: ค
1: แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละคนในเรื่องความมากน้อยของความกังวลในลักษณะนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเด็กด้วยก็ได้นะครับเด็กเกิดมาแต่ละคนเนี่ยขี้กลัวขี้กังวลกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยอันนี้มีเหมือนกันว่าแตกต่างกันไปในแต่ละคนเป็นพื้นอารมณ์ในแต่ละแบบที่ต่างกัน
0: ถ้าอย่างนั้นคนที่เราถือว่าเราจะต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโรคของวิตกกังวลการเข้าสังคมเขาจะมีอาการลักษณะแบบไหนอะคะ
1: อาการของโรคนี้ที่เรียกว่าวิตกกังวลในการเข้าสังคมนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นความกังวลกลัวว่าเวลาที่เขาไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มีคนอื่นจำนวนไม่มากนักก็ได้นะแต่เป็นคนแปลกหน้านะครับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร
0: ่
1: หรือว่าจะเป็นคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้เวลาไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับแล้วเขาจะกังวลว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอาย
0: ม
1: ันน่าขายหน้าหรือรู้สึกว่าคนอื่นจะมองว่าเนี่ยมันแบบมันน่าอายหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะหลักเลยของคนที่เป็นโรคนี้นะครับแล้วก็เวลาเขากังวลแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องของปฏิกิริยาทางร่างกายต่างไม่ว่าจะเป็นใจสั่นตื่นเต้นตื่นกลัวมือสั่นตัวสั่นพูดไม่ค่อยออกรวมไปจนถึงอาการที่ถ้าเป็นเยอะๆก็เป็นแบบแพนิคแอทแทคก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจนรบกวนชีวิตประจำวันของเขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องกันนานเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะฮะ6เดือน
0: 6เดือน
1: ใช่ครับก็คือเราจะวินิจฉัยก็ต่อเมื่อว่าเนี่ยเขามีลักษณะสภาวะแบบนี้เนี่ยยาวนานต่อเนื่องกันเพราะไม่งั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่าเวลาที่คนเป็นแบบนี้บางทีก็อาจจะมีได้ถูกไหมครับแต่เป็นอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วปรับตัวได
0: ้
1: ก็จะถือว่าเขายังไม่ได้เป็นโรค
0: การที่เขากลัวว่าเขาจะต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะแสดงว่าเขาวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายังไงคือแสดงว่าห่วงกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าโดยหลักๆเลยก็เป็นภาพลักษณ์ในเชิงที่ว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอะไรที่มันน่าอับอายซึ่งแตกต่างกับภาพลักษณ์บางแบบนะครับเช่นว่าแต่งตัวไม่เท่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับมองตัวเองอาจจะเป็นในทางลบเลยว่าแบบเราอาจจะทำอะไรที่ขายหน้าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: สาเหตุล่ะคะทำไมคนๆ นึงเนี่ยที่แบบตอนเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วอยู่ดีโตขึ้นมากลายเป็นคนที่กลัวสังคมได
1: ้ก็ต้องตอบว่าสาเหตุเนี่ยเราบอกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเรามีการศึกษาเรื่องปัจจัยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้

0: แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อาบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคนี้มันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนไทโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแองไซตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนไทโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคนึงที่ชื่อว่า antisocial personality disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: ต้องแบบต่อต้านเลย
0: นะครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบหนึ่งคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวลเยอะ
1: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะ อย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
0: อืมครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
1: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอาบานแบบเป็น

0: ถึงแม้ตอนนี้อมันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี้ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้อะไรเงี้ย
1: น
0: ะครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับ

0: อทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกๆไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำให้กลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของเหมือนกับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมครับ
0: หรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึง

0: รับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคหนึ่งที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต้องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
1: แต่ว่า
0: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่าเรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: สบายใจได
0: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็ง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่ส
1: ุ
0: ด
1: ค่อยๆเพิ่มวิทยายุทธ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือทีละนิดก่อน
0: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
1: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
0: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
1: ิ่งอายเข้าไปใหญ่
0: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
1: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
0: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
1: ค่ะว่าอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก
0: ็
1: ไม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้ทำอะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาหน้าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบ ป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าแปลกหรือเปล่ามันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 3 2 ห
1: ลุดเฟรมครับคุณหม
2: ออุ๊ยขอโทษผิด
0: 3 2
2: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวนึงชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4-3-2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: จะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เตะเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่เหรอ
1: เอ้าก็ชดประชันทำไมเนี่ยพูดดีๆกับผมก็ได้
0: ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอามาล่ะ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: อ๋อไม่เห็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
0: โอ
1: ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะไม่ได้
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้
2: เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอ่ะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่เฮ้อหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้นี่นะฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อน
2: อ
0: ่ะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมคุณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาล
2: โอ้โห
0: สาวคุณมาวินไง
2: โอ้ยอย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ฮะในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โหแรงสุดโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: เอ้า
2: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูทั้งสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได้
2: แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
0: คุณน้ำตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
5: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
0: อุ้ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
5: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
0: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
5: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
0: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
5: ใช่เดี๋ยว
0: ป้าไปเอายามาให้นะ
5: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
0: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ

0: ตรงตัว
1: อ
0: เ
1: ่
0: ล
1: าย ตรงตัวเลยค่ะยกตัวอย่างนะอาจารย์ก็จะเป็นพวกปลาพวกไก่เงี้ยเราจะบอกว่าเป็นไวท์มีทพวกหอยอาจารย์มันก็จะเป็นไวท์มีทซึ่งพวกนี้ไขมันมันจะต่ํากับอันกลุ่มที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกของเรดมีทนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแกะใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นเรดมีทอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ปริมาณพอสมควรไม่ใช่แบบว่ากินทีนึงเยอะๆเป็นกิโลกิโลหรือว่าแบบจะกินไปแบบอะไรนะเข้าแข่งขันอะไรแบบเนี้ย
0: อาหารมันมีส่วนในการที่จะทําให้เกิดมะเร็งได้
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอเอพูดถึงว่าอาหารอะไรบ้างที่จะนําไปสู่การเป็นสารก่อมะเร็งหรือมีสารก่อมะเร็งในปริมาณที่เยอะแล้วมะเร็งอะไรบ้างครับที่จะเป็นผลจากการที่เรากินอาหารประเภทนี้เข้าไป
1: ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราใช้คําว่าเสี่ยงเราพูดคําว่าเสี่ยงทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นคําว่าเสี่ยงในที่นี้มันอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงเช่นกินแล้วมันต้องเป็นอันนี้กันเนาะแต่เสี่ยงในที่นี้หมายความว่าเราหาความสัมพันธ์แบบเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นเนาะทีนี้ถามว่าเป็นอะไรสัมพันธ์เยอะๆเลยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมะเร็งที่เป็นทางเดินอาหารนะจ๊ะก็จะเป็นลำไส้เนาะที่เราจะได้ยินบ่อยๆใช่มั้ยคะกระเพาะลำไส้หลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคะถามว่ามีเยอะไหมก็บ้านเราก็เยอะเหมือนกันที่จะเป็นมะเร็งกลุ่มนี้ค่ะ
0: คุณหมอเอครับถ้าเนื้อแดงมันเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นแล้วผักใยเส้นใยต่างๆในผักมันจะช่วยลดอาการเสี่ยงจากมะเร็งเนี่ยถ้างั้นเราก็เลยกินมังสวิรัติแทนเลยได้ไหมครับ
1: อาจารย์อาจจะได้ยินชัดๆที่สุดเลยก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งเต้านมหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งเสร็จปุ๊บก็จะไม่กินเนื้อเลย
0: อ
1: ันนี้เราเจอบ่อยมากนะคะและหลายคนก็เปลี่ยนมาเป็นมังสวิรัตินะคะแต่ถามว่าอันนี้จะลดความเสี่ยงไหมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยที่หนึ่งจะลดพวกเนื้อแดงอันที่สองอาจารย์ได้เพิ่มผักผลไม้ได้เพิ่มไฟเบอร์นะคะอันที่สามเนี่ยพวก processed food เนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์กินแต่ผักเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์จะไป process อะไรมันอาจารย์นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยแง่ของอาหารเนี่ยยังไงมันก็ลดความเสี่ยงอยู่แล้วข้อมูลที่มีก็คือเขามีการติดตามคนที่กินอาหารพวกนี้นะคะแยกเป็น3กลุ่
0: ม
1: กลุ่มกินเนื้อกลุ่มกินปลากลุ่มกินมังสวิรัติปรากฏว่ากลุ่มกินเนื้อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยอะที่สุดปลากับมังสวิรัติอ่ะก็จะลดลงมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเวลามีคนมาถามว่าจำเป็นไหมต้องไปกินมังสวิรัติแล้วมังสวิรัติบอกว่าถ้าอยากกินไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่อาจารย์ต้องรู้คือเวลาที่อาจารย์กินมังสวิรัติอาจารย์เพิ่มความเสี่ยงของการขาดวิตามินบางตัวเช่นถ้ามังสวิรัติเข้มข้นหรือเจอาจารย์จะขาดวิตามิน B12
0: ซึ่งปกติพบในไหนอะครับ B12
1: อยู่ในเนื้อสัตว์ค่ะ
0: อ๋อเนื้อสัตว์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์สตริกแบบเข้มข้นเป็นเจเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องมาได้รับเสริมละแต่ถ้าสมมุติอาจารย์บอกว่าโอเคงั้นกินแค่เป็นมังสวิรัติก็พอหรือชาวบ้านตอนนี้อาจจะบอกว่าถ้าเจอในอินเทอร์เน็ตจะเจอคำว่า plant based plant based diet อาจารย์ได้ยิน plant based diet ใช่ไหมคะ plant based diet ก็คือหมายความว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากพืชแต่ plant based ยังอนุญาตให้อาจารย์กินจากสัตว์ได้บ้างเช่นบางคนบอกว่ากินสัตว์เล็กอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยก็ยังเป็น plant based อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนบอกว่ากินไข่ได้บางคนบอกกินนมได
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่ามังสวิรัติเอ้ยขอโทษทีไม่ได้เป็นเจส 100% ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น plant based แล้วเลือกกินได้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะไม่ขาด B12 อันที่2ที่อาจจะทำให้กินได้แล้วแบบปริมาณน้อยหน่อยก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีทั้งจากในพืชแล้วก็จากในสัตว
0: ์
1: แต่ว่าที่อยู่ในพืชเนี่ยเวลาเราดูดซึมเนี่ยมันจะมีตัวขัดขวางเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้ไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกินปริมาณเยอะจริงๆมันถึงจะเพียงพอก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าการขาดได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเวลาคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจะไม่กินแบบเป็นเนื้อแล้วจะมากินเป็นมังสวิรัติเลยได้ไหมตอบมาได้แต่ว่าต้องคอยดูนิดนึงว่าจะมีความเสี่ยงที่จะขาดวิตามินอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะอันที่สองคือถ้าเกิดว่าจะเลือกกินแค่ plant based แล้วก็เลือกอาหารให้เหมาะสมอันนี้โอเคเลยค่ะ
0: แอลกอฮอล์ล่ะครับ
1: แอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันทีนี้หลักการของการทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งตับกับแอลกอฮอล์กับคนอ้วนเนี่ยมาคล้ายๆกันนะคะหลักการก็คือมันจะทำให้เซลล์ตับเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น fatty liver คือมันอ้วนขึ้นพอมันอ้วนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการอักเสบนะคะการอักเสบพออักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการซ่อมแซมอาจารย์นึกภาพว่าอาจารย์เป็นแผลแล้วมันหายแต่อาจารย์กรีดซ้ำมันเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นพอมันเป็นแผลเป็นอันนี้ก็คือตับอาจารย์เปลี่ยนละเขาเรียกว่าเป็นตับแข็งพอเป็นตับแข็งปุ๊บเนี่ยเซลล์บางอย่างหรือหน้าตาบางอย่างมันจะทำงานผิดปกติแล้วอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้คนที่กินแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะทำให้เกิด process แบบนี้ก็คือ1เนี่ยพอกินเยอะๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ตับมันก็จะอ้วนขึ้นแล้วมันก็จะมีการอักเสบเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งในขณะที่คนอ้วนตอนนี้มันให้ process เดียวกันกับแอลกอฮอล์เลย

0: อือฮึ
1: หน้าตาแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อ้วนก็ไม่ได้เนาะกินแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้แอลกอฮอล์เขาอาจจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจันยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะจันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคตับจันจะกินได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอีกแหละอยู่ที่เท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยประมาณไม่เกิน2ดริ้งต่อวันผู้หญิงไม่เกิน1ดริ้งต่อวันถ้าจันนึกไม่ออกแก้วช็อตหรือว่าบางคนก็บอกว่าชงกาแฟช็อตนึงนะคะนั่นคือ30 cc สำหรับพวกเหล้าที่เป็น40ดีกรีอันนี้คือแค่ดริงก์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าจันกินเบียร์ประมาณ 5% ก็คือ100 cc อาจารย์จะได้5กรัมอาจารย์ได้ประมาณแถวๆ200 300กระป๋องนึงอ่ะพอแล้วกระป๋องนึงก็ประมาณดริงก์หนึ่งอย่างนี้ค่ะไวน์อาจารย์ก็จะลดลงมาหน่อยนึงเพราะไวน์มันก็แล้วแต่เนาะดีกรีหรือว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ของไวน์มันแวรี่อะค่ะตั้งแต่10กว่ายัน20เลย
0: มะเร็งเหล่านี้ครับเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปได้ยินคนพูดมาบอกว่านี่นะถ้าเป็นมะเร็งนะต้องงดอาหารแบบนี
1: ้
0: เพราะอาหารกลุ่มเนี้ยมันจะไปฟีดหรือไปป้อนให้เซลล์มะเร็งมันโต
1: ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเซลล์มะเร็งมันเหมือนเป็นกาวฝากค่ะเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งเขาอาศัยอาหารจากตัวเราแต่ว่าเขาเก่งมากเลยคือต่อให้เราไม่กินอาหารเนี่ยเซลล์มะเร็งก็จะได้อาหารอันนี้ก่อนสมมติใครบอกว่าจะอดอาหารให้เซลล์มะเร็งมันตายอาจารย์จะตายก่อนที่เซลล์มะเร็งมันจะตาย เพราะว่าเขาอะได้อาหารจากตัวเราอะมาก่อนนะคะอันที่สองคือเวลาที่เขาใช้อะเขาชอบเหมือนที่คนจะชอบพูดเนาะว่ามีแนวโน้มว่าส่วนที่มันเป็นน้ำตาลมันกินง่ายแล้วมันก็จะได้เยอะคนก็จะพยายามเลี่ยงน้ำตาลนะคะทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเลี่ยงน้ำตาลทีนี้ต้องบอกว่าถ้าสมมติอาจารย์มองในแง่ว่าอาจารย์กินน้ำตาลเป็นพวกน้ำหวานนะคะน้ำตาลที่แบบกินปุ๊บแล้วมันเป็นพลังงานเลยทันทีพวกนี้อาจารย์ก็จะเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปลดพวกนั้นก็ไม่มีปัญหาถามว่าคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มน้ำตาลยังจำเป็นไหมยังจำเป็นอาจารย์ก็ทานได้ก็เลี่ยงส่วนที่มันเป็นน้ำตาลที่มันจะแบบกินปุ๊บดูดซึมปั๊บที่เป็นน้ำหวานกินให้เป็นพวกที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไฟเบอร์เนี่ยตัวไฟเบอร์นะคะเวลามันลงไปในลำไส้ปั๊บเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารให้เซลล์ที่อยู่ที่ลำไส้ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วสร้างเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในลำไส้แล้วช่วยป้องกันมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตไม่ได้แย่ซะทีเดียวอาจารย์ยังสามารถจะกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีได้น้ำตาลแต่ว่ามีไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยทำให้เซลล์ลำไส้อาจารย์ทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันมะเร็งด้วยเราได้ยินตลอดเลยกินผักผลไม้ป้องกันมะเร็งลำไส้ใช
0: ่ก็ด้วยการทำงานของเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้
1: ใช่ค่ะแบคทีเรียแล้วก็พวกของไฟเบอร์ที่เข้าไปเขาก็จะไปเป็นอาหารแบคทีเรียในลำไส้เองเนี่ยมันจะมีทั้งตัวที่ดีและไม่ดีทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวที่ดีเนี่ยอยู่ได
0: ้
1: แล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวที่ไม่ดีค่ะ
0: เราได้แบคทีเรียตัวดีจากที่ไหนครับ
1: โอเคมันมีอยู่แล้วค่ะจริงๆเนี่ยคำถามคือเราอะเป็นปรสิตของมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: เอ๊ะหรือ ใครเป็นปรสิตของใคร
1: ใช่ เพราะว่าถ้าอาจารย์นับจำนวนเซลล์อะค่ะนับจำนวนเซลล์ในร่างกายเรากับนับจำนวนเซลล์ของแบคทีเรียเซลล์ของแบคทีเรียมีมากกว่าเรา เพราะฉะนั้นเลยไม่แน่ใจว่าใครเป็นปรสิตของใคร แต่ถ้าตัวเนี่ยเขาตัวเล็กกว่าเรา ทีนี้ถามว่ามันมาจากไหนจริงๆเนี่ยแต่ละคนนะคะมันมีอยู่แล้วมันมีหลายชนิดนะคะมีความหลากหลายมีความหลากหลายเหมือนในป่าแล้วมีสัตว์ป่าหลายอย่างนะคะเรามีหน้าที่แค่ทำให้มันสมดุลเมื่อเราใช้ชีวิตเรากินยาปฏิชีวนะเรากินอาหารไม่เหมาะสมความสมดุลตรงนี้มันเสียไปพอมันเสียไปปุ๊บมันก็จะทำให้มีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนก็มีลำไส้แปรปรวนบ้างละมีโน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็กลับไปสู่ภาวะปกติอะค่ะกินอาหารครบ5หมู่กินเป็นบาลานซ์ไดเอทคือกินทุกอย่างเนาะกินผักผลไม้เยอะขึ้นไม่กินยาปฏิชีวนะเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ส่วนที่เหลือที่บอกว่าโอเคจะไปกินพวกของโยเกิร์ตอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ถามว่ามันเยอะพอหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่พอหรอกแต่ว่ามันก็ถือว่าไปช่วยเสริมส่วนที่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงอาหารเป็นหลักเลยครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งบ้างครับนอกจากอาหารแล้ว
1: โอเคก็มันมีตั้งแต่ว่าเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเวลาที่เรามองใช่ไหมคะปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองแหละตั้งแต่กรรมพันธุ์ง่ายๆเลยแองเจลินาโจลี่จันอาจจะเคยได้ยินซักเมื่อหลายปีก่อนที่บอกว่าเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมพันธุ์ผิดปกติที่จะทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งเต้าน
0: ม
1: แล้วก็เข้าไปสู่การรักษาคือการผ่าตัดเอาเต้านมออกแล้วก็ใส่เขาเรียกซิลิโคนเข้าไปใหม
0: ่
1: เพื่อจะไม่ให้เขาเป็นมะเร็ง
0: อ้าว
1: ก็คือมันเป็นมะเร็งเต้านมเขาเอาเต้านมออกไปแล้ว เขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นมะเร็ง
0: คร
1: ับโอเคไหมคะ
0: oh.
1: แต่ถามว่าในทางการแพทย์เราทำไหมเราไม่ได้แนะนำนะคะ ต่อให้เราเจอเราตรวจแล้วเราเจอว่าเป็นมะเร็งตัวเนี้ย หรือว่ามียีนตัวนี้ผิดปกติอ่ะเราก็ยังบอกว่าให้เขาอ่ะเหมือนกับ

0: ทำแมมโมแกรมแ
1: อ
0: ล้
1: ื
0: วก็ติดตามตัวเองเป็นระยะระยะแค่จะยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีปัจจัยภายในก็คือกรรมพันธุ์ที่ผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดบางอย่างที่เราเคยได้ยินว่ามันมีความผิดปกติของยีนของกรรมพันธุ์แล้วเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งนะคะเรื่องของเต้านมหรือว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งอันนี้เขาจะมีลักษณะที่จะเป็นคล้ายๆติ่งเนื้อที่ลำไส้ปริมาณมากนะคะตั้งแต่เด็กพอเวลาผ่านไปปุ๊บติ่งเนื้อพวกนี้มันกลายพันธุ์แล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีคนพูดอยู่เยอะเหมือนกันว่าการตรวจยีนพวกนี้ดูว่าจะเป็นความเสี่ยงของมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เรามองเป็นปัจจัยภายในนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจพวกนี้เราก็อาจจะดูในประวัติครอบครัวของเราเช่นโอ้โหทุกเจเนอเรชันเลยมีมะเร็งกันทุกคนอะไรเงี้ยก็จะน่าสนใจนิดนึงนะคะอันที่เจอบ่อยๆแล้วก็ที่เขาพูดกันเนาะก็จะเป็นเต้านมกับลำไส
1: ้
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างนะคะคนในครอบครัวเขาเรียกสายตรงสายตรงคืออะไรข้างๆเราก็คือพี่น้องบนล่างคือพ่อแม่กับลูกเราน
1: ั่นคือสายตรง
0: เอาแค่สายตรงตรงนี้กันนะถ้าสายตรงเช่นพ่อแม่หรือพี่น้องเราเป็นมีใครคนใดคนนึงเป็นมะเร็งในช่วงอายุน้อยอันนี้เราจะตัดสินใจว่าโอ้ควรจะไปเช็คค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยสมมติถ้าคนที่เป็นอายุสัก40เนาะเราก็จะมาเช็คตอน10ปีก่อนที่เขาจะเป็นอันที่2เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็อาหารอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ใช่ไหมคะมันก็ต้องดูค่ะว่ามันจะเป็นมะเร็งอะไรที่ไหนเนาะส่วนใหญ่ก็ทางเดินอาหารแล้วก็ที่บอกว่าเมื่อกี้เรื่องอ้วนเนาะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนค่ะ
1: นอกจากอาหารปิ้งย่างหรือว่าสารพวกที่จะยืดอายุของอาหารแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้น
0: โอเคถ้าบ้านเราก่อนเนาะพยาธิบางตัวที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตรงบริเวณของท่อน้ำดีและทำให้มีความเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้เนาะอันที่สองเนี่ยก็จะได้ยินข่าวบ่อยที่บอกว่าทางอีสานใช่ไหมคะกินอาหารบางประเภทเนี่ยที่สุกๆดิบๆอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของมะเร็งตับที่เราจะได้ยินอันนี้ชัดเจนเลยก็คือเชื้อราที่ชื่ออัฟลาทอกซินนะคะมันจะเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นมาจากเชื้อราเชื้อรานี่อยู่ในไหนอยู่ในกลุ่มของถั่วลิสงหรือถั่วทั้งหลายนะคะทีนี้เนี่ยในอาหารหลายๆอย่างที่เรากินเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีถั่วลิสงป่นที่ผสมอยู่ถ้าอาจารย์สามารถที่จะคั่วถั่วลิสงแล้วอาจารย์บดเองเป็นถั่วลิสงที่อาจารย์กินใหม่ๆไม่มีปัญหาค่ะแต
1: ่
0: ถ้าอาจารย์วางค้างเอาไว้หรืออาจารย์ไปซื้อมาแล้วอาจารย์ไม่มั่นใจมันอาจจะมีเชื้อราอยู่แล้วเขาป่นมาปุ๊บอาจารย์มองไม่เห็นแล้วอาจารย์ก็รับประทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์จะได้สารพิษที่เราเรียกว่าอัฟลาท็อกซินซึ่งมาจากถั่วนั้นแล้วถ้าอาจารย์ได้รับในปริมาณที่เยอะๆนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานมันก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่ตับนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของตัวมะเร็งตับได้ในที่สุดอย่างนี้ค่ะ
1: ครับคุณหมอเอครับเราอยากที่จะได้เคล็ดลับครับในการที่จะ stay away from cancer หรือว่าห่างไกลจากมะเร็งเนี่ยคุณหมอเอมีเคล็ดลับที่จะมาแนะพวกเราบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่มะเร็งเนาะมันหมายถึงว่าโรคอื่นๆด้วยอันแรกเลยไม่อ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอเห็นไหมคะสุขภาพดีรูปร่างดีใช่ไหมคะถามว่ายังไงดีถ้าอ้วนอยู่ให้ลดน้ำหนักนะคะอย่างน้อยเนาะขอ 5% นะคะไม่ใช่ 5% ในปีนึงเราเซตกันที่ 5-6 เดือนก่อนเอา6เดือนแรกเนี้ยควรจะลดได้ 5% ละนะคะถ้ากลับมาเป็นน้ำหนักปกติได้อันนี้คือดีที่สุดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ต้องลดลงนะคะเวลาที่ลดก็หารออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยตัวเลขที่เหมาะสมเอาแค่สุขภาพดีนะคะก็คือมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์และจะต้องหยุดออกกำลังกายไม่เกิน2วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือออกเกือบทุกวันอะน้อยสุดในอาทิตย์นึงคือ3วัน
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ทำได้มากกว่านั้น
1: เวลาที่คุณหมอเอพูดว่าน้ำหนักปกตินะครับคำว่าปกติแต่ละคนนี่อาจจะไม่เท่ากัน
0: โอเคจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอาอันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลมาจากฝรั่งเนาะเขาก็จะพูดว่าไม่อ้วนไม่อ้วนของฝรั่งก็คือเอา BMI ที่ต่ำกว่า25
1: BMI คร
0: ับหรือว่าดัชนีมวลกาย25นะคะก็วิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักเป็นตัวตั้งที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตร2ครั้งยกตัวอย่างเช่นสูงน้ำหนัก45กิโลสูง155อย่างเงี้ยค่ะก็เอา45ตั้งแล้วก็หารด้วย1.55 2ครั้งก็จะออกมาเป็น BMI อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเลขที่เหมาะสมคือจะประมาณตั้งแต่ 18.5 จนถึงประมาณ25แต่ถ้าเป็นคนเอเชียค่ะเราจะตัดที่ประมาณ23นะคะเพราะฉะนั้น23ถึง25ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดมาก
1: โอเคครับนี่คือน้ำหนัก ที่บอกว่าน้ำหนักปกติควรจะอยู่ในช่วง
0: คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็เวลาที่น้ำหนักลดลงอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราลดน้ำหนักแล้วเราตั้งใจนี่เราไม่กลัว พวกที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วน้ำหนักลดเร็วๆอันนี้ต้องระวังว่าเป็นสัญญาณเตือนของมะเร็ง ในช่วงภายใน3เดือนถ้าน้ำหนักลดลงเกิน 5% อันนี้น่าสนใจแล้วค่ะนะคะถ้าลดลง 5% ใน1เดือนอันนี้ถือว่าแบบชัดเจนมากๆนะคะโดยทั่วไปก็ 5% ใน3เดือนค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับแล้วเราก็มาดูอาหารเนาะเราเอาอันที่มันควรกินก่อนก็คืออาจารย์กินให้ครบ5หมู่อาจารย์กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะกินเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีเพื่อที่อาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ถ้าสมมุติอาจารย์จะกินเป็นน้ำหวานอาจารย์ก็กินเป็นผลไม้แทนซะอาจารย์จะได้มีไฟเบอร์ด้วยแล้วที่สำคัญคืองี้ค่ะถ้าอาจารย์กินเป็นน้ำหวานมันจะขาดความอิ่มถ้าอาจารย์กินเป็นผลไม้อาจารย์จะมีเวลาเคี้ยวอาจารย์จะยังมีไฟเบอร์กินไปแล้วอาจารย์ก็จะอิ่มส่วนที่จะจำกัดแล้วเนาะอันนี้คือของที่ให้กินใช่ไหมคะดื่มน้ำเปล่าได้เลยนะคะอันที่สองก็จะเป็นส่วนที่จำกัดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็จะให้เลี่ยงพวกที่มันเป็นน้ำหวานน้ำหวานเองอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งนะคะแต่มันทำให้อ้วนแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะพวกของฟาสต์ฟู้ดอาจารย์จะต้องลดลงมานิดนึงละใช่ไหมไขมันเมื่อกี้อาจารย์ไขมันเยอะเกินไปของปิ้งย่างที่อาจารย์อาจจะมีพวกของสารก่อมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะเนื้อแดงใช่ไหมคะอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดลงเน
1: ื้
0: อแดงไม่ได้ห้าม
1: ไม่ต้องถึงขนาดเลี่ยงใช่
0: ไหมใช่เนื้อแดงหรืออาหารแปรรูปอาจารย์แค่ลดปริมาณลงอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นเนื้อแดงอะค่ะสักประมาณเท่าฝ่ามือเราเนี้ยค่ะอาทิตย์นึงประมาณสัก3ครั้ง
1: ฝ่ามือผมก็จะใหญ่หน่อย
0: อาจารย์นึกถึงกล่องไพ่ถ้ามันเป็นกล่องไพ่กว้างคุณยาวคุณหนาประมาณนั้นนะคะอาจารย์ก็จะเลี่ยงเนื้อแดงนิดนึงถามว่าเนื้อสัตว์โปรตีนกินได้ไหมกินได้ค่ะโปรตีนจากพืชก็ได้หรือจะเป็นเนื้อสีขาวเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปลานี้ได้แทนนะคะอันถัดมาก็คืออาจารย์เลี่ยงพวกเนื้อแดงเนื้อปลารูปใช่ไหมคะอาหารปิ้งย่างไปละพวกของไขมันสูงๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกของไขมันทรานส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปทีนี้สุดท้ายก็คือถามว่าซัพพลีเมนต์พูดทุกครั้งเลยค่ะซัพพลีเมนต์ก็คือในกรณีที่เราเลือกกินอาหารปกติไม่พอเรามีข้อจำกัดใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีแนะนำนะคะแนะนำในที่นี้หมายความว่าจะมีซัพพลีเมนต์อะไรไหมที่ป้องกันมะเร็งตอบว่าไม่มีนะคะอันที่สองถามว่าแนะนำไหมเฉพาะกลุ่มค่ะที่สามารถหรือว่าควรจะกินนะคะถามว่าถ้าใครมีอยู่แล้ววิธีง่ายๆเลยถ้าสมมติเป็นกลุ่มวิตามินนะคะอาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือวิตามินละลายน้ำกับวิตามินละลายไขมันวิตามินละลายไขมันมีโอกาสสะสมได้วิตามินละลายน้ำโดยทั่วไปเราก็จะทิ้งไปอาจารย์กินเยอะฉี่อาจารย์ก็จะแพงขึ้น
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ดูดซึม
0: ใช่มันทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าให้ลดหรือว่าพยายามที่จะไม่กินวิตามินละลายไขมันที่ปริมาณเยอะเบต้าแคโรทีนก็จะอยู่ในกลุ่มของวิตามินเองเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าวิตามินในละลายไขมันเนี่ยมันจะมีก็คือวิตามินดีที่เราจะไม่พออาจารย์ก็อาจจะต้องเสริมอาจจะได้จากธรรมชาติเช่นจันไปตากแดดหรืออาจารย์จะเลือกของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้ครับเราได้ทิปจากคุณหมอเอไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินอาหารและการปฏิบัติตัวเพื่อจะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องราวของอาหารจากคุณหมอเอมากขึ้นเนี่ยมีวิธีจะติดตามคุณหมอเอได้ยังไงครับ
0: ค่ะก็จะมีพอดแคสต์นะคะที่อยู่ในMahidol Channel Podcast เหมือนกันนะคะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้นะคะซึ่งอันนี้รูปแบบรายการจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของรูปแบบอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรที่มาร่วมรายการกับเราครับในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้พูดคุยกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ิวเนี่ยเราจะพบมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าเราเคยได้ยินช่วงวัยรุ่นเป็นวัยฮอร์โมนนะคะพอฮอร์โมนเพศที่มันมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใหญ่มากขึ้นและผลิตไขมันมากขึ้นซึ่งตัวไขมันที่มากขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดสิวได้ถ้าเป็นในเพศหญิงก็คือประมาณ1ปีก่อนเริ่มมีประจำเดือน
1: คุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาให้หมอช่วยบ้างคะ
1: คือปัญหาที่มีอะค่ะก็คือรักษาแล้วไม่หายสักทีอะค่ะแล้วก็มีปัญหาหน้ามันด้วย
0: สาเหตุของสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย

0: 4อย่างด้วยกันอันดับแรกคือเซลล์ของขนที่มันแบ่งตัวมากเกินไปจนทำให้เกิดการอุดตันอันที่2คือไขมันที่มากเกินไปจากการสร้างจากต่อมไขมันนะคะอันดับที่3ก็คือเกิดการอักเสบ inflammation และอันดับที่4ก็คือเชื้อแบคทีเรียเป็นการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการเกิดสิวสาเหตุของการเกิดสิวระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ยังเป็น4สาเหตุหลักเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยเช่นวัยผู้ใหญ่เราก็เริ่มใช้เครื่องสำอางใช้ผลิตภัณฑ์กับใบหน้าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความอุดตันได้มากขึ้นหรือว่ายาบางชนิดก็ก่อให้เกิดสิวได้แล้วก็เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับว่าบุหรี่เนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ
1: ตอนแรกมันเริ่มเป็นยังไงคะ
2: เป็นผดขึ้นตรงหน้าผากก่อนนะคะ
3: แล้วก็อุดตันใช
2: ่
3: ไหม
2: คะ
0: ค่ะประเภทของสิวก็มีทั้งประเภทที่เป็นสิวไม่อักเสบกับสิวอักเสบนะคะสิวไม่อักเสบอย่างที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านคือสิวอุดตันสิวอุดตันก็แบ่งเป็น2แบบได้แก่สิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าเรียกว่า blackhead comedone ที่เห็นเป็นสีดำๆอยู่ตรงกลางแล้วก็สิวอุดตันหัวปิดหรือที่เราเรียก whitehead comedone ก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆถ้าเราตึงผิวสักนิดนึงก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ข้างใต้ส่วนสิวอักเสบก็จะมีได้ตั้งแต่ตุ่มแดงเจ็บหรือบางทีเป็นตุ่มหนองหรือว่าถ้าเป็นมากๆก็จะเป็นซิสติกแอคเน่หรือที่เรียกเป็นสิวหัวช้างค่ะ
1: คราวนี้จากที่ดูแล้วเนี่ยสิวอักเสบก็มีไม่เยอะมากแล้วเนาะมีด้านนี้อยู่แต่รอยสิวเยอะมีอะไรจะสารภาพไหมแกะสิวใช่ไหมคะเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีในว่าพอแกะสิวหรือพอไปยุ่งกับสิวเนี่ยรอยมันจะเป็นเยอะแล้วรอยสิวดีไม่ดีเนี่ยบางคนรอยสิวหายยากกว่าสิวอีกนะ
0: การบีบสิวเนี่ยก็ทำให้หนึ่งคือมือที่เราไปบีบไม่สะอาดก็ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบขึ้นข้อ2เนี่ยยิ่งไปบีบไปเค้นเนี่ยรอยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นได้ค่ะวิธีการรักษาสิวก็จะแบ่งตามความรุนแรงของสิวค่ะถ้าเป็นสิวแค่เล็กน้อยเราก็ใช้เป็นยาทาถ้าเกิดเป็นสิวระดับปานกลางอาจจะใช้ยาทาร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อแก้การอักเสบถ้าเป็นสิวแบบรุนแรงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณายาที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นการรักษาเสริมอื่นๆที่คนไข้จะชอบถามเช่นการฉีดสิวการกดสิวหรือว่าการใช้เลเซอร์คือพวกนี้เนี่ยเป็นแค่การรักษาเสริมนะคะมันไม่ได้รักษาสาเหตุของสิวโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินใจอะไรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะบอกว่าเดี๋ยววันนี้หนอจะลองให้ใช้ยาทาดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาประเมินซ้ำกันอีกทีนึงสิ่งที่ต้องไม่ทำคืออย่าแกะเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอยจะยิ่งจะเป็นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องหน้ามันที่น้องบอกเนี่ยยาพวกนี้ก็จะทำให้หน้าลดความมันของหน้าได้บางส่วนด้วยนะคะก็น่าจะแก้ปัญหาได้เกือบๆทุกสาเหตุของสิวโดยการใช้ยาทาที่ถูกต้องและถูกวิธีนะคะคำถามที่เจอบ่อยกับสิวคือ1ล้างหน้าบ่อยๆช่วยลดสิวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยบางทีเราไปขัดสีไปสครับอะไรมามากมายเนี่ยบางทีมันก็เป็นการกระตุ้นการอักเสบได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีกำจัดสาเหตุของสิว4ประการที่ได้พูดมาโดยตรงเพราะฉะนั้นล้างหน้าแต่พอดีดีกว่าแล้วก็อย่าขัดหน้าอย่ารุนแรงกับหน้าเกินไปนะคะก็สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับยาและการปรับยาที่เหมาะสมนะคะถึงความจริงเราจะซื้อยาได้จากตามท้องตลาดก็จริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับยาหรือว่าการเพิ่มยาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในมือของแพทย์มากกว่านะคะถ้าเรารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเราก็จะสามารถป้องกันหลุมสิวที่จะตามมาได้ด้วยนะคะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

ฮีค่ะสวัสดีค่ะมากันหรือยังคะอาบันเองนะคะวันนี้อาบันอยากจะมาไลฟ์กับคุยกับแฟนๆรายการปลดชนุนป่วนใจกันนะคะอาบันอยากจะมาเล่าเรื่องประสบ

0: การณ์ของอาบันที่ได้ทำรายการนี้ทำมาหลายตอนแล้วแล้วก็ทำให้ได้รู้จักข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการและโรคทางจิตเวชมากมายเลยนะคะเอ๊มีใครอยากจะมีคำถามอะไรไหมคะหรือคอมเมนต์โอ้ยหัวใจกดกันบิ้งบิ้งเลยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าพี่อาบันคะแล้วคุณหมอน่ากลัวไหมอู้อันนี้บอกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ทำนะคะตอนแรกอาบันก็เกรงเกรงอยู่เหมือนกันแบบคุณหมอเขาจะแบบมองเราปุ๊บแล้วเขาจะวิเคราะห์แบบเหมือนเอ็กซเรย์เราทุกอย่างเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่เลยนะคะคุณหมอใจดีแล้วก็น่ารักมากอาบันก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่ากลัวหมอนะคะให้ลืมไปเลยนั่นมันเป็นความคิดเก่าๆที่มันผิดมากเลยนะคะไปหาคุณหมอได้เลยถ้าเราไม่สบายใจอะไรนะคะมีคำถามอะไรพี่อาบันสวยมากค่ะวันนี้อุ้ยเล็กน้อยค่ะคลิกคขอบคุณแม่นะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะอยากจะถามว่าพี่อาบันคะได้ดูรายการไปบางตอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับมีอาการเหมือนที่พี่บันเล่าในรายการเลยอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาบันอยากจะบอกนะคะว่าเหมือนถ้าเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นต้องรู้สึกแย่เลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นหวัดเราก็แค่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็รักษาเราไม่หายได้ถ้าเราไม่สบายใจแล้วทำไมเราต้องปล่อยให้ตัวเองแบบไม่สบายไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือต้องอายด้วยว่าเราไม่สบายใจเราไม่แบบป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรบางอย่างเนี่ยคือไปหาคุณหมอเถอะแล้วคุณหมอก็จะช่วยรักษาให้เราได้นะคะมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วใครๆก็ไปหาคุณหมอได้ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะอุ้ยแป๊บเดียวนี่ยอดวิว500คนแล้วนะคะดีใจจังเลย500คนก็เท่ากับมีตาทั้งหมด 1,000 ดวงกำลังจ้องมองอบันอยู่สินะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการที่ถ่ายทำรายการเรื่องปลดชนวนหัวใจนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ตรงนี้ทำให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีข้อมูลต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะว่าจริงๆแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยทำไมคนบางคนนะคะถึงไม่สามารถทนการถูกจ้องมองจากคนหมู่มากได้เลยทำให้พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะต้องพรีเซนต์นำเสนอหน้าห้องหรือในที่ประชุมรวมไปถึงการแสดงออกต่างๆบางคนนะคะหลีกเลี่ยงพยายามไม่ไปรู้จักเพื่อนใหม่ๆอะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะอาบันได้ยินมาว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่ามีอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมหรือSocial Anxiety Disorder อาบันว่าอย่างนี้เราคงต้องไปพูดคุยแล้วก็ซักถามกับจิตแพทย์ของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะถ้าพูดถึงโรควิตกกังวลการเข้าสังคมอะค่ะอย่างแรกอาบันคิดว่าพอเรามาแยกคำที่มันเป็นอยู่ในชื่อนี้คือคำว่าสังคมแรกของหลายคนอาบันคิดว่าอย่างตอนเด็กๆอะค่ะจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลนั่นน่าจะเป็นสังคมแรกของเราใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเด็กๆเวลาเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยเขาจะกลัวมากแบบเกาะขาพ่อแม่ไม่ยอมเข้าโรงเรียนร้องไห้กลัวคุณครูกลัวสถานที่ใหม่เด็กๆคนอื่นใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการของโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เราถือว่าไม่ใช่โรคนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กในระดับเด็กอนุบาลเลยนะครับเป็นพัฒนาการแบบนึงอยู่แล้วที่เขาจะมีความกังวลในเรื่องนี้อย่างชัดมากนะครับนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองก็จะยังเหมือนกับว่าต้องอาศัยอะไรนะการปรับตัวในเรื่องของการที่จะไปเจอคนแปลกหน้าในเรื่องของการที่จะเข้ากับกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆแน่นอนเขาจะมีความกังวลเป็นธรรมดานะครับทีนี้ถ้ามาเป็นในผู้ใหญ่เองเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีได้นะครับไม่ได้แปลว่ามีไม่ได้ความกังวลเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดามากเลยที่ทุกคนจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามักพบในคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงดูจริงๆพบทั้งในเด็กที่บางทีแล้วได้รับการเลี้ยงดูแบบที่ละเลยไม่ได้เอาใจ

0: ใส่เท่าไหร่บางทีก็มีการอาจจะมีการใช้ความรุนแรงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดโรคนี้ได้นะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอีกในด้านหนึ่งเลยนะครับคือในครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประคบประหงมมากเกินไปนะครับเข้ามาดูแลมาจัดการสิ่งต่างๆอย่างมากเกินไปก็พบว่าเป็นปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนแรกคือส่วนของเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับในส่วนอื่นๆที่เป็นปัจจัยที่เราพบเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานความคิดอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับมักจะตีความว่าในสิ่งที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นมีพฤติกรรมมาแบบนี้แล้วก็ตีความมาเป็นในทางลบกับตัวเองก็มักจะพบว่าเป็นแนวความคิดแบบนึงที่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะคิดอยู่เรื่อยๆในรูปแบบนี
1: ้ตัดสินตัวเองไปก่อนแล้ว
0: จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบพูดธรรมดาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะจับเอาความคิดแปลความแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยที่พบอีกอย่างก็คือว่ามักพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของร่างกายอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปอาจจะมีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่เช่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะพบว่าเวลาสถานการณ์ใหม่ๆอยู่ในสังคมใหม่ๆก็มีการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่คนเราปกติก็มีนะครับระบบประสาทอัตโนมัติเวลากังวลก็จะทำงานแต่คนที่เป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าคล้ายๆกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานหนักกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าอารมณ์ความกลัวกังวลเนี่ยสุดโต่งไปกว่าคนอื่นใช่ไหมคะ
0: ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเจอ
1: ค่ะมีโรคทางจิตเวชอีกโรคนึงอะค่ะที่อบันพอได้ยินมาบ้างแล้วโรคเนี้ยมันจะมีคำว่าสังคมหรือว่าโซเชียลอยู่ในชื่อโรคก็คือโรคแอนทายโซเชียลอะค่ะสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของโซเชียลแอนซายตี้หรือว่าโรควิตกกังวลการเข้าสังคมไหมคะ
0: อืมครับครับคำคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นโรคคนละอย่างกันเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับที่ว่าแอนทายโซเชียลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคทางจิตเวชที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ชื่อว่า Antisocial Personality Disorder นะครับนะฮะก็คือเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติในแบบ Antisocial หรือเรียกว่าต่อต้านสังคม
1: อ๋อต้องแบบต่อต้านเลย
0: ใช่ครับคนที่เป็นเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีการที่จะรับรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับรวมไปถึงบางทีมีการไปเอาเปรียบหลายๆที่นะครับก็จะเป็นคนที่อาจจะมีคดีทำร้ายคนอื่นไปฉกชิงวิ่งราวไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนที่มีคดีทุกคนต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เขาเหมือนไม่มีการรับรู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงคนอื่นจะรู้สึกแย่ไหมคนอื่นจะโดนเอาเปรียบไหมเลยทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นคนละแบบเลยกับภาวะหรือโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้แล้วพอพูดถึงโรคอื่นๆที่คนอาจจะสับสนได้นะครับผมก็นึกถึงอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่ชื่อว่าอโกราโฟเบียนะครับอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคของความวิตกกังวลในอีกรูปแบบนึงคนที่เป็นโรคนี้นะก็กังวลกับการที่จะออกไปตามสถานที่ต่างๆเหมือนกัน
1: ฟังดูก็เหมือนกันเลยนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอโกราเนี่ยมันแปลว่าแบบสถานที่แล้วก็โฟเบียคือแปลว่ากลัว
1: แล้วต่างกันไงคะเนี่ย
0: ที่ต่างกันก็คือว่าอโกราโฟเบียเนี่ยเป็นโรคที่มีความกังวลต่อการไปอยู่ในสถานที่ที่เขารู้สึกผู้ป่วยนะครับจะกังวลว่าเขาอาจจะมีอาการของความกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะพูดง่ายๆคือกังวลว่าจะมีอาการกังวลนั่นเอง
1: กังวลว่าจะมีอาการกังวลสถานที่นั้นทำให้เรากังวลว่ามันเราจะต้องกังวลอะไรบางอย่าง
0: ฮะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่มีอาการตกใจอย่างเช่นบางคนอาจจะเคยมี panic attackหรือมีความอาการกังวลอย่างมากอาการตกใจอย่างมากจนมันเหมือนเขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นไม่ได้เขาก็เลยมีความกังวลว่ามันจะมีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับความกังวลนี่ก็คือจะกังวลว่าเขาว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ปิดสถานที่ที่ไม่มีคนช่วยสถานที่ที่ออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเวลาที่เขาจะเกิดอาการเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองยังไง
1: จะหนีออกมาอย่างไร
0: ใช่ครับหรืออยู่ในที่โล่งที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะกังวลในสถานการณ์แบบนั้นได้อย่างเงี้ยครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการแบบนั้นเกิดขึ้นก็อันนี้เป็นลักษณะของอโกราโฟเบียซึ่งจะต่างจากภาวะวิตกกังวลหรือโรควิตกกังวลการเข้าสังคมเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยคือเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรที่มันน่าอาย
1: ต่อหน้าคน
0: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความกังวลว่าเขาจะมีอาการอะไรบางอย่าง
1: ที่ไม่ต้องมีคนก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วบางทีเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะยิ่งน่ากลัวด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยยิ่งมีคนเยอะ
1: ยิ่งกังวล
0: ก็ยิ่งทำให้กังวล

0: ค่ะยิ่งถ้าเกิดยิ่งเป็นคนแปลกหน้าก็ยิ่งกังวลเข้าไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนๆนึงเป็นโรควิตกกังวลกันเข้าสังคมอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าเราจะไม่ค่อยพบนักแสดงหรือดาราที่เป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดารากับนักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนเป็นจำนวนมาก
1: ครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะครับที่พบบ่อยๆ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอบันแบบเป็นถึงแม้ตอนนี้อบันจะวัยรุ่นก็ตาม
1: ก็คล้ายๆกับว่าเรามักจะพบในเชิงที่ว่าเขาจะมีอาการมาตั้งแต่เนี่ยวัยรุ่นมาจริงๆมีได้นะครับที่แบบว่ามาเป็นตอนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับทีนี้ที่ผมเท้าความมาตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่แบบเป็นโรคนี้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะไปทำอาชีพที่เป็นในลักษณะที่อาจจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนออกไปสู่แสงไฟสปอตไลท์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นจุดสนใจเนี่ยแนวโน้มนั้นจะน้อยคือเขาจะไม่เลือกอาชีพนี
0: ้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับใช่ครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาเองก็อาจจะแบบด้วยอะไรไม่รู้เขามาทำอาชีพนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าโดยตัวโรคเองมันไม่ได้แปลว่าเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาสามารถที่จะเลือกที่จะทำอะไรได้หมดนะครับหรือรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือโรคนี้เองเนี่ยก็มาเป็นตอนหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นว่ามีคนที่เขาเลือกมาทำอาชีพเช่นอาชีพนักแสดงอาชีพนักร้องหรืออะไรที่ต้องอยู่บนเวทีเนี่ยแล้วเขามีโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโรควิตกกังวลในการเข้าสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกับการทำงานนี้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นไม่ได้นะครับน
0: ะคร
1: ับเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงโรคจิตเวทหลายๆโรคคือว่าโรครักษาได้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วก็สามารถทำงานได้เวลารับการรักษาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะครับอาจจะมีความลำบากเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องคล้ายๆกับว่ามีความกังวลกับว่าในสังคมคนจะมองยังไงเราทำอะไรที่น่าอายไหมมันอาจจะมีผลกับผลงานอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ

0: มอทำให้อบันนึกถึงนักร้องหรือนักแสดงบางคนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกคือเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าขณะเดียวกันเขามีพรสวรรค์หรือเขาใจรักในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงหรือว่าอาชีพอื่นๆที่ต้องเจอคนจำนวนมากก็เลยอาจจะด้วยใจรักด้วยอะไรแบบนี้ก็ยังทำอาชีพเหล่านี
1: ้
0: อบันเคยได้ยินข่าวอยู่บ้าง นะคะว่าบางทีมีนักแสดงหรือนักร้องบางคนที่จากตอนแรกไม่มีอาการอะไรไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วอยู่ๆเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากนั้นก็คือประกาศว่าจะขอหยุดแบบลาออกจากวงการไปสักพักนึงเพื่อที่จะไปรักษาตัวเองจากโรคเนี่ยค่ะความวิตกกังวลการเข้าสังคมคือแสดงว่าจริงๆตอนแรกก็อาจจะไม่เป็นแต่ว่าเจอชื่อเสียงเจอความกดดันต่างๆนานาเลยทำให้มีอาการอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นได้ครับแล้วก็โดยทั่วไปแล้วคนที่เพิ่งมาเป็นเนี่ยตอนอายุที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดจากมันมีสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนนะครับตัวอย่างนึงก็คือเรื่องการงานที่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เป็นอันนึงเลยนะฮะที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นเปลี่ยนงานมันมีความจำเป็นจะต้องไปทำงานที่ต้องอยู่ต่อหน้า
0: ค
1: นอื่นๆต้องมีการนำเสนองานอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับมีความกดดันมากขึ้นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ในคนที่อาจจะเป็นสมมติเป็นนักร้องนักแสดงอยู่แล้วแล้วเกิดมีชื่อเสียงมากขึ้นมาก
0: ๆ
1: สถานการณ์นั้นเปลี่ยนทำกลายเป็นว่าต้องคำนึงถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้นหลายเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้ที่ทำให้บางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในลักษณะของโรควิตกกังวลในการเข้าสังคม
0: ค
1: ่
0: ะหรือจากแรกๆอาจจะแบบเป็นนักร้องที่อยู่ตามบาร์ตามผับเล็กๆก็คือความกังวลยังไม่มากแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าพอไปเจอคือสมมติต้องออกทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆเจอคนใหม่ๆเรื่อยๆจำนวนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็เลยอาจจะอาการทำให้แย่ลงด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็เป็นสถานการณ์ใหม่ที่ทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้ในคนที่อายุมากแล้วหรือว่ามากขึ้นมากว่าวัยรุ่นแล้วนะครับ
0: มาลองคิดดูอะค่ะอบันรู้สึกว่าคนที่เป็นโรคนี้น่าเห็นใจมากๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคนรอบข้างเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอย่างไรได้บ้างแล้วก็อย่างที่สองอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามาถึงมือหมอแล้วคุณหมอมีกระบวนการรักษาเขาอย่างไรคะ
1: ครับก็อันดับแรกเลยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเขานะครับสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วผมย้ำเสมอก็คือว่าความเข้าใจเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกเลยนะครับนะฮะผู้ป่วยโรคนี้หรือว่าคนที่มีอาการวิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกบางทีเขามักจะรู้สึกอายนะครับเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากให้คนอื่นรู้หรือว่าก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจและไม่ยอมรับอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเองรับรู้นะครับอันดับแรกเลยคือการที่เราแสดงความเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเองเนี่ยนะครับเหมือนมีเพื่อนง่ายๆที่เข้าใจตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสามารถคุยกันนะว่าแบบเราจะมาดูแลรักษาเราจะไปหาหมอพบจิตแพทย์เพื่อดูแลตรงนี้ไหมหรือยังไงนะครับซึ่งก็แนะนำเหมือนเดิมและยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นโรคนึงที่มีการรักษาแล้วก็สามารถรักษาให้หายแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยถ้าเข้ามารับการรักษาแล้วนะครับ เราจะทำยังไงบ้างก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะเราจะรับฟังดูว่ามันมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดกับผู้ป่วยนะครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นจำเพาะสถานการณ์ประมาณนึงนะครับเช่นเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องทำงานต้องนำเสนอต
0: ้
1: องอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับบางคนอาจจะเป็นกับหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเช่นพอออกไปอยู่ในที่ชุมชนต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมดเลยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูก่อนว่ามันเป็นลักษณะไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถึงจะได้มารับการรักษาได้ให้ตรงจุดนะครับว่าจะโฟกัสไปที่ไหนจะให้สนใจไปที่ไหนแต่ว่าอย่างนึงเลยที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือการกินยานะครับยาก็จะเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาโรควิตกกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลต่อการเข้าสังคมเนี่ยไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับ
0: แต่ว่า
1: ใช่ครับแต่ว่ายาเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่เป็นยารักษาซึมเศร้าเหมือนกันนะครับบางตัวใช้ได้ดีบางตัวยังไม่ได้มีการศึกษารับรองมากแต่ว่า เรามีตัวยาที่มีผลการรักษาที่ยืนยันได้โดยการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: สบายใจได
1: ้การกินยาเนี่ยช่วยได้นะครับนอกจากการกินยาแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือการทำจิตบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือว่าเราจะให้ดูนะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างนะครับที่เขาอาจจะต้องไปเจอแล้วมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการนำเสนองานหรือว่าการที่เขาต้องไปอาจจะไปแนะนำตัวเองกับคนใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเราจะดูที่สถานการณ์พวกนี้แล้วก็พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับว่ามาเตรียมการในการที่จะค่อยๆฝึกซ้อมเข้าไปเผชิญสิ่งพวกนี้นะครับนะฮะอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่สถานการณ์ที่กังวลน้อยๆค่อยๆไล่ไปจนถึงสถานการณ์ที่มีความกังวลมากขึ้นมากขึ้นจนใกล้สถานการณ์จริงมากที่สุด
0: ค่อยๆเพิ่มวิธีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือทีละนิดทีละนิดก่อน
1: ใช่ครับก็จะมาทำงานร่วมกันตรงนี้กับทั้งหมอแล้วก็คนไข้เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมตัวในการที่จะปรับตัวในชีวิตประจำวัน
0: ขอถามค่ะแล้วถ้าเขาเป็นโรควิตกกังวลในการเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาเจอคุณหมอครั้งแรกนี่เขาก็วิตกกังวลไหมคะ
1: จริงๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีนะครับแล้วก็เขาจะกังวลอยู่แล้วแหละว่าย
0: ิ่งอายเขาไปใหญ่
1: เขามาหาหมอแล้วเนี่ยตกลงหมอจะรู้สึกว่าเขาแปลกไหมโดยตัวอาการของตัวโรคเองก็จะทำให้เขามีอาการกังวลอย่างนั้นได้อย่างนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรื่องของความเข้าใจของคนรอบข้างก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเนาะและจริงๆการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากการที่อาจจะเนี่ยครับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆฟังข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ก็หวังว่าเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นและเข้ามารับการรักษามากขึ้นนะครับ
0: อย่างที่บอกว่าเวลาเขาเข้ามาหาคุณหมอเขาก็จะกลัวว่าเขาแปลกประหลาดไหมนะเขาหน้าอับอายเหลือเกินคุณหมอมองคนเหล่านี้ค่ะว่าเขาเป็นคนที่น่าอับอายไหมคะ
1: ไม่เลยนะครับเพราะว่าโดยตัวอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นอาการของโรคนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกระหว่างว่าเจ้าตัวเองกับโรคเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะเวลาที่ทำมุดนึกง่ายๆนะครับเกิดว่าเราเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้มองว่าไข้หวัดเป็นคนๆนั้น
0: ค่ะแบบอุ๊ยน่าอายจังเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: ไม่ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยคือการที่มีโรควิตกกังวลเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็เป็นตัวโรคตัวนึงนะครับไม่ใช่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ผิดแล้วเขาไม่ได้

0: ะไรที่น่าอายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าสามารถเข้ามารับการรักษาได้แล้วก็สบายใจได้กับการที่เราจะมาดูแลรักษาร่วมกัน
1: ช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาคนที่เข้ามาหาคุณหมอค่ะแล้วเขามีความรู้สึกวิตกกังวลว่าเขาน่าอับอายหรือเขาจะทำเรื่องน่าอายหรือเปล่าเนี่ยคือเขากังวลหรือเขาอายเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ครับจริงๆเป็นได้เกือบทุกเรื่องเลยนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ว่าสมมติว่าเขาต้องไปพูดคุยหรือแนะนำตัวกับคนอีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะมีว่ากังวลว่าเขาจะพูดอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่า มันแปลกหรือเปล่า มันต่างจากคนอื่นที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือรวมไปทั้งอาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะอะไรก็ได้เลยนะครับที่อาจจะเป็นท่าทางน้ำเสียงหรืออะไรเงี้ยนะครับของตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นได้หมดเลยครับที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะมันอาจจะแบบแตกต่างจากคนอื่นแล้วแตกต่างในแบบที่ตัวเขาเองรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบแปลกมันอาจจะเป็นไปในทางลบหรืออะไรนะครับ
1: ง่ายๆก็คือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนแล้วก็การกระทำคำพูด
0: ใช่ครับคล้ายๆกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่หรือกำลังแสดงออกมานะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความกังวลไปก่อนเลยว่าคนอื่นจะมองว่ามันแปลกมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับ
1: ความเข้าใจนะคะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่เราจะช่วยเหลือและก็รักษาผู้ที่กำลังประสบกับโรคนี้อยู่ดังนั้นข้อมูลที่เราได้รับฟังจากคุณหมอวันนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ดีครับ
1: ส่วนรายการปลดชนวนป่วนใจในตอนหน้านั้นเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

ไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเค้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกำลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกำลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกำลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ

0: เอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: จะเข้ามานะจะเข้ามาอีกนี่เตะแน่เลย
1: โอ้โหป้านี่ผมแค่เข้ามาเฉยๆทำไมต้องเตะต้องทำร้ายกันด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยตายจนได้อ่ะ
1: ไม่เดี๋ยว
0: เต็งเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ได้พูดกับผมแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเล่นเกมกันอยู
0: ่
1: โอ้โหจริงจังซีเรียสมากนี่อยากเห็นป้าเวลาทำงานแล้วจริงจังซีเรียสแบบนี้ยิ่งเลยอ่ะ
0: คุณกันป้าเนี่ยมือหนึ่งของการทำความสะอาดเนี่ยมาเป็น10ปีเลยนะ
1: เดี๋ยวป้าแล้วคุณน้ำตาลไปไหนเนี่ย
0: เอ้าตัวไม่ได้ติดกันแล้วจะรู้เหรอคะอยากรู้ก็โทรหากันสิสนิทกันไม่ใช่หรอ
1: ก็ชดประชันทำไมเนี่ยพูดจาดีๆกับผมก็ได
0: ้ก็พูดดีแล้วเอาอะไรล่ะ
1: ให้200เอาป่ะล่ะ
3: ป้าป้าอยู่คุณน้ำตาลไหมครับ
0: อ๋อคุณน้ำตาลอะคะ
3: คร
0: ับ ไม่รู้อะค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวป้าโทรหาให้ไหม
3: ไม่เห็นไม่ได้ครับไม่ได
0: ้
1: โอ้โห
0: ไม่ได้สำคัญนะ
1: มันก็อย่างนี้ไงมันก็อย่างนี้ไงสองมาตรฐานผมไปดีกว่าไม่ทำงานละคุยกับพวกนี้เนี่ยปวดสมองทำงานไม่ได้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ
2: ้เดี๋ยวป้า
0: อะไร
2: เกิดอะไรขึ้นอะป้าไม่ชอบขี้หน้าไม่ชอบอะไรคนกันเนี่ยเพราะเขาก็หล่อก็หล่อเก่งก็เก่งฉลาดก็ฉลาดอาจจะมีขี้เก๊กนิดหน่อยทำไมอะพูดจาอะไรเขาไม่ดีเลย
0: ฉันทำตามหน้าที
2: ่ฮะหน้าที่อะไร
0: คุณมาวินเนี่ยสั่งให้ฉันมากันซีนคนกันกับคุณน้ำตาลถ้าไม่เขาคบกันถ้าเขาคบกันได้เนี่ยฉันโดนไล่ออกแน
2: ่เฮ้ยทำไมเออทำไมคุณมาวินต้องไปกันเขาด้วย
0: แต่ก่อนอะสองคนเนี้ยเขาก็ถูกกันดีอยู่หรอกใช่ไหมค
1: ุ
0: ณกันกับคุณมาวินเนี่ยแล้วคุณมาวินก็ดันมารู้ว่าคุณกันเนี่ยก็จะมาจีบน้องน้ำตาล
2: โอ้โห
0: สาวคุณมาวินไง
2: เอออย่างนี้ก
0: ็สั่งห้ามลูกแต่ลูกเนี่ยไม่เชื่อนี่เงียบไว้เลยนะห้ามไปให้ใครรู้นะว่าฉันมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
2: เอ้าแล้วป้ารู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ย
0: ฮะในออฟฟิศเนี้ยมีเรื่องไหนที่ฉันไม่รู
2: ้โอ้โหหลังสงโอ้ยพอแล้วโอ้โหหมดแล้ว
0: เอาเป็นอะไรอ้วน
4: เนี่ยถ้าไม่ทักเนี่ยคือจะเดินกลับไปแล้วนะก็คือได้กลิ่นมานินทากันอยู่ใช่ไหมล่ะ
2: ได้กลิ่นด้วยคำนินทาบ้าอะไรมีกลิ่น
4: แ
2: ห
4: มเอา
2: เฮ้ย
4: คุยอะไรกันน้องก็อยากรู้ด้วยมาสิเล่ามาใหม่สิ
2: ป้ากำลัง
0: หยุด
2: กำลังจะเล่าเรื่องของ
0: เดี๋ยวนี้
2: เจ้านาย
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้หนูฟังสองคนโอเคไหมป้าพอดีว่าคุณน้ำตาลเนี่ยถามหาน่าจะมีธุระด่วนเดี๋ยวไปหาด้วยนะ
2: เฮ้ย
0: หรือว่าคุณน้ำตาลจะรู้ว่าฉันมาเล่าเรื่องคุณมาวินกับคุณกันให้ฟัง

0: แล้วไม่สนแล้วเล่นเกมไม่รู้เรื่อง
1: คุณน้ำตาลขามาแล้วค่ะมีอะไรคะ
2: เนี่ยป้าทำไมห้องน้ำตาลฝุ่นเยอะจังเลยอะคะ
1: อุ๊ยป้าก็ทำความสะอาดนะคะก่อนคุณน้ำตาลมาป้าก็ทำอะทำทุกวันเลยอะ
2: เนี่ยน้ำตาลรู้สึกว่ามันยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยน้ำตาลแบบคัดจมูกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาทำความสะอาดเดี๋ยวป้าได้เปิดประตูเปิดหน้าต่างหรือเปล่าคะเนี่ยนะชัดเลยชัดเลย
1: ลืมอะค่ะคุณหนูโอ้ขอโทษทีนะคะเนี่ย
2: น้ำตาลนะย้ำป้าตลอดว่าเวลาทำความสะอาดต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูออกไปให้หมดค่ะอากาศมันจะได้ถ่ายเทแล้วอีกอย่างนะคะพวกกองหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นอย่างนี้ค่ะน้ำตาลรบกวนป้าออกไปปัดฝุ่นให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นที่เก็บฝุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยน้ำตาลหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะ
1: โอ้นี่โรคภูมิแพ้กำเริบอีกแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำตาลคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็แสบหูแสบตาใช่ไหมคะเนี่ย
2: ใช่เดี๋ยว
1: ป้าไปเอายามาให้นะ
2: อุ้ยไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลมีติดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวน้ำตาลต้องออกไปธุระแล้วด้วยยังไงก็รบกวนป้าทำความสะอาดให้อีกรอบนะคะ
1: ได้ค่ะจะทำให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยค่ะ
2: ดีมากค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะก็ทำความสะอาดนี่ไงเราเออแกเห็นจะทำอะไรนะคุณน้ำตาลบอกว่ามันห้องอ่ะฝุ่นมันเยอะเออพอดีอย่างงี้เวลาฉันทำความสะอาดอ่ะฉันก็ลืมเปิดหน้าต่างไงเวลาเรากวาดเวลาเราทำอะไรอ่ะฝุ่นก็ยังคุ้งอยู่ในเนี้ยมันไม่ระบาย
3: โอ้โหแต่หนูก็เห็นป้าทำอยู่บ่อยๆนะ
1: ก็ทำแล้วลืมเปิดหน้าต่างฝุ่นยังคุ้งอยู่
0: ใส่ใจรายละเอียดโอ้โหทั้งสวยทั้งขยันทั้งสะอาดขนาดนี้ใครได้เป็นแฟนคงโชคดีแย่เลย
1: พูดดีอย่างนี้อยากได้อะไรไหนบอกมาสิ
0: อ๋อพูดลอยๆเผื่อวันเสาร์นี้ใครจะไปช่วยทำความสะอาดคอนโดให้ผมบ้าง
1: ได้เลย
3: โอ้ยดีถ้าระดับนี้นะเยอะแน่นอน
1: อะไรเยอะ
0: หมายถึงของในคอนโดเยอะ
3: โอ้พี่เห็บหมัดเลยเยอะแน่นอน
0: โอ้ยเก็บกินหมดแล้วไม่เหลือโอ้จะบ้าหรือไงบ้านคนนะ
3: นี่ป้าคือหนูว่าไปอ่านในเน็ตมาเยอะมากเลยว่าที่จริงแล้วอ่ะบ่อเกิดของการเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะเป็นตัวลายฝุ่นด้วยแล้วซึ่งลายฝุ่นอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตามที่นอนเราจ้ะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนคืนหรือตอนไหนก็ได้ที่เรานอนล้มตัวลงไปเนี่ยมันกัดกินผิวเราตอนเวลานอน
1: ว้ายตายแล้ว
0: โอ้ดูน่ากลัว
1: ไม่ดูนางดูมีความรู้เนาะ
0: ฉลาด

0: ฝุ่นถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดแล้วฝุ่นเยอะๆนี่นะโอ้โหนั่งไอนั่งจามกันทั้งวันอะเออน้ำหูน้ำตาในไหลก็เลยต้องดูแลอย่างดีแล้วคุณมาวินเขาก็กำชับด้วยว่าไอ้พวกที่นงที่นอนเนี่ยต้องดูให้ดีเพราะมันจะมีลายฝุ่นเงี้ยเออมันเป็นต้นเหตุสำคัญเลยนะนั่นน่ะ
1: ใช่บ้านนี้นี่เขาให้มรดกกันเป็นเงินเป็นทองและแถมด้วยมรดกเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะ
2: ไม่ให้อย่าไปว่าเขาไม่ใช่เอ๊ะแต่บางทีอ่ะอ้วนก็แพ้เหมือนกันนะ
0: แพ้อะไรอ่ะ
1: แน่แหละลักษณะนี้แพ้อาหารนี่ดูหุ่นมันนี่กินได้ทุกอย่าง
2: แล้วมีอย่างที่แพ้ด้วยนะแพ้ผู้ชายได้แหละเวลาเห็นดีอะไรนะละลายจ้า
0: จะเป็นน้ำแข็งหรือไงนะคะ
1: แพ้บ่อยๆนะจะได้ผอมจะได้ละลายไขมงไขมันออกไปบ้าง
2: ผู้ชาย
1: โอ้ยไป
0: แล้วนี่ๆออกไปคุยกันข้างนอกนู่นจะทำความสะอาดโอ้ยมาแล้วก็เก๋ก
1: วันเสาร์นะป้าคอนโดผมนะ
2: เนี่ยบางทีเข
0: าใครเขาจะไปกันล่ะ
2: เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี
0: ้ไล่เราออกมาชวนคุยเสียเวลาทำเงินทำงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราพบกันก็จะมีเรื่องราวของสุขภาพมาฝากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคหนึ่งเขาบอกว่าโรคนี้อาจจะเกิดจากอากาศการทานอาหารเข้าไปสภาพแวดล้อมหรือว่าครอบครัวพันธุกรรมก็เกิดขึ้นได้โอ้โหสาเหตุมาจากหลายทิศหลายทางไม่รู้ที่พูดนี้จริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคภูมิแพ้หลายคนก็อาจจะเป็นอยู่หลายคนก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็นฮะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอท่านนี้ครับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไร้สวนนะครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: วันนี้ต้องขอความรู้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะฮะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัยไหมฮะ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมาเลยอะค่ะโตขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะแพ้สารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งสารหลักๆที่เราเจอบ่อยมากในเมืองไทยก็คือไรฝุ่นนะคะพอโตขึ้นมาเนี่ยวัยทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานในออฟฟิศเจอกับสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ก่อให้เรามีอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นเดียวกัน
0: แสดงก็มีโอกาสเป็นได้ทุกวัย
1: ทุกวัยใช่
0: ทีนี้สาเหตุหลักๆล่ะครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นคืออากาศก็เป็นอาหารก็ใช่หรือว่าพันธุกรรมก็มีส่วนคุณหมอครับเราเข้าใจถูกต้องไหมฮะ
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: มาร่วมกันนะคะตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมนะคะก็มีส่วน
0: พ่อเป็นคุณแม่เป็นเรามีโอกาสเป็น
1: ใช่ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นตั้ง 50%
0: ครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งนึงเลยค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยก็เราก็มาเจอกับเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมในบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้างนอกก็ยังเจอกับสารก่อภูมิแพ้อื่นๆได้ด้วยเช่นเกสรหญ้าคราวนี้ในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะเจอกับเรื่องของไรฝุ่นเนาะเวลาที่มีเอกสารที่เก่าๆอะค่ะ
0: อ๋อพวกกระดาษใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าอาคารที่มีความชื้นมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของเชื้อราค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เจอได้บ่อยเช่นเดียวกันในคนทำงานนะคะ
0: หมอแล้วโรคนี้ติดต่อไหม
1: จริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ติดต่อค่ะ
0: สังเกตยังไงฮะเริ่มต้นอาการ
1: อาการเนี่ยมันมีได้หลายระบบของร่างกายเลยนะคะ
0: เพราะคนเราแพ้แตกต่างกันใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาการทางจมูกเด่นก็จะมีเรื่องของน้ำมูกไอจามทุกวัน
0: เออใช่
1: คัดจมูกเป็นตอนเช้าอย่างเงี้ยอ
0: ันนี้มันเหมือนเราจะเป็นหวัดแต่ไม่เป็นหวัด
1: คือมันจะต่างจากเป็นหวัดเพราะว่ามันจะเป็นทุกวันค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมต้องดูดีนะปกติเนี่ยมันเรามันเหมือนคล้ายเราจะเป็นหวัดนะแล้วบางทีเราไปทานยาแก้หวัดจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณหมอ
1: คือทานยาแก้หวัดเนี่ยค่ะ อาการจะดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ทั้งหมดค่ะจะดีขึ้นแค่บางส่วนแล้วก็พอวันต่อมาก็ยังมีอาการอยู่นะคะเพราะว่ายาแก้หวัดหรือว่ายาแอนตี้ฮิสตามีนที่เราชอบทานกันประจำเนี่ยค่ะเป็นยาที่ถือว่าไม่ใช่ยาหลักนะคะในการรักษาเรื่องของโรคภูมิแพ
0: ้
1: ก็จะช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบค่ะก็จะมีอาการคันมีผื่น

0: ันอักเสบเรื้อรังค่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของหอบหืดตามมาได้ด้วยม
1: ี
0: ริดสีดวงจมูกซึ่งพวกนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนค่ะซึ่งตามมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆแล้วเราไม่รู้ตัวไม่ได้รักษานะคะรวมถึงเรื่องของไซนัสอักเสบเรื้อรังด้วยเช่นเดียวกัน
1: คุณหมอพูดดีมากเลยตรงนี้อยากจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเริ่มจะเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหมอพูดสักครู่นี้สังเกตยังไงฮะ
0: แน่นอนคือถ้าใครนะคะที่มีอาการแบบอย่างเช่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะกลิ่นเหม็นๆเพื่อนบอกว่าเหม็นไม่ได้กลิ่นอันนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะอาการสำคัญเลยที
1: ่เริ่มต้นแล้วนะฮะ
0: บอกว่า
1: ไม่ได้กลิ่นนะ
0: อาจจะมีเรื่องของริดสีดวงจมูกอยู่นะคะอันนี้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเวลาพูดเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกับเราเสียงขึ้นจมูกตลอดเวลาเลย
1: อู้อี้อย่างเงี้ยแหละ
0: เสียงอู้อี้คัดจมูกหรือว่ามีน้ำมูกเป็นแบบสีข้นๆสีเขียวอันนี้ก็เป็นอาการของไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะซึ่งควรจะต้องไปตรวจติดตามรักษาให้ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราแพ้อากาศหรือเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยเราควรไปพบคุณหมอที่ตรงกับแผนกนี้ไหมหรือว่าเริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อน
0: เริ่มต้นจากคุณหมอทั่วไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายคราวนี้พอคุณหมอเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพื่อตรวจเพิ่มเติม
1: ทีนี้วิธีป้องกันหรือดูแลตัวเราเองกับคุณหมอไม่ให้เป็นภูมิแพ้เนี่ยยังไงดีครับ
0: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
1: มาจาก
0: พ่อแม
1: ่เรา
0: เนาะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลตัวเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะอย่างเช่นในคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดพยายามให้เขาทำความสะอาดลดไรฝุ่นลดฝุ่นที่จะมาสัมผัสเราแล้วก็ทำให้เรามีอาการแพ้เกิดขึ้นค่ะ
1: คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของสารก่อ
0: ภูมิแพ้
1: ภูมิแพ้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณหมอนอกจากที่เรารู้คือฝุ่น
0: สารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็คือแบ่งได้เป็นทางอากาศ
1: อากาศ
0: นะคะ
1: หลักๆ
0: เลยเรื่องของอากาศบ้านเราที่เจอก็จะเป็นไรฝุ่นนะคะเจอประมาณ 70% เลย
1: โอ้โหเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแมลงสาบค่ะ
1: แมลงสาบ
0: อ่ะใช่แมลงสาบค่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วพบว่า 100% ทุกที่มีแมลงสาบหมดโดยเฉพาะในสำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยสำคัญมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกเกสรหญ้านะคะแล้วก็ขนหมาขนแมว
1: ทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะเลี้ยงสุนัขคือเป็นคนรักสุนัขรักสัตว์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันยังไงคุณหมอมันจะ
0: คือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยเคยแนะนำว่าให้เลิกเลี้ยงแต่ ความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะคะมีความผูกพันก็จะแนะนำว่าคือถ้าแพ้เนี่ยค่ะก็คือให้อาบน้ำเพื่อล้างรังแคของมันออก
1: อาบน้ำสุนัขก
0: ับ
1: น้องหมาน้องแมวเราเนี่ยนะไม่ใช่อาบน้ำตัวเรานะ
0: อาบน้ำตัวเราก็ทำปกติอยู่แล้ว
1: อาบตัวด้วยนะ
0: ก็คืออาบเป็นประจำนะคะอย่างน้อยทุก1อาทิตย์คราวนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่แพ้เราก็จะไม่อาบเองค่ะเราก็จะให้คนที่ไม่แพ้อาบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงการที่แบบเลี้ยงเขาไว้ในห้องนอนในบ้านค่ะให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจนอันนี้ก็จะช่วยลดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงได้
1: เรื่องของการแพ้อาหารบางคนเคยทานสมมติเคยทานสับปะรดได้อย่างเงี้ยพอมาช่วงนึงก็ไม่รู้ไปทาน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แล้ว รู้สึกว่ามันแบบโอ้โหยังไงดีคุณหมอตรงนี้ถ้าเป็นเคสแบบนี้
0: คือจริงๆมันเกิดขึ้นได้นะคะในทุกอายุซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกินมาได้ตลอดชีวิตแล้ววันนึงมันถึงเกิด
1: มันอยู่ที่โชคชะตาไหมคุณหมอ
0: ก็น่าจะเป็นแต่โชคชะตา
1: โชคชะตานำพาให้เราต้องแยกจากกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะถ้ากินแล้วมีอาการที่เข้ากับลักษณะของการแพ้รุนแรงหรือที่เราเรียกว่าอนาฟิลาคซิสนะคะนะอย่างเช่นมีแน่นหน้าอกมีผื่นลมพิษเต็มตัวเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะเป็นภาวะที่อันตรายอาจชีวิตได้จากภาวะนี้เลยทีเดียวก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะ
1: มันจะสังเกตไงคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่นะคะอาการที่เกิดจากการแพ้อาหารเนี่ยมักจะเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารนะคะโดยอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวหนัง
1: เ
0: ป็นหลักเลยค่ะ
1: ผื่นขึ้น
0: 70-80% จะมีผื่นขึ้นม
1: ัก
0: จะเป็นผื่นลักษณะลมพิษค่ะหน้าบวมปากบวม

0: วมหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยหายใจลำบากอันนี้ก็เป็นภาวะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงชัดเจนแล้วก็ต้องไปตรวจนะคะ
1: การรักษาเบื้องต้นยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกเลยค่ะดูแลตัวเอง
1: ดูแลตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็ในภูมิแพ้บางชนิดเนี่ยหมอจะแนะนำว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ยาในระยะแรกๆค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสักช่วงนึงก่อน
1: มันจะหายขาดไหมแบบว่ามันรู้สึกมันไม่สบายใจเลยอ่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสหายขาดไหม
0: ต้องบอกว่าหายขาดเนี่ยลำบากนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมอาการให้เราแบบว่าเหมือนกับคนปกติได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอาการของโรคภูมิแพ้บ่อยๆได
1: ้ครับผมคุณหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่เขามีโอกาสปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอได้แนะนำไปแล้วเห็นว่ามันดีขึ้นพอจะแนะนำพวกเราได้ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เชิญครับ
0: ก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักเรียนนะคะเขากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยคุณแม่พามาด้วยว่าเอ๊ะพาไปเรียนพิเศษลูกก็เรียนไม่ได้เลยปวดหัวมึนศีรษะตลอดเวลา
1: ปวดศีรษะตลอด
0: ปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้เรียนอะไรก็จำไม่ได
1: ้
0: สอบตกตลอดเวลาเลยค่ะก็พามาพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าหูอาการทางจมูกเขาเยอะมากคัดจมูกมีน้ำมูกไหลทุกวันค่ะแล้วก็มีไซนัสอักเสบเรื้อรังน้องเนี่ยก็แพ้ไรฝุ่นมากเลยค่ะก็แนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวค่
1: ะ
0: ว่าให้ออกกำลังกายนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมาฟ้องค่ะบอกว่าห้องเนี่ยรกมากมีการ์ตูนตั้งเบิ่มแล้วก็ไม่ค่อยทำความสะอาดใช่ค่ะคราวนี้ก็เลยแนะนำไปว่าต้องไปจัดเก็บห้องนะคะปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่น
1: หลังจากนั้นเป็นไงฮะ
0: แล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องหลังจากนั้น3เดือนค่ะกลับมาเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือสามารถไปเรียนได้ตามปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปแมทช์ได้ที่อังกฤษค่ะใช
1: ่โหนะโรคภูมิแพ้การดูแลหลักๆเลยที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง
0: การดูแลโรคภูมิแพ้หลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองค่ะ
1: รักษาตัวเอง
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำความสะอาดห้องพักนะคะให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างห้องนอนหรือห้องทำงานเนี่ยก็ควรจะต้องเอาเอกสารออก
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไลฟ์สวนสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหวันนี้คุยกับคุณหมอได้ความรู้เยอะเลยนะฮะ

โรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับวัยทำงานเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่คนทำงานอย่างเราเลือกไม่ได้มลภาวะที่ไม่พึงประสงค์เช่นฝุ่นควันสารพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้แก่ไรฝุ่นแมลงสาบสอนดอกไม้สิ่งเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นไรฝุ่นหรือ Dust Mites หนึ่งในสาเหตุของโรคภูมิแพ้อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยกินผิวหนังกำพร้าของมนุษย์ที่ถูกผลัดออกมาเป็นอาหารดังนั้นหากที่นอนไม่ได้รับการทำความสะอาดโอกาสที่จะเกิดภูมิแพ้ก็มีโอกาสสูงค่ะอาการทั่วๆไปของโรคภูมิแพ้ที่อาจเกิดขึ้นได้แก่จามน้ำมูกไหลคัดจมูกเยื่อบุตาขาวแดงคันตาน้ำตาไหลหอบไอมีผื่นผิวหนังอักเสบรวมถึงในผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดอยู่เดิมอาจมีอาการหอบฉับพลันได้หากได้รับสารก่อภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นอาการโดยรวมที่เกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันมักจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่ร่างกายได้รับสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเลี่ยงสิ่งที่แพ้และใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอพยายามหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองต่างๆควรใส่หน้ากากอนามัยด้วย

0: อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับการระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้เพราะฝุ่นละอองเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นในลิฟต์รถสาธารณะรถแท็กซี่ระหว่างการเดินทางไปทำงานนอกจากนี้ยังควรควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตัวเองด้วยเช่นทำความสะอาดห้องนอนอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นที่อยู่ของไรฝุ่นต่างๆที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้เลยค่ะ
1: โอ้โห
2: เฮ้ยเป็นไรอ่ะภูมิแพ้
1: ไม่รู้ดิพี่แบบเนี่ยเจออะไรก็จามไปหมดเลยอะค่ะ
2: อาการเป็นยังไงเล่าให้หมอฟัง
1: ไปไหนเจออะไรก็จามไปหมดเลยค่ะคุณหมอ
3: เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าคะเจอฝุ่นละอองอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราจามได้ง่ายบางทีก็จะเหนื่อยง่ายด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้อย่างนี้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก่อนเลยพวกฝุ่นละอองเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยต้องระวังการออกกำลังกายทำให้ระบบหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้นทำให้การหายใจเรามีประสิทธิภาพขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กเซอร์ไซส์เช่นการวิ่งยอๆว่ายน้ำเนี่ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสำหรับการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อหายใจก็คือหลักๆอะไรก็คือกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อหายใจเนี่ยก็คือว่าเวลาเราก็คือเหมือนเราหายใจเข้าลึกเวลาหายใจเข้าลึกเนี่ยให้ท้องป่องด้วยหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบใช่หรือเราจะอาจจะตอนที่หายใจเข้าลึกสุดเนี่ยก็คืออาจจะมีแรงดันต้านที่ตรงบริเวณลิ้นปี่เพื่อให้มีแรงต้านนิดนึงเราก็จะได้ฝึกให้กล้ามเนื้อกำลังลมแข็งแรงนะคะ
2: ทำยังไงให้มันมีแรงต้านเอามือกดไว้ครับ
3: ใช่ก็คือตอนช่วงที่หายใจเข้าลึกสุดกำลังจะหายใจออกนะก็หายใจเข้าท้องป่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้มีแรงต้านด้วยนิดหน่อยแล้วก็พอหายใจออกก็ผ่อนลงท้องแฟบทำอย่างนี้เนี่ยก็คือหายใจเข้าออกช้าๆนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกำลังลมเราแข็งแรง
2: อ๋อแสดงว่าต้องเริ่มที่ฝึกการหายใจก่อนเพราะบางคนผมคือหายใจแล้วท้องแฟบหายใจเข้าแล้ว
3: ใช่
2: ไปยก
1: ไปยกตรงน
2: ี้ยกกล้าม
3: เนื้อใช่ซึ่งมันก็ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่เหนื่อยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการเหนื่อยขึ้นมาหรือว่าปอดเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กล้ามเนื้อทรงอกมาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใช่กับกล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาสำหรับการหายใจอยู่แล้วก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใช้กล้ามเนื้อกระบังลมเราจะใช้พลังงานน้อยกว่า
2: ก็คือถ้าเราหายใจโดยปกติคือควรให้คือเหมือนเราเป่าลูกโป่งนะฮะลมเข้าลูกโป่งต้องป่อง
3: ใช
2: ่ไหม
3: หายใจเข้าป่องใช่อันนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อหายใจแข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยวิธีปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเหนื่อยขึ้นมาแบบเช่นเราหอบอยู
1: ่
3: เราก็ต้องหายใจให้ช้าอันก็หายใจเข้าหรือแต่ว่าเวลาหายใจออกเนี่ยให้ผ่อนลมออกทางปาก
2: ต้องแปรงฟันด้วย
3: ก็ใช่ใช่ก็คือหายใจเข้าทางจมูกแต่ว่าผ่อนลมออกทางปากช้าชามันก็จะเป็นการช่วยลดความเหนื่อยได้อีกสักท่าก็คือเป็นการหายใจแล้วก็ขยายทรวงอกไปด้วยกันนะคะก็คือหายใจเข้าลึกก็แล้วก็ยกมือขึ้นให้สุดก็คือเวลาหายใจเข้าก็คือยกแขนสุดชาก็จะทำให้ทรวงอกเราขยายหายใจออกผ่อนแขนลงอย่างนี้ก็ได้ก็คือจะทำให้ทรวงอกเราขยายได้ดีขึ้น
1: อันนี้เหมือนคล้ายๆโยคะเลยเนาะ
3: ใช่
1: ด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้อันนี้ไม่ต้องหนักมากแต
3: ่ใช่เพราะว่าม
2: ันบริหารภายใน
3: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่ายังไงก็ต้องร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งยอๆการปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ำก็ได้นะคะก็จะทำให้ระบบหายใจระบบแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีนะคะ
2: ก็ใครที่มีปัญหาหรือว่ามีญาติที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หอมหืดก
3: ็
2: นำท่าก่อนหน้าท่าอื่นๆที่เราบอกไปนะครับมาใช้ร่วมแล้วก็ฝึกการหายใจก
1: ็
2: จะดีขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะและสำหรับท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
4: โอ้แม่อายุพันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีน

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารครีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารครีนนะคะโดยหลักการอาหารครีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารครีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้เรากำลังใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบอะไรกันอยู่เรากำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเพราะเรามีโซเชียลมีเดียทำให้เราคอนเน็กกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันเหรียญมีสองด้านก็มีคนที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้จักกับคำหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีคนพูดถึงกันอย่างมากมายคือคำว่าไซเบอร์บูลลี่อิงหรือว่าการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ซึ่งการกลั่นแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์นั้นส่งผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่โดยทั่วๆไปอีกเช่นกันผมจะพาทุกท่านได้มารู้จัก

กับการบูลลี่ไซเบอร์บูลลี่ว่าคืออะไรได้มารู้จักกับว่าแล้วจะมีสัญญาณเตือนยังไงแล้วเราจะช่วยเหลือกันยังไงและเราจะป้องกันไม่ให้เกิดไซเบอร์บูลลี่ยังไงในรายการ Remind ใน EP นี้นะครับเรามาพูดถึงการบูลลี่เฉยๆก่อนการบูลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดในสถานการณ์ที่คนหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยซึ่งวันนี้ผมจะใช้คำรวมๆไว้นะครับทั้งเป็นผู้กระทำกับเหยื่อนะครับผู้กระทำกับเหยื่อหรือผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยเกิดในกรณีที่เขาเรียกว่าพลังอำนาจมันไม่เท่ากันอำนาจหรือพลังที่มันไม่สมดุลหรือว่า imbalance ในภาษาอังกฤษนะครับมันคือ power imbalance ถ้าเราลองนึกย้อนหลายๆท่านสมัยก่อนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการบูลลี่ทั่วไปก็อย่างเช่นอาจจะมาเรามาพูดว่าขออนุญาตนะไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างนะสมมุตินะครับโอ้โหอันนี้คือบูลลี่ทางวาจาใช่ไหมหรือถ้าบูลลี่ทางร่างกายมีอะไรเดินเข้ามาแล้วก็มาเตะเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาสกัดขาให้ล้มเลยหรือว่านั่งอยู่ก็แบบแอบหยิกอะไรเงี้ยครับอันนี้คือการบูลลี่ทางร่างกายหรือว่าบูลลี่อื่นๆอีกก็อย่างเช่นการกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเช่นเหมือนเด็กๆเราอะนะครับบางคนเช่นแบบมักจะเป็นเศษเวลาที่ต้องรวมกลุ่มหรือทำงานกลุ่มกันเกิดขึ้นนี่คือการกีดกันไม่ให้เข้าสังคมสิ่งเหล่านี้ครับเราเรียกว่าบูลลี่โดยทั่วไปแต่ทีเนี้ยครับบูลลี่เหล่านี้ในโลกยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายบูลลี่เหล่านี้แปลสภาพมาเป็นไซเบอร์บูลลี่อิงหมายความว่าจากโลกทั่วไปที่เราได้พบเจอกลับกลายร่างมาอยู่ในโลกออนไลน์นะครับชวนคิดต่อครับโลกออนไลน์มีคุณลักษณะเด่นอะไรถ้าเราคิดตามเราจะพบว่าโลกออนไลน์เปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้และอยู่ยั้งยืนยงเลยนะครับเขาใช้คำว่า 24/7 หรือว่า anywhere anytime ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์เนี่ยมันได้หมดเลยแหละเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ง่ายๆนะครับมีการไปแคปรูปบางรูปมาจาก Facebook หรือว่าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเพื่อนแล้วก็มาโพสต์แล้วก็มาพิมพ์คอมเมนต์ขำๆกันซึ่งจริงๆตั้งใจให้ตลกแต่คนโดนทำไม่ตลกด้วยเช่นน่ารักจังเลยอะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะครับเป็นคำพูดที่เชิงเสียดสีเชิงดูถูกหรือเชิงตำหนิก็ตามไอ้นั่นน่ะถ้ามันอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันอยู่ยาวเลยนะมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เจอนะคนจากทุกมุมโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครอยู่อิตาลีก็เปิดได้อยู่อเมริกาก็เปิดได้อยู่หมู่เกาะทะเลแคริบเบียนก็เปิดได้แค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเปิดเวลาไหนก็ได้ไทม์โซนต่างกันก็ได้ดังนั้นจะบอกว่ารูปแบบของการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาและเกิดได้ทุกที่เพียงแค่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในมือไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามแบบนี้ไงครับทำให้ไซเบอร์บูลลี่ถึงส่งผลกระทบที่รุนแรงยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่ารูปแบบของการบูลลี่ทั่วๆไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้าเรามาดูว่าอะไรมันเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนเราเกิดการไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นถ้าแยกแยะนะครับว่าเป็นคนทั่วไปที่รู้จักกันเนี่ยหมอก็มีกรณีเหมือนกันที่เด็กนักเรียนเนี่ยนะครับเขาเองเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์ไม่มีเขาอยู่คนเดียวในห้องหรือบางกรณีนะก็เคยมีเหมือนกันนะครับที่เป็นถึงขั้นว่าเอารูปเขาไปโพสต์แล้วก็ไปสร้างแอคเคาท์ปลอมแล้วก็ไปพูดทำนองว่าโอ้โหเขาเนี่ยมีเรื่องของการขายบริการทางเพศเขาเนี่ยไปทำในเรื่องของความไม่เหมาะสมอื่นๆซึ่งคนที่โดนอ่ะไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็พอมีคนมาบอกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาถึงโดนขนาดนั้นทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาเกิดขึ้นอันนี้คือคนที่รู้จักกันแล้วก็เกิดการกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้จะมีคนบางจำพวกเหมือนกันครับที่ไม่รู้จักกันแต่ก็บูลลี่กันได้เพราะอย่างที่บอกไงครับนิยามมันคือการใช้อำนาจที่แตกต่างกันหลายๆทีมักจะเกิดเหตุเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราอยู่ในยุคของความคิดและความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเช่นเรื่องการเมืองบางทีเนี่ยเราก็ไปโพสต์ถึงคนที่เห็นต่างไปตำหนิไปพูดถึงคำที่ไม่เหมาะสมไปให้บอกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราการเริ่มต้นสาเหตุมาจากความรู้สึกว่าเขาเป็นคนละพวกกับเราเมื่อไหร่ที่เกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกเกิดการผลักไสคนอื่นให้กลายไปเป็นคนละ

พวกกับเราความเกลียดชังจะเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการไซเบอร์บูลลี่ได้หรืออย่างที่เราใช้คำว่ามันมีเกรียนคีย์บอร์ดเกิดขึ้นอะพิมพ์ด่าพิมพ์นู้นพิมพ์นี่ถึงเวลาบางทีก็จะมีกรณีที่เกิดการฟ้องร้องเกิดคดีความทางกฎหมายซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนั้นแต่ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่รู้จักกันมันก็เลยบูลลี่กันได้ไงครับหรือบางทีแค่เนี้ยโพสต์คลิปเนี้ยไม่แน่ใจนะอย่างเช่นคลิปนี้ออนแอร์อยู่อาจจะมีคนบูลลี่หมอก็ได้นะเช่นพิมพ์อะไรบางอย่างอาจจะกลายเป็นถูกบูลลี่ทั้งที่เราไม่รู้จักกันดังนั้นจริงมันเป็นเพราะแค่ว่ารูปแบบการออนไลน์ไงครับรูปแบบการที่เป็นโซเชียลมีเดียอยู่ที่ไหนเนี่ย anywhere anytime เนี่ยมันทำให้พิมพ์อะไรไปก็ได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้นตอสาเหตุจริงแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับชวนกันคิดแบบนี้ครับว่ามันเป็นเพราะเรามีแนวโน้มที่จะเห็นว่าคนเห็นต่างกับเราควรค่ากับการถูกรังเกียจหรือเปล่าเรามีแนวโน้มที่จะผลักไสคนที่คิดไม่เหมือนเราให้ไปอยู่คนละพวกกับเราหรือเปล่าชวนคิดแบบนี้ครับว่าเวลาที่เราไปเจอคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราคิดต่างกับเราจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นแค่เพราะเขาคิดแบบนั้นหลายๆที่เราจะผสมมั่วเลยนะจะคิดว่าที่เขาคิดแบบนั้นเป็นเพราะเขาเป็นแล้วเราก็ผลักไสแล้วมันก็เกิดการไซเบอร์บูลลี่โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับวิธีการกระทำให้เกิดไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งในแง่ของการพิมพ์ตำหนิอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นคนลงรูปแล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้เป็นรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆนานาถัดมามันก็จะมีทั้งเรื่องของการถึงขั้นเสียทรัพย์ก็มีนะส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยก็มีนะเด็กๆของเราหลายๆคนเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ถูกวิธีการเนี่ยหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์แล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าไปถึงความรุนแรงทางร่างกายก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจริงๆแล้วมันจะมีรูปแบบที่จะออกมาทำเนี่ยได้แตกต่างต่างๆนานาบางทีออกมาเป็นรูปบางทีออกมาเป็นคลิปล้อเลียนหรือบางทีเป็นแค่ wording หรือเป็นคำพูดบางอย่างซึ่งพิมพ์ไปก็รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคำพูดหรือสิ่งที่คนชอบใช้มาบูลลี่โดยทำให้คนอื่นรู้ตัวและไม่รู้ตัวหรือบางทีถ้าเราเป็นคนที่ถูกทำแล้วอาจจะไม่รู้ตัวมีอะไรบ้างมันจะมีคำพูดหรือวิธีการกระทำที่เป็นลักษณะของคุณลักษณะภายนอกของคนคนนั้นน่ะเช่นอะไรบ้างรูปร่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเตี้ยเช่นผอมเช่นอ้วนคำพูดแต่ก่อนเลยกุ้งแห้งเลยนะหมูตอนอะไรก็ว่าไปนะยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตคำพูดเหล่านี้ก็คือคำพูดที่วิจารณ์ถึงรูปร่างลักษณะภายนอกอันถัดมาที่ชอบมีการใช้ในการบูลลี่กันคือเรื่องของเพศสภาพยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคำว่าตูดคำว่าทอมสายเหลืองขุดทองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้คือคำพูดตัวอย่างของการที่ใช้ในการบูลลี่ซึ่งคนที่โดนไม่ชอบหรอกถัดมาที่ชอบใช้อีกคือเรื่องของเศษสถานะนะครับเช่นเรื่องของความจนความรวยความไม่มีเงินหรือความเปรียบเทียบต่างๆนานาพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นเรื่องของความชอบและทัศนคตินี้ก็เป็นคำพูดที่จะมาใช้บูลลี่ได้มากในยุคปัจจุบันด้วยนะเช่นความชอบทางการเมืองทัศนคติทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันหรือบางอันเช่นชอบดาราถูกเรียกว่าสาววายถูกเรียกว่าติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำพูดที่คนพูดอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดคำพูดหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากชวนทุกคนกลับไปคิดครับว่าถ้าเราโดนเองเราจะรู้สึกอะไรไหมถ้าเราถูกพิมพ์เข้ามาแบบนั้นเองถูกโพสต์แบบนั้นเองเราชอบไหมถามตัวเองนะครับตั้งสติแล้วถามตัวเองดูว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราควรจะทำแบบนั้นกับใครไหมและถ้าเราเป็นผู้พบเห็นเราคิดว่ามีใครที่สมควรที่จะโดนกระทำแบบนั้นไหมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างมันมีผลกระทบก็คือว่าทั้งทางด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับทางด้านร่างกายมีอะไรเพราะบางทีคนบางคนสัญญาณทางกายมาเร็วเวลาที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ถูกคนไปโพสต์ว่าถูกคนกีดกันถูกคนตำหนิในแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักกันหรือบางทีความคิดความเชื่อการเมืองไม่เหมือนกันแล้วถูกตำหนิบางคนออกมาเป็นลักษณะของอาการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่รู้ตัวปวดข้อบ่าไหล่ปวดหัวหรือว่าเป็นเรื่องของอาการทางเดินอาหารเช่นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนท้องผูกท้องเสียนะครับหรือเป็นเรื่องของการ
นอนไม่หลับแล้วก็ฝันร้ายก็มีเหมือนกันหรือบางคนถึงขั้นผวาเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นแค่สัญลักษณ์ของแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นแหละก็รู้สึกผวาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับมันไม่อยากเข้าไปสนใจมันนะครับถัดมาคือผลกระทบที่เกิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าหวาดกลัวรู้สึกว่าทำไมเขาต้องมาทำอย่างนี้กับฉันผวามากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือระแวงคนนั้นคนนี้หรือเป็นความรู้สึกว่าโทษตัวเองว่าฉันควรที่จะโดนแบบนั้นแล้วฉันเองฉันทำแบบนั้นฉันเลยสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงแล้วมันสมควรไหมก็ต้องชวนกันคิดต่อหรือบางคนเป็นรู้สึกเศร้าเรื้อรังนะครับหงุดหงิดก็ได้ท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับโลกใบนี้มองไม่เห็นหนทางรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตตัวเองบางรายนะครับการไซเบอร์บูลลี่เนี่ยส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าเช่นเรื่องของการทำร้ายตัวเองการกรีดข้อมือการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพราะเหตุการณ์การถูกไซเบอร์บูลลี่ซึ่งมีกรณีศึกษามาแล้วนะครับในต่างประเทศรายแรกๆที่ถูกรายงานเรื่องของไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับรายนั้นเขาก็จบชีวิตของเขาไปจากการถูกไซเบอร์บูลลี่นะดังนั้นเนี่ยไซเบอร์บูลลี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งกันหรือเรื่องรังแกกันเล็กๆน้อยๆนะครับที่พูดไปตรงนั้นเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งจิตใจทั้งร่างกายที่เป็นผลกระทบระยะสั้นแต่มันยังมีผลกระทบระยะยาวเมื่อไหร่คนเราถูกทำซ้ำๆการถูกไซเบอร์บูลลี่บางทีมันทำให้ถูกรู้สึกอับอายรู้สึกไปที่ไหนมาไหนคนก็มองฉันไม่ดีบางคนโดนซ้ำๆซ้ำๆแล้วเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเก็บกลับมาใส่ตัวเองจนทั้งคิดว่าเขาเองเขา powerless นะเขาเองเขาไม่มีอำนาจจะไปต่อรองกับใครเขารู้สึกว่าเขาสมควรโดนอย่างนั้นแล้วแต่ในบางรายมีเช่นเดียวกันในทางกลับกันเขากลับกลายไปเป็นผู้กระทำจากเหยื่อนะโดนทำซ้ำๆๆๆจนกระทั่งรู้สึกชินกับสิ่งที่ตัวเองโดนทำชินชากับความรุนแรงที่ตัวเองถูกกระทำเขา reverse role เขากลับบทบาทตัวเองจากผู้ถูกกระทำกลายไปเป็นผู้กระทำคนอื่นจาก victim กลายไปเป็นผู้กระทำจนกระทั่งไปกระทบกับคนอื่นซ้ำๆๆๆเกิดวงจรบูลลี่วงจรใหม่หมอพูดถึงวงจรดังนั้นอยากชวนมาเจอว่าไอ้คนในวงจรบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันมีใครบ้างมีทั้งผู้กระทำใช่ไหมและผู้ถูกกระทำซึ่งเราพูดไปเยอะแล้วแต่มันจะมีอีกสัก2คนที่อยากให้รู้จักคนหนึ่งคือเราเรียกว่าผู้เฝ้าดูหรือว่าไบสแตนเดอร์ไบสแตนเดอร์คือคนที่เฝ้าดูวงจรการกระทำเนี่ยโดยที่อาจจะเห็นด้วยก็ได้นะหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะแต่ฉันเลือกที่จะไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่า ignorance หรือว่าแบบพวกเฉยๆไม่ทำอะไรแต่ว่าบางทีก็จะมีการพูดในมุมมองที่ว่าไอ้พวกที่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ bystander เนี่ยการไม่ทำคือการทำการไม่ยอมทำอะไรกับการบูลลี่นั่นแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นหรือเปล่าก็ชวนไปคิดอยู่เหมือนกันอันถัดมาคือคนที่เป็น followers คือหมายว่าเป็นลูกสมุนของผู้กระทำอันเนี้ยก็จะแบบเหมือนกับว่าสนับสนุนการกระทำนั้นๆหรือว่าเวลามีคนนั้นเกิดไปกระทำเกิดขึ้นก็จะเข้าไปส่งเสริมไปกดไลค์ไปกดแชร์ต่างๆนานาอันนี้คือตัวของ followers แต่มันจะมีบุคคลที่เราชอบมากเลยถ้ามันจะมีคนแบบนี้ได้มากๆคือตัวผู้ปกป้องหรือว่า defenders defender เนี่ยคือคนที่ไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นั้นแล้วพยายามจะจัดการบางอย่างเพื่อยับยั้งวงจรการบูลลี่แต่การจะเป็น defender ได้ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับต้องใช้ความเข้มแข็งในการที่จะออกมาบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับการบูลลี่นี้ทุกคนหยุดการบูลลี่นี้ได้ไหมหรือวิธีการแสดงออกที่ไม่กระทำให้ตัวเขาเองถูกบูลลี่จากดีเฟนเดอร์จะกลายเป็นวิกทิมได้เนี่ยถ้าเกิดว่าแสดงออกไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยอยากชวนกันเพื่อให้สร้างดีเฟนเดอร์ได้เยอะขึ้นและสร้างผู้กระทำให้น้อยลงและสร้างคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงจรน้อยลงได้ไหม EP นี้อาจจะมาชวนกันดูว่าเราจะมาดูแลกันยังไงเวลาที่มีวงจรบูลลี่กันเกิดขึ้นนะครับวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวเลยนะบางทีเราเองเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่โดนบูลลี่แต่ว่าเราอาจจะสังเกตคนใกล้ตัวได้ก็ต้องไปดูครับว่าไอ้ผลกระทบต่างๆที่พูดไปข้างต้นเนี่ยผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างเช่นเขาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเขาเริ่มไม่ทำสิ่งที่เขาชอบทำหรือเด็กในนักเรียนบางคนเขาอาจจะมีเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงบางคนชอบทำชมรมทำอะไรพวกเนี้ยเริ่มไม่ทำเหมือนเดิมหรือถ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจสังเกตว่าลูกตัวเองดูผวาตื่นกลางคืนนอนไม่หลับฝันร้ายในขณะเดียวกันบางคนอาจจะไม่ใช้สื่อแต่กลายเป็นว่าใช้สื่อเยอะขึ้นเพราะบางทีกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมติดสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ลงไปใช้มากขึ้นเรื่อย
หรือบางคนพอโดนบูลลี่นะ

กลายเป็นว่ายิ่งเข้าไปเล่นเพื่อจะไปแก้ไขการที่ถูกบูลลี่นั่นนะครับซ้ำเนี่ยคือวิธีการสังเกตเวลาที่คนรอบตัวถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับแล้วถ้าในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเจอลูกที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยนะครับหมออยากชวนคิดอย่างนี้ก่อนครับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนว่าไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องที่เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันโดนกันเยอะนะครับมีเด็กและวัยรุ่นที่โดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะประมาณ 20-30% เลยแหละครับแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูเนี่ยมักจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเด็กเล่นกันเป็นแค่เรื่องเด็กแย่กันอยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กๆนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมเมื่อไหร่ที่เรารับรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงเราจะอยากช่วยลูกเราเริ่มด้วยสเต็ปแรกคือการฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งรีบสอบสวนอย่าเพิ่งรีบถามหาว่าความจริงคืออะไรบ้างแต่ฟังความรู้สึกของเขาว่าลูกรู้สึกกลัวลูกรู้สึกตกใจลูกรู้สึกเสียใจหรือลูกรู้สึกอะไรอยู่แล้วในฐานะพ่อแม่จะช่วยตรงไหนได้บ้างหรือเด็กทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ต้องมีการเข้าไปเก็บหลักฐานไหมต้องมีการแจ้งความไหมต้องมีการบอกครูไหมต้องไปช่วยเหลือกันแบบไหนต้องพาไปหาหมอไหมแบบนี้เด็กได้รับผลกระทบอะไรบ้างพ่อแม่คงจะต้องเป็นคนที่ให้การช่วยเหลือลูกแล้วก็มันสังเกตในขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็คงต้องเป็นคนช่วยติดอาวุธให้ลูกอะครับว่าลูกเองจะทำยังไงที่จะไม่แปรเปลี่ยนจากเหยื่อกลายไปเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นเด็กบางคนก็ถูกสอนว่าถ้าโดนบูลลี่ให้ทำคนอื่นกลับเลยทันทีเพื่อไม่ให้ต้องโดนทำกลับแต่หมอเชื่อแบบนี้ครับว่าความรุนแรงไม่สามารถหยุดได้ด้วยความรุนแรงความรุนแรงหยุดได้ด้วยความเมตตาความรุนแรงหยุดได้ด้วยความรู้สึกของความเป็นเพื่อนมนุษย์ถ้าเราอยากให้คนอื่นทำยังไงกับเราเราก็ควรจะทำอย่างนั้นกับเขาเนี่ยเราพ่อแม่สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเวลาโดนรังแกไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่ก็ตามหรือว่าบูลลี่ทั่วๆไปในชีวิตประจำวันก็ควรใช้เทคนิคการสอนเดียวกันและในขณะเดียวกันคือพ่อแม่เน้นย้ำกับเขาว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับหนูพ่อแม่เป็นคนที่จะรับฟังและช่วยเหลือหนูอยู่ตลอดเวลามีอะไรให้เข้ามาพูดคุยและสื่อสารได้นะครับในกรณีที่เราเจอคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สมมติว่าเราเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจเพราะว่าโลกปัจจุบันเราเห็นแอคเคาท์ต่างๆมากมายมีการแชร์มีการโพสต์อย่างแรกสุดเลยครับเราไม่กดไลค์เราไม่กดหัวใจเราไม่แชร์ต่อเท่านี้หยุดวงจรการไซเบอร์บูลลี่ได้มากแล้วแต่ถ้ามากกว่านั้นถ้าเราจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักของเราบางทีเราอาจจะเข้าไปเพื่อจะไปซัพพอร์ตเข้าไปเพื่อจะไปไต่ถามสอบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยากให้เราช่วยไหมหรือชวนเขาไปทำงานเด็กๆอื่นๆหรือฟังคลิปนี้แล้วอาจจะเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังว่าเออมันมีแบบนี้นะที่เธอควรจะทำแบบนี้นะถ้าถูกไซเบอร์บูลลี่นะครับสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของไซเบอร์บูลลี่และวิธีการช่วยเหลือวิธีการพูดคุยกับลูกแล้วถ้าเราล่ะเป็นคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่เองเราจะทำไงอย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับเลิกใช้โซเชียลมีเดียนั้นไปก่อนแพลตฟอร์มไหนก็ตาม Facebook IG Twitter Line อะไรก็ตามนะถ้าโดนบูลลี่นะยับยั้งแอคเคาท์นั้นก่อน deactivate มันก่อน leave ออกมาจากสื่อนั้นก่อนหรือถ้าลีฟมาไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฝากคนอื่นเลยนะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้เพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราโดนไซเบอร์บูลลี่เรามักจะอยากตอบโต้แล้วเวลาเราตอบโต้ตอนโดนไซเบอร์บูลลี่เนี่ยเราตอบโต้ด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยฉลาดมันมักจะตอบโต้ไปด้วยอะไรที่แบบไม่ค่อยน่าทำอ่ะเช่นด่ากลับเช่นไปบูลลี่ฝั่งที่เข้ามาบูลลี่เรากลับอ่ะเช่นรู้ตัวว่าคนนั้นเป็นใครหรือบางทีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไปด่าเขากลับด้วยถ้อยคำที่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันในเวลาปกติเราคงไม่ทำแต่ถ้าเราออกมาก่อนแล้วเรามีสติกับมันก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกส่วนในขั้นตอนที่สองนะครับเราเองเราคงต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเป็นเรารู้ตัวแล้วว่าเราคิดเองเราไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในเวลานั้นนะเราไปหาคนที่เราไว้วางใจได้ถ้าเป็นเด็กๆก็คงเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครูอาจารย์แต่ถ้าเป็นโตมาหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย

0: เราก็ไปเล่าให้เขาฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนที่ได้รับฟังแนะนำว่าให้ฟังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งรีบไปบอกเขาว่าเปิดให้ดูหน่อยอะไรยังไงหรือแบบให้เขากลับเข้าไปหรือไปส่งเสริมว่ากลับเข้าไปด่ามันซ้ำเลยกลับเข้าไปอย่าไปยอมต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี้ก็ไม่โอเคนะครับมันจะทำให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการตั้งสติมันก็ไม่เกิดนะดังนั้นไปเล่าไปพูดคุยไปขอวิธีการช่วยเหลือว่าควรจะทำยังไงนี่คือขั้นตอนที่2 ส่วนในขั้นตอนที่3เนี่ยพอเราพร้อมแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเก็บหลักฐานมาจากในสิ่งที่เราโดนกระทำยังไงบ้างเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่ออะไรบางทีมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าการบูลลี่บางอย่างอย่างที่บอกไปนะครับมันมีเรื่องของการเสียทรัพย์มันมีเรื่องของการเสียชื่อเสียงมันมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นบางกรณีนะถ้าเราคิดว่าสุดท้ายมันต้องลงเอยด้วยวิธีการทางกฎหมายต้องมีการฟ้องร้องแจ้งความต่างๆนานาเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บหลักฐานเข้ามาไว้ก่อนแล้วไปร้องเรียนหน่วยงานที่ของทางด้านกฎหมายหรือในบางกรณีนะคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่บางคนได้รับผลกระทบแล้วมีโรคทางจิตใจต้องมาพบจิตแพทย์เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องคดีก็มีบ้างเหมือนกันครับก็อาจจะต้องมีหลักฐานพวกนี้นะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4ก็เชื่อมโยงกับส่วนที่3เช่นเดียวกันคืออาจจะต้องแจ้งผู้ให้บริการสื่อนั้นๆ นะครับว่าช่องเนี้ยเขาทำช่องมาเพื่อบูลลี่ฉัน Facebook อันเนี้ยหรือ account เนี้ย Twitter เนี้ย account เนี้ยทำมาเพื่อเป็น fake account เพื่อมาบูลลี่คนอื่นเราอาจจะต้องไปแจ้งผู้ให้บริการว่าต้องยับยั้ง account นี้นะมันไม่ใช่ตัวจริงนะมันไม่ใช่คนที่มีอยู่จริงๆนะเพื่อไม่ให้ตัวเราโดนซ้ำในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนอกเหนือจากเราเนี่ยโดนบูลลี่ซ้ำเช่นเดียวกันเพื่อให้วงจรบูลลี่จบอยู่ที่แค่ที่เดียวเท่านั้นพอนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อถูกบูลลี่นะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าไม่ไหวอย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรคนรอบตัวยังสำคัญและช่วยเหลือเราได้เห็นไหมครับว่าเรื่องไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลั่นแกล้งรังแกกันส่งผลกระทบยืดเยื้อเรื้อรังและยาวนานกว่าบูลลี่ทั่วๆไปแต่การส่งผลทั้งระยะสั้นระยะยาวและทำให้สังคมมองเรื่องไซเบอร์บูลลี่เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆมันไม่ปกตินะครับอยากชวนทุกคนที่ได้ฟังMahidol Channel Podcastตอนนี้และได้รู้ว่าเราไม่ควรมองเรื่องไม่ปกติให้เป็นเรื่องปกติไม่อย่างนั้นแล้วอนาคตเราจะไซเบอร์บูลลี่ซ้ำๆจนกระทั่งเป็นการส่งต่อความรุนแรงนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราคุยกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นการสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามที่เป็นสังคมแห่งความเมตตาสังคมแห่งการให้อภัยก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการ

บวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตผังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: คำสั่งของคุณพ่อสินะถึงทำให้เราต้องมาสถานที่แห่งนี้บ้านทรายแดงตะแคงเดิน
1: มีบุกี้สวัสดีครับ
0: นั่นคงเป็นชายกลางแน่ๆรู้สึกเขินอายเป็นอย่างยิ่ง
1: ชายกลางอะไรครับใครอะฮะชายกลาง
0: หวยบีมไม่ยอมรับมุกพี่เลยอ่ะพี่อุตส่าห์บิ้วตั้งแต่รั้วนะคะ
1: บิ้วอะไรมาครับนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: ก็บิ้วว่าเป็นบ้านทรายทองเพราะจะมาไง
1: บ้านทรายทองครับนี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ปุกกี้คิดว่าตัวเองเป็น
0: พจมานใช่ค่ะไม่เคยดูหรอเรื่องเนี้ยพี่เป็นนางเอกใครๆเขาก็ดูกันทั่วประเทศเลยเรตติ้งก็ชูด
1: พี่ปุกกี้เป็นนางเอกเหรอครับผมจำได้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นเลย
0: อันน่ะเรื่องนั้นก็เป็นนางเอกหลายเรื่องเหมือนกัน
1: เรื่องกระสือ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นก็ถอดหัวไม่ใช
1: ่โอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วนะครับผมไม่แซวแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับข้างนอกนี่ร้อนมากเลย
0: ถ้าเข้าบ้านไปจะเจอหม่อมแม่ไม่เนี่ย
1: หม่อมแม่เหรอครับผมว่าถ้าเผื่อเรียกพี่หมวยว่าเป็นหม่อมแม่เขาอาจจะชอบก็ได
0: ้หมวย
1: ครับพี่หมวย
0: หญิงเล็กซอยหมวยอะหรอ
1: ครับจะเรียกอย่างไรก็ได้ครับผมกลับเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมนะครับ
0: อุ๊ยแล้วชายน้อยล่ะ
1: อ๋อชายน้อยแฮวเดี๋ยวเป็นชายน้อยเลยนะทำปากเบี้ยวเลย
0: แฮว
1: แฮวครับ
0: ทำไมชื่อน่าเกลียดอย่าง
1: นี้ไปเข้าบ้านดีกว่าครับไม่ไหวแล้วนะฮะอันนี้เป็นโรคอะไรกันแน่ครับเนี่ยผมงงไปหมด
2: สวัสดีพี่ปุ๊กกี้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหมวย
2: ไม่เจอกันตั้งนาน
3: ใช่ค่ะ
2: สบายดีไหมคะ
3: คือเป็นคนป่วยแต่ว่าไม่อยากคิดว่าตัวเองเป็นคนป่วยจะไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนป่วยเพื่อความให้กำลังใจต่อจิตใจตัวเองอะค่ะ
1: ถีบไว้ใช่ไหมครับ
3: ถีบใครคะ
1: ถีบตัวเองนี่แหละแต่ว่าหายไปเลยช่วงหนึ่ง
3: หายไปนานมากนะคะประมาณไม่ได้เล่นละครเลยประมาณเกือบ8ปีเป็นโรคไตที่มันร้ายแรงสุดอะนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นโรคไตมันเป็นเบาหวานก่อนรวมทั้งหมดประมาณ7โรคอะค่ะ
4: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักษาเบาหวานก็จะไม่เกิด7โรคนี้ใช่ไหม
3: แน่นอนค่ะถ้าเรารักษาเบาหวานดีๆเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงเลยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้แต่พี่พุกกี้อะประมาทกับชีวิตคิดว่าเบาหวานมันก็แค่แบบ just แค่เบาหวานไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วทำไมต้องกินยาเบาหวานประจำอะกินบ้างไม่กินบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลามเป็นโรคแทรกอย่างเร็วมาก
1: นี่หมายถึงว่าตอนเริ่มต้นคือรู้ว่าเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็มีโรคอื่นแทรกเข้ามามีอะไรหมายถึงว่าลำดับขั้นตอนเป็นยังไงครับ
3: ตอนแรกพอเป็นเบาหวานแล้วประมาทกับชีวิตกินของหวานทุกวันมันมีทรายเตือนแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมนอนไม่หลับบ้างล่ะทำไมคิดอะไรช้าหลงนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็เลยค่อยอ่อนแอลงอ่อนแอลงความดันมันก็เป็นโรคแทรกของเบาหวานมันก็แทรกเข้ามาละไปตรวจเอาความดันสูงแต่ไม่เป็นไรก็เลยไม่กินยาทั้งยาเบาหวานก็กินบ้างไม่กินบ้างความดันก็เหมือนกัน
4: พี่ปุ๊กกี้บอกว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
3: คะเพราะว่าได้พันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่อ
4: ย่างนี้ก็คือรู้ตัวเร็ว
3: รู้ตัวตั้งแต่อายุ19ว่าเป็นเบาหวานเพราะว่าไปปัสสาวะแล้วกดไปเรียบร้อยแล้วมดมันมาเป็นร้อยตัวเลยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าคุณปุ๊กคุณจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่งั้นผิวพรรณคุณจะเสียเพราะเริ่มควบคุมตัวเองดีๆได้แค่2ปี19 20อะไรเงี้ยพอ21ปุ๊บเริ่มขี้เกียจกินยาขี้เกียจไปหาหมอสมมติหมอนัด2เดือนใช่ไหมคะก็ปาเข้าไป5เดือนไปหาทีนึง10เดือนไปหาทีนึงปีนึงไปหาทีนึงไปมา2ปีก็ไม่ไปหา
4: แล้วพอไม่ได้รักษาก็คือเว้นไปเป็นปีอย่างที่พี่ปุ๊กกี้บอกสุดท้ายแล้วพอโรคอื่นๆมันเริ่มมามันระยะเวลาที่มันมาท้าโถมเข้ามามันกินเวลานาน
3: จริงๆแล้วมันค่อยๆเหมือนกับซึมซับนะค่อยๆแบบกัดกินอวัยวะนู่นอะไรนี้อยู่ภายในเราคือตาก่อนเบาหวานขึ้นตาก็จะยิงเลเซอร์เป็นหมื่นๆนัดนะคะยิงเลเซอร์ทรมานมากนะคะต้องบล็อกตาให้ลืมแล้วแสงไฟแบบแรงสูงอะค่ะส่องเข้ามาที่ตาเราอะค่ะพอส่องเข้ามาที่ตาเราเนี่ยมันก็คือเหมือนเรามองแสงอาทิตย์นะคะรักษาก็ไม่หายตาก็จะบอดนะหมอก็บอกว่างั้นคุณจะต้องฉีดยาเข้าตาพอฉีดยาเข้าตาก็ไม่หายเพราะเป็นหนักมากมันรักษาตามันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วอะนะคะเขาก็เลยต้องผ่าตัดโดยเลเซอร์ค่ะระหว่างผ่าตัดก็ความดันตาผิดปกติอะไรมั่วไปหมดแล้วตัวบวมเพราะว่าไตกำเริบตัวบวมตาจะบอดหูได้ยินข้างเดียว
4: แล้วตอนนี้ภาวะทั้งเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: พยายามทำความคุ้นเคยถามว่าทุกทรมานไหมการแทงเข็มเนี่ยค่ะคือรูที่ต้องฟอกเลือดรูแทงเข็มเรียกว่า button hole นี่เขาเรียกแผลสวยแล้วนะคะ
1: ที่จุดเดิม
3: ถูกต้องค่ะก็คือใช้เครื่องมือแพทย์คล้ายๆมีดโกนสกิดปากแผลตรงนี้ออกที่ดำๆเฉือนเจ็บทุกครั้งเพราะว่าไม่มีการวางยาชาแล้วก็ใช้เข็มใหญ่เท่าเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยแทงเข้าไปรูล่างเอาเลือดออกมาฟอกนะคะฟอกเสร็จเป็นเลือดสะอาดเข้ามารูบนเวียนอยู่อย่างเงี้ย4ชั่วโมงพอชั่วโมงที่5เสร็จเราก็จะเพลียมาก
4: ค่ะพี่ปุ๊กกี้ต้องฟอกเลือดบ่อยแค่ไหนคะ
3: อาทิตย์นึงฟอก3วัน
4: 4ชั่วโมง
3: 4ชั่วโมงก็นอนนิ่งๆเมื่อก่อนนี้ก่อนไปก็ร้องไห
4: ้ค่ะ
3: เพราะยอมรับไม่ได้ร่างกายไม่เคยมีแผลเป็นก็แผล

0: อะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอตอนหลังเนี่ยคิดว่าแผลแค่นี้มันห่างไกลหัวใจมากแต่เบาหวานเนี่
1: ย
0: มันร้ายกาจมากมันถ้าจริงแล้วเราเรียนหนังสือแต่เราก็เหมือนคนโง่ค่ะเหมือนเพราะเราคิดไม่ได้เรามองข้ามไปเราประมาทความประมาทอย่างเดียวเลยถ้ารักษาเบาหวานดีๆป่านนี้เป็นแค่เบาหวานโรคเดียวว
2: ันนี้หมอรู้สึกว่าพี่ปุ๊กกี้มีพลังมากยังมีพลังบวกที่

0: โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้ความรู้กับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณหมอคะเบาหวานเกิดจากอะไรคะ
1: ปกติเนี่ยร่างกายเราทุกเซลล์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำตาลได้ผ่านการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะมี2กรณีที่ว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่มีก็คือตัวตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้พวกนี้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้น้ำตาลก็ลอยละล่องอยู่ในกระแสเลือดหรือว่ากรณีที่2ก็คืออินซูลินมีเพียงพอมีเยอะด้วยแต่ว่าไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เพราะว่าเซลล์ต่างๆเนี่ยดื้อต่ออินซูลินซึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าร่างกายดื้อเพราะว่าร่างกายอ้วนค่ะคือเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินตามมาแล้วก็เกิดเบาหวานในที่สุด
0: เอ๊ะตอนนั้นปุ๊กกี้อ้วนไหมคะน้ำหนักแค่92เองค่ะอ้วนไหมคะ
1: กำลังดีค่ะถ้าเกิดว่ายกน้ำหนักก็เป็นรุ่นบันตันเวท
0: มันตลอดตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะคุณหมอ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วจริงอย่างเบาหวาน2อาการเนี่ยครับมันต่างกันยังไงอะครับแบบว่าคือวิธีการรักษามันต่างกันไหมครับ
1: ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยร่างกายไม่มีอินซูลินเลยเพราะฉะนั้นเซลล์เลยใช้น้ำตาลไม่ได้เลยค่ะการรักษาคือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นไม่มียารับประทานแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถให้ยาก่อนได้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยดื้อต่ออินซูลินลดลงค่ะ
3: คุณหมอครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานแล้วคือเรามีวิธีการที่จะสังเกตคนรอบข้างเรายังไงว่าสังเกตตัวเราเองยังไงบ้าง
1: ก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาการที่สังเกตได้ค่อนข้างบ่อยก็คือว่าหิวน้ำบ่อยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าร่างกายขาดน้ำเป็นเพราะว่ามีปัสสาวะบ่อยค่ะที่ปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยท่วมในกระแสเลือดแล้วก็ออกมาในปัสสาวะมันก็ดึงน้ำออกมาด้วยทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยบางครั้งเขาก็จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมีมดขึ้นในปัสสาวะเพราะว่ามันมีน้ำตาลรั่วมาในปัสสาวะเยอะเป็นปริมาณที่มากนะคะค่ะแล้วก็จะมีการหิวบ่อยด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยใช้น้ำตาลที่เยอะในเลือดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเผาผลาญเอาพวกโปรตีนไขมันในร่างกายออกไปใช้ก็คือจะสังเกตว่าผอมลงกินจุแต่ว่าผอมลงค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้เพราะว่าเกิดปลายประสาทอักเสบจากน้ำตาลที่สูงขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คืออาจจะมีแผลหายยากนะคะก็คือเป็นแผลแล้วสังเกตทำไมแผลหายยากแต่พวกนี้มักจะเป็นเบาหวานมาเยอะมากในระดับนึงแล้วอะค่ะ
2: ก็อย่างเบาหวานนี่มีระยะของอาการไหมคะว่านี่ถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นนี่ถือว่าบานปลายนี่ถือว่าเป็นหนักแล้วอย่างนี้ค่ะ
1: คือถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยทุกอย่างก็จะคุมได้ง่ายขึ้นเพราะระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะสุดท้ายที่ว่าก็เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานให้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านความดันเพราะว่าเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มตีบเส้นเลือดที่ตีบที่จะเห็นบ่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดสมองนะคะเส้นเลือดที่ตาก็จะมีเรื่องเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีภาวะเท้าดำหรือว่ามีเขาหลายๆคนที่ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะมีการติดเชื้อที่เท้าเพราะเลือดไปเลี้ยงที่เท้าไม่เพียงพอ
2: เวลารักษาคุณหมอรักษายังไงคะในการคุมน้ำตาลให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: ก็อันที่หนึ่งต้องแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารควรจะรู้ว่าจะควบคุมอาหารพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตยังไงไม่ให้เกินนะคะอันที่สองก็คือการออกกำลังกายนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็จะแนะนำเรื่องการดูแลตัวเองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเท้าเพราะเท้ากับเบาหวานนี่เรียกได้ว่าเป็นของที่คู่กันคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าอย่างดีไม่งั้นจะมีปัญหาเท้าเป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บและติดเชื้อสูงสุดในผู้ป่วยเบาหวานเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้น
0: แล้วมันเป็นปลายประสาทด้วยนะคะ
1: ที่เราจะไปโดนเชื้อโรคได้มากที่สุดใช่ไหมคะเพราะเท้าแล้วเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดแล้วก็ไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแผลได้ง่ายที่สุดค่ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปลายประสาทจะมีปัญหาทำให้เท้าชา พอเท้าชาเนี่ยเขาเหยียบอะไรเขาไม่
3: ร
1: ู้
3: ส
1: ึ
3: ก
2: ก็เลยเป็นแผลได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
3: เขาคอยเช็คตลอด
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เบาหวานต

0: ต้องล้างเท้าแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งดูแลมันทุกวันเหมือนดูแลหน้า
1: ปุ๊กกี้ควรจะเอาไอครีมทาที่เท้าไหมคะคุณหมอ
0: ไม่จำเป็นต้องลดรอยเหี่ยวย่น แต่ว่าเท้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยชอบแห้ง เพราะว่าเส้นประสาทมันไปเลี้ยงน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อมเหงื่อต่อมไขมันจะทำงานน้อยลง
2: ทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้ป่วย ไม่อยากจะเป็นเบาหวานต้องทำยังไงคะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: มันออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำโดยเฉพาะออกกำลังกายในลักษณะเป็นแอโรบิกการดูแลเรื่องอาหารก็คือควรรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเกินไปพวกขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็คือจำกัดอาหารในกลุ่มนี้แล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นผักนะคะหรือว่าทานเนื้อสัตว์กับไขมันให้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็อย่าทานผลไม้ในปริมาณที่มากเกินไป
2: เบาหวานนี่ไม่หายขาดใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คนส่วนใหญ่จะไม่หายขาดต้องรับประทานยาหรือว่าฉีดยาไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีคนไข้บางคนที่หายขาดได้แต่การที่เขาจะหายขาดก็คือเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชัดเจนคนที่อ้วนต้องลดน้ำหนักเป็น 10-20 กิโลก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องตลอดชีวิตไปเลยนับจากวันนี้ระวังเรื่องอาหารอย่างเข้มงวดคนไข้หมอหลายคนที่ปฏิบัติได้ตามนี้สามารถหยุดยาเบาหวานได้แล้วก็เลิกเป็นเบาหวานได้ค่ะแต่เขาก็ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะ
2: การดูแลตัวเองสำคัญ
0: ใช่
2: ค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะแต่ว่าคำถามยังไม่หมดค่ะเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับเรามีคำถามจากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันครับ
4: คุณหมอคะการกินน้ำตาลมากๆกินของหวานมากๆทำให้เป็นโรคเบาหวานจริงไหมคะ
3: คุณหมอครับคำถามแรกครับการกินน้ำตาลมากๆหรือกินของหวานมากๆเนี่ยทำให้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราทานของหวานมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตับอ่อนเราเนี่ยต้องมีการสร้างอินซูลินแล้วก็หลั่งออกมาในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนทั่วไปพอตับอ่อนทำหน้าที่พวกนี้มากๆเกินไปมันก็จะลาแล้วก็อาจจะสร้างน้อยลงในที่สุดค่ะ
3: โอเคครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
5: คุณหมอครับการที่เรากินขนมหวานหรือของหวานบ่อยๆเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานจริงหรือเปล่าครับ
2: คำถามที่2ค่ะการอดนอนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นไหมคะ
0: คนที่อดนอนเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มขึ้นทำให้เรากินจุมากขึ้นอ้วนเพิ่มขึ้นพอเราอ้วนก็จะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเบาหวานได้นอกจากนี้เนี่ยการอดนอนเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนบางชนิดทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีระดับอินซูลินลดลงแล้วก็มีระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งกลไกดังกล่าวก็มีความเสี่ยงที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถ้าเราอดนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
3: ดีแล้วครับผมจะได้นอนนาน
0: ๆแต่นอนนานเกินไปไม่ดีนะคะ
3: ไม่ดี
0: ใช่ เพราะว่าการนอนงานเกิน9ชั่วโมงกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้น
1: น้องบิมก็ต้องอย่านอนดึกนะคะคือเลิกเที่ยวตอนตีสองไปเที่ยวกับกิ๊กเนี่ยเลิกซะแล
3: ้วผมไม่ได้ไปเที่ยวกับกิ๊กครับแต่เรื่องไปเที่ยวอาจจะไป
2: วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอและเป็นกำลังใจให้กับพี่ปุกกี้ด้วยนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบค
0: ุ
2: ณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
6: ช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
2: มาถึงช่วงรอบรั้วดามาค่ะวันนี้แพ้วจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
7: พี่หมวยรู้จักสวนโมกไหมครับ
2: รู้จักค่ะอยู่สุราษฎร
7: ์พี่บีมรู้จักสวนโมกไหมครับ
8: รู้จักเลยครับท่านพุทธทาสนะครับร
7: ู
8: ้จักแล้ว
7: ใช่สวนโมกเนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี่หมวยเนี่ยน่าจะเคยไป
8: นี่อย่าบอกนะว่าลงไปถึงสุราษฎร์เลยอ่ะโหนี่คราวนี้ไปไกลมากเลยนะเนี่ย
2: ไกลเลยอ
8: ่
2: ะ
8: ไกลมาก
2: เลยจะอยู่นครนายก
8: ใช่ในกรุงเทพนี่แหละครับไม่ไปไกลกว่านี้หรอก
7: จริงๆเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
8: แล้วก็ยังกลับมาทันด้วย
7: เก่งไหมครับ
8: นี่ทั้งเครื่องแบบโหลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
7: โหก็อยู่จตุจักรนี่เองครับพี่บีมจตุจักรนี่ก็มีสวนโมกนะครับพี่หมวยเคยไปไหมครับสวนโมกกรุงเทพ
2: สวนโมกที่จตุจักรเนี่ยพี่เคยไป
9: แต่อย่างเนี้ยไม่เคยไปแน่นอน
8: ถึงผมจะไม่เคยไปผมก็เป็นคนธรรมะธรรมโมระดับหนึ่งนะครับผมก็นั่งสมาธินะฮะนั่งเลยละกันผมนั่งเลยละ
9: ถ้าพี่บิ๊มไม่เคยไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่บิ๊มไปเที่ยวพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยว่าที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเขามีอะไรให้เราไปเที่ยวบ้างครับไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญนะครับหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครับแล้วผมก็อยู่กับพี่โตกรุณพลพาณิชย์นะครับผู้จัดการทั่วไปหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญคนที่จะพาพวกเราเนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับพี่โตครับ
1: สวัสดีครับแพลวครับ
0: พี่โตครับ
1: ครับ
0: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ตัวหอจดหมายพุทธทาสอินทปัญโญเนี่ยเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านพุทธทาสท่านมรณภาพนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่างานผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสที่เป็นทั้งเอกสารที่เป็นลายมือเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องต่างๆที่ท่านทำการศึกษาค้นคว้าไว้นะครับถ้ามันถูกเก็บไว้ที่สวนโมกที่ชัยยานะครับอันแรกเนี่ยคือมันจะต้องเสื่อมสลายไปแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เราก็คิดว่าทำยังไงที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแต่พอดูไปดูมาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันควรที่จะมาอยู่ที่ที่คนเข้าถึงได้สะดวกซึ่งก็มองว่าถ้างั้นเราย้ายสวนโมกมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจุดประสงค์ของการสร้างที่นี่นะครับเรื่องแรกเนี่ยครับก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บรวบรวมผลงานการศึกษาค้นคว้าของท่านพุทธทาสน
0: ะครับแล้วอย่างนี้ เห็นว่าเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญเป็นศาสนาพุทธอย่างนี้คนศาสนาอื่นนี้สามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกคนทุกเพศทุกวัยใครก็ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โตพาไปดูในแต่ละจุดได้ไหมครับว่าอย่างในวันปกติหรือว่าในวันที่จัดกิจกรรมเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรตรงไหนบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: เชิญเลยครับ

0: โอ้โหพื้นที่บริเวณนี้นี่เหมือนห้องสมุดเลยนะครับพี่โตครับ
1: ครับก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่เราทำไว้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้งานได้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ชื่อว่าสโมสรธรรมทานหรืออีกชื่อนึงเนี่ยเราเรียกว่าโคธรรมสเปซมันจะมีหนังสือค้นคว้าที่เป็นหนังสือหายากของท่านพุทธทาสเนี่ยให้คนก็สามารถเข้ามาอ่านได้หรือมาศึกษาได
0: ้ครับคือที่เนี่ยคือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าอยากจะมาใช้บริการเนี่ยก็ให้ใช้บริการให้ถูกประเภทนิดนึง
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ

0: โตครับห้องนี้สวยมากๆเลยนะครับดูแบบเงียบแล้วก็ดูมีสไตล์ด้วยดูเซนๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก
1: ชื่อว่าห้องนิพพานชิมลองครับ
0: ครับ
1: ก็คือเวลาที่เราพูดถึงคำว่านิพพานบางคนมันจะคิดว่าเป็นเรื่องของตายหรือเปล่า
0: ความตาย
1: แต่ว่ามันก็มีงานที่ท่านเขียนท่านทำไว้นะครับว่านิพพานน้อยๆหรือนิพพานที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถที่จะมีได้นะฮะก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมานะเพราะชื่อว่าเป็นห้องนิพพานชิมลองก็คือห้องที่เอาไว้สำหรับชิมนิพพาน
0: อ๋อ

0: พี่โตครับอย่างคนที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาใช้พื้นที่ในหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทวัฒน์โยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยพี่โตคิดว่าเขาจะได้อะไรกับสุขภาพของบ้านครับ
1: เรามีการออกกำลังกายด้วยกันมีสอนเล่นโยคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังใจนะครับมันก็เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการฝึกจิตใจของเรานะครับให้รู้จักเรื่องของศาสนาเรื่องของงานที่เป็นพุทธศาสนาเรื่องของสิ่งที่เรา

0: คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเราก็คือเรื่องของการมีสติให้เราสามารถที่จะเอามันเข้ามาใช้ได้ให้ทันเวลากับที่เราเป็นนะครับจิตใจมันก็ต้องส่งผลกับร่างกายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มาที่นี่ครับนอกจากพื้นที่สีเขียวเนี่ยจะช่วยทำให้เราสบายตาสบายกายได้แล้วพื้นที่ที่สงบแล้วทำให้เราได้อยู่กับตัวเองก็ทำให้เรามีจิตใจที่สงบด้วยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โตนะครับกรุณพลพาณิชย์มากๆเลยที่วันนี้พาผมทัวร์สวนโมกกรุงเทพแบบเต็มๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่หมวยพี่บีมครับคุณผู้ชมครับเวลาเครียดนะครับหรือว่าต่อให้ไม่ต้องเครียดก็ได้ลองหาเวลาสักแป๊บนึงนะครับมาใช้บริการที่นี่ดูรับรองว่าจะต้องส่งผลดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: ที่สวนโมกนี่พอเข้าไปแล้วบรรยากาศผ่อนคลายมากเลยนะน้องแห้วคือได้รู้สึกว่าเป็นสถานที่พักใจหลีกหนีจากความวุ่นวายภายนอกและที่พี่ชอบมากก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมมีแง่คิดต่างๆแฝงไว้ทั่วบริเวณสวนโมกเลย
1: ใช่ครับนอกจากว่าเราจะได้ไปเรียนรู้หลักธรรมแล้วเนี่ยนะครับที่สวนโมกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกศาสนาทุกวัยทุกเพศได้เข้าไปใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับ
3: ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลย
1: ใช่
3: เปิดกว้างด้วย
1: ใช่
3: ถ้าอย่างนั้น
1: ครับ
3: สองคนเลยครับงั้นเราไปกางเต็นท์นอนกันที่นั่นดีไหมครับสักคืนนึงผมว่าแฮปปี้เลยนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแทนที่เราจะอยู่ในแบบว่าบ้านที่แบบอุดอู้แล้วก็เข้าไปอยู่ในสวนโมกสบายนอนกางเต็นท์
1: กางเต็นท์ในสวนโมก
3: ใช่ครับมีความสุขนะครับปฏิบัติธรรมกางเต็นท์นะ
2: ที่ว่าจะไปกันใหญ่ละเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าแม่
3: ได้ครับลาก่อนก็ได้ครับ
2: วันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ครามเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

เห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่คือตัวเลขการส่งออกกุ้งกุลาดำของไทยในปีพ.ศ. 2543ซึ่งมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาทถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกกุ้งกุลาดำมากที่สุดในโลกเป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า10ปีเห็นตัวเลขการส่งออกมหาศาลขนาดนี้ใครจะรู้บ้างว่าจริงๆแล้วการพอเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นแสนจะยากลำบากเพราะหากเพียงแค่กุ้งตัวเดียวติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลืองก็จะทำให้กุ้งทั้งบ่อนั้นตายหมดอ้าวแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร

0: ผมมีความสนใจเรื่องกุ้งกุลาดำมาประมาณ25ปีเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเนี่ยทำกันมากกว้างขวางมากทีเดียวกล่าวกันว่ากุ้งที่คนทั่วโลกกินเนี่ย1ใน4ตัวจะต้องมาจากประเทศไทยซึ่งนี้ก็เป็นความภูมิใจมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตกุ้งกุลาดำออกมากที่สุดในโลกเลยมูลค่าการส่งออกของกุ้งกุลาดำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระดับในช่วงแรกๆเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย 20,000 30,000 50,000 จนในที่สุดเนี่ยปี2543มีประมาณ 100,000 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบกับการส่งออกสินค้าอื่นของประเทศไทยเนี่ยกุ้งกุลาดำอยู่ในอันดับต้นๆเลยกุ้งกุลาดำเนี่ยถ้าเราดูนะฮะตัวมันใหญ่มากความแข็งแรงของมันเนี่ยมันเป็นลายที่มีสีดำสลับสีเหลืองมีความคล่องตัวมากมีความแข็งแกร่งมากทีเดียวในความรู้สึกของผมเนี่ยมันเป็นกุ้งที่เป็นพระเอกเลยของกุ้งทั้งปวงทำให้ผมคิดว่าเราน่าจะศึกษามันมากๆเลย
1: จากความสนใจและชอบในเรื่องของกุ้งกุลาดำทำให้อาจารย์บุญเสริมได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งที่อำเภอจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้ความร่วมมือของ3หน่วยงานได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีพื้นที่ในการทำศูนย์วิจัยแห่งนี้ทั้งหมด170ไร
0: ่หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยก็หมายถึงการที่จะพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำนะฮะให้ดีขึ้นแจกจ่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยพัฒนาคือการทำให้ลูกกุ้งกุลาดำที่มาจากศูนย์เนี่ยเวลาเกษตรกรเอาไปเลี้ยงแล้วโตเร็วขึ้นไม่เป็นโรคโอกาสเสี่ยงน้อยลงถ้าหากว่าเกษตรกรไปรับลูกกุ้งที่ไม่ได้รับจากเรานะเขาก็มีทางเลือกอยู่ก็คือรับลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลมาปัญหาก็คือว่าบางครั้งพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลอาจจะติดเชื้อไวรัสบางตัวเข้ามาแล้วเมื่อติดเชื้อไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์ก็ส่งไปที่ลูกกุ้งลูกกุ้งที่เกษตรกรได้รับไปนั้นอาจจะดูเหมือนกับแข็งแรงในระยะแรกแต่หลังจากที่เลี้ยงไปแล้ว1เดือน2เดือนอาจจะเป็นโรคตายก็ได้เช่นโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและอาจจะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะแต่ถ้าว่าเกษตรกรรับลูกกุ้งจากที่ศูนย์ไปแล้วเนี่ยแน่นอนประการแรกลูกกุ้งเนี้ยปลอดเชื้อแน
1: ่น้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงมีการกั่นกรองน้ำหลายขั้นตอนจนออกมาเป็นน้ำที่สะอาดและเหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: น้ำทะเลนี่แหละอันนี้จากอ่าวไทยวิธีทำก็คือว่าเราจะมีท่อนะครับท่อ PVC ขนาดใหญ่8นิ้วเนี่ยฝังอยู่ใต้ทรายเนี่ยแล้วก็อยู่ใต้น้ำนะฮะไปออกไปประมาณ400เมตรในทะเลแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำเข้ามาโดยผ่านท่อที่อยู่ใต้พื้นทรายนี่จนถึงเข้าไปในศูนย์ความสำคัญของระบบน้ำก็คือว่าน้ำพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดหลังจากที่เราทำทุกอย่างไม่ให้มันติดเชื้อแล้วนะฮะจุดสำคัญก็คือให้เป็นธรรมชาติมากๆไม่ต้องใช้สารเคมีน้ำที่ปั๊มจากทะเลนะฮะจากที่ลงปั๊มน้ำเนี่ยแล้วก็จะไปที่บ่อพักน้ำบ่อแรกเราเรียกบ่อตกตะกอนบ่อที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นบ่อที่ปูโพลีเอทิลีนชีทหรือว่าเรียกว่าบ่อปู PE มันก็ปูถึงพื้นเลยปูตลอดทั้งบ่อเลยน้ำทะเลก็เข้ามาตรงนี้แน่นอนตกตะกอนก็จะตกลงไปนะก็จะมีสาหร่ายนะฮะสาหร่ายเนี่ยจะมีทั้งสาหร่ายผมนางแล้วก็สาหร่ายทะเลชนิดอื่นๆซึ่งจะช่วยบำบัดน้ำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นแล้วก็จะทำให้ระดับแอมโมเนียกับไนไตรท์ซึ่งไม่ดีเลยกับกุ้งเนี่ยมันน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่สำคัญคือในบ่อนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกปลากินเนื้อต่างๆที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวปลาเก๋ามีปลาฉลามปลากินเนื้อพวกนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กินพวกกุ้งกับปูที่มันหลงเข้ามากุ้งกับปูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำเชื้อโรคมา ให้กับกุ้งของเรา
1: น้ำจะถูกดูดจากบ่อตกตะกอนที่1ไปสู่บ่อตกตะกอนที่2โดยผ่านผ้ากรองที่ละเอียดขึ้นโดยภายในบ่อจะเลี้ยงปลากินพืชและจะคอยกินตะกอนต่างๆที่หลงเหลือมาซึ่งจะทำให้บ่อสะอาดขึ้นก่อนที่จะถูกดูดไปที่กรองทรายซึ่งจัดเก็บไว้ภายในถังคอนกรีต
0: แต่ละแท้งนี้นะฮะก็จะมีหินหยาบหินละเอียดแล้วก็ทรายละเอียดขึ้นไปนะฮะเพื่อน้ำจะถูกกรองจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาซึมขึ้นมาข้างบนพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยน้ำข้างบนก็จะใสสะอาดน้ำที่ใสสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านเข้ามาในกรองทรายกรองหนึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกรองอีกชนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นกรองทรายเหมือนกันแล้วก็มีพวกถ่านอะไรด้วยเราเรียก pressure sand filter แล้วก็ผ่านตามท่อแล้วก็ไปเก็บไว้ในแท้งต่างๆพวกนั้นที่อยู่ข้างหลังเราแท้งน้ำพวกนี้เนี่ยแต่ละแท้งก็บรรจุ100ตันแล้วมี40แท้งและน้ำทั้งหมดเนี่ยในแท้งเนี่ยจะอยู่ในแท้งเนี่ยเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ไม่ทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรให้มันใสอยู่ในนั้นน่ะแล้วเชื้อไวรัสมันจะค่อยๆตายของมันเองเชื้อแบคทีเรียก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งไม่มากนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มันเจริญเติบโตได้บางครั้งเราจำเป็นเหมือนกันที่ต้องให้ความเค็มของน้ำเนี่ยไม่เท่ากับความเค็มน้ำทะเลซึ่งหมายความว่าเราจะต้องผสมกับน้ำจืดด้วยก็บอกง่ายๆว่าแท้งนี้เป็นที่ชงน้ำให้ได้เหมาะสมที่สุดที่กุ้งระยะนั้นๆเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกุ้งพ่อแม่พันเราก็ต้องใช้น้ำทะเล 100% เลยแต่ถ้าเป็นกุ้งวัยอ่อนเช่นประมาณสัก5กรัม10กรัมแล้วก็ใช้น้ำทะเลครึ่งนึงมันจะโตเร็วขึ้นนะครับน้ำต่างๆพวกนี้ที่อยู่ในแท้งพวกนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปให้กับกุ้งเนี่ยเราต้องผ่านโอโซนก่อนห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ใส่เครื่องกำเนิดโอโซนนะฮะเมื่อผลิตโอโซนแล้วเนี่ยนะฮะโอโซนเนี่ยจะถูกนำไปผสมในน้ำด้วยเครื่องนะครับในน้ำเนี่ยก็จะมีระดับโอโซนระดับหนึ่งเป็นระดับที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคบางชนิดได้การใช้โอโซนในน้ำเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะเห็นว่าเอาน้ำเนี่ยนะฮะให้ตกตะกอนผ่านกรองทรายแล้วก็ผ่านโอโซนนะฮะจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อโรคเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ก่อนที่จะไปใช้พ่อเลี้ยงกุ้ง
1: หลังจากได้น้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำซึ่งอยู่ในเขตปลอดเชื้อโดยต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนเข้าไปยังโรงพ่อเลี้ยงกุ้ง
0: แน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เรากลัวมากคือการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าเมื่อมันเข้าไปแล้วเนี่ยกุ้งอาจจะตายหมดทั้งบ่อกุ้งอาจจะตายหมดทั้งศูนย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าว่าเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวหรือเชื้อหัวเหลืองเข้ามาเนี่ยกุ้งของเราซึ่งมีคุณค่ามากทีเดียวอุตส่าห์เพาะสายพันธุ์มาอย่างดีพัฒนาสายพันธุ์มาอย่างดีแล้ววันหนึ่งถูกเชื้อเหล่านี้ทำลายหมดสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาหลายปีจะหายไปเลยนี่เป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยอาคารแรกที่เราจะไปเนี่ยก็เป็นอาคารที่เราเรียกว่า IMSH นะครับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารที่ไว้เอาพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ผลิตลูกกุ้งระยะแรกก็คือวางไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นตัวนะฮะในห้องนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10บ่อนะฮะบ่อกลมพวกนี้เนี่ยจะไว้พ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำนะครับพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดมานี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เราแน่ใจว่าเมื่อให้ลูกมาแล้วเนี่ยพอไปเลี้ยงแล้วเนี่ยจะโตเร็วมากขึ้นเลยนะก็คือเป็นการคัดเลือกมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนก็ได้การคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เราไปดูว่ารุ่นที่แล้วคือพวกนี้โตเร็วนะการโตเร็วเนี่ยเราจะดูที่ประมาณ4เดือนหรือ5เดือนในช่วงตั้งแต่เข้าอายุเข้าประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยเข้าโตเร็วที่สุดกว่าครอบครัวอื่นเราก็จะเล็งไว้แล้วว่าครอบครัวเนี้ยนะเป็นครอบครัวที่โตเร็วมากเราก็จะเลี้ยงเขาขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์กว้างของบ่อเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4เมตรแล้วเราก็จะใส่กุ้งซึ่งไม่ได้ใส่มากนักนะฮะอย่างมากที่สุดที่เราใช้ก็คือประมาณ4ตัวต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่านั้นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราใส่มากเกินไปนะหนาแน่นเกินไปเนี่ยข้อสำคัญก็คือว่ามันอาจจะกินกันเอง นะคือตัวไหนลอกข้าวมันจะกินกันเองและการเจริญเติบโตของรังไข่หรือของสเปิร์มเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเรามีระบบทรีตน้ำที่จะทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลหมุนเวียนตลอดเวลาการที่น้ำไหลหมุนวนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของมันเนี่ยดีขึ้นนะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดในห้องเนี่ยอุณหภูมินะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเป็นตัวที่คอนโทรลหรือทำให้ไข่หรือสเปิร์มเนี่ยเจริญเติบโตได้ระบบสืบพันธุ์ของกุ้งเนี่ยจะดีตรงนั้นอุณหภูมิที่ต้องการเนี่ยคือ28องศาเซลเซียสอุณหภูมิเนี่ยเราควบคุมโดยการที่ว่าประการแรกเนี่ยฝ้าต้องสูงขึ้นไปนะฮะ

0: แล้วลักษณะการออกแบบของอาคารเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคามันจะสูงมากเป็นจั่วที่สูงมากฝ้าสีดำนี่ก็จะช่วยให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ไว้นะครับอันนี้เราจะให้เห็นนะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันยังไงตัวเมียเนี่ยใหญ่กว่าตัวผู้มากเลยอายุเท่ากันนะแล้วก็ถ้าดูอวัยวะเพศเราก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับตัวเมียนี่เป็นอย่างนี้เป็นแป้นนะวะแต่ตัวผู้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่เป็นแป้นเป็นจะงอยขึ้นมาเล็กๆนะฮะซึ่งต่างกันต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการผสมเทียมนะฮะสาเหตุที่เราต้องการทำการผสมเทียมก็คือว่าเราจะต้องคัดเลือกตัวผู้มาจากครอบครัวที่เรารู้ว่าตัวเร็วนะฮะเอาอสุจิของเขาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเมียอีกครอบครัวหนึ่งที่ตัวเร็วเหมือนกันและถ้าหากว่าเราปล่อยให้เขาผสมกันเองเราก็ไม่สามารถที่จะคัดเลือกได้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนอันนี้เราก็จะเอาตัวผู้มานะฮะแล้วเราก็จะรีดสเปิร์มออกมาหรือรีดเชื้อสุจิออกมาจะมี2ถุงนะฮะซ้ายถุงหนึ่งขวาถุงหนึ่งเราก็เอาถุงนี้สอดเข้าไปในช่องเก็บเชื้อสุจิของตัวเมียตัวเมียนี้ที่จะพร้อมที่จะรับเชื้อสุจิได้เนี่ยจะต้องเป็นตัวเมียที่ลอกคราบใหม่ๆตัวก็จะยังนิ่มอยู่ไม่ควรจะเกิน6ชั่วโมงหลังจากที่ลอกคราบอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็กดให้มันเข้าไปในช่องอย่างเรียบร้อยนะฮะคือการผสมภายในบอกว่าเก็บเชื้อตัวผู้ไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ผสมทันทีแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันตอนที่เขาวางไข่เขาค่อยๆบีบเอาเชื้อมาผสมกันตอนนั้น
1: กุ้งกุลาดำที่พร้อมจะวางไข่ให้สังเกตว่าเมื่อทำการส่องไฟจะเห็นเงาดำๆบริเวณหัวไปจนถึงตลอดลำตัวซึ่งเงาดำๆนั้นก็คือรังไข่ของกุ้งกุลาดำนั่นเอง
0: พอเราดูแล้วนะฮะว่าสเตจของกุ้งเนี่ยเข้าสเตจ4นะฮะหรือว่าระยะที่ไข่มันจะเริ่มเติบโตคืนนั้นเนี่ยเราก็อยากกุ้งมาวางไว้ที่ถังอย่างนี้นะถังหนึ่งก็แม่กุ้ง1ตัวนะครับในคืนนั้นเนี่ยแม่กุ้งก็จะเริ่มวางไข่การวางไข่แต่ละครั้งก็จะออกมาประมาณหลายแสนฟองหรือบางทีก็เป็นล้านฟองเหมือนกันพอวางไข่แล้วเนี่ยแม่กุ้งก็จะว่ายวนแล้วก็เหมือนกับเป็นการคนไข่ให้มันลอยอยู่กับน้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาตอนรุ่งเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือคนที่ดูแลเนี่ยก็จะมาแล้วก็เอาแม่กุ้งออกไปแล้วก็จะย้ายไข่ที่อยู่ในถังเนี่ยนะไปห้องหนึ่งซึ่งไข่ก็จะใช้เวลาอีกประมาณ10ชั่วโมงที่จะฟักออกมาเป็นตัวห้องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นห้องที่เราเรียกว่า hatching room หรือห้องฟักไข่ไข่เนี่ยพอถูกวางไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีการคนไข่การคนไข่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยไม่ตกตะกอนนอนก้นไข่เนี่ยตกตะกอนนอนก้นที่พื้นถังแล้วเนี่ยมันจะตายมันจะเกาะกันแล้วก็ไม่ฟักเป็นตัวพอคนไข่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะฟักเป็นตัวเราจะเห็นมันวนๆมันว่ายวนๆไปเราเรียกว่านอร์เพลียสมันอยู่ตรงผิวน้ำเนื่องจากว่าเราใช้แสงไฟส่องลูกกุ้งระยะนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาแสงไฟนะก็โดยธรรมชาติของเขาซึ่งทำให้ง่ายต่อการที่เราจะตักช้อนลูกกุ้งเนี่ยไปเลี้ยงต่อที่ในโรงอนุบาลลูกกุ้งต่อไปนะที่เห็นในห้องนี้เราจะเห็นว่ามีถังต่างๆมากมายทีเดียวขนาดต่างๆกันแล้วก็มีสายระยงระยางต่างๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสายระยงระยางพวกนี้เป็นระบบลมซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยเพียงพอนะครับถังต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะไว้เก็บลูกกุ้งลูกกุ้งที่เราเริ่มต้นมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ระยะนอร์เพียสพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็เข้าสู่ซูเอียโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นไมซิสโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นโพสลาวาโพสลาวานี่ก็มีอยู่ทั้งหมด15ระยะก็คือกุ้ง P1 2 3 7ถึง15แล้วแต่ละถังนี่ก็ยังมีลูกกุ้งที่ระยะต่างๆกันสิ่งสำคัญมากของอาคารนี้ก็คือประการแรกเนี่ยน้ำต้องสะอาดมากทีเดียวเราจะเห็นว่ามีระบบกรองน้ำต่างๆซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยหลังจากที่ผ่านมาข้างนอกแล้วก็ยังต้องมาผ่านระบบกรองในนี้ข้อที่2เนี่ยก็คือว่าอาคารนี้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิน้ำค่อนข้างสูงคือประมาณ31องศาการที่จะทำให้อุณหภูมิน้ำขึ้นมาเป็น30องศาได้เนี่ยเราก็ต้องให้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยขึ้นมาเป็น35องศาเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีความรู้สึกร้อนอุ่นมากมันก็อยู่ในซาวน่าเลยผู้ที่อยู่ในอาคารเนี่ยต้องดูแลลูกกุ้ง24ชั่วโมงเพราะว่าโอกาสที่ลูกกุ้งจะเสียชีวิตหรือมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลา นี้ก็จะเป็นลูกกุ้งระยะต่างๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูเอียหนึ่งซึ่งเป็นขนาดเล็กๆถ้าเราดูดีๆเห็นมันดิ้นอันนี้ก็จะเป็นซูเอียสามเราก็จะเริ่มเห็นแล้วมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็จะมีขี้กุ้งเนี่ยไล่ตามหลังมันถ้ามันขี้กุ้งยาวๆนี่แปลว่ามันแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นระยะไมซิสนะฮะไมซิสสามก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังหงายท้องอยู่นะอันนี้ก็เริ่มเป็นกุ้งพีหรือว่ากุ้งโพสลาว่าเหมือนจะเหมือนกับลูกกุ้งปกติแล้วเหมือนกับกุ้งที่เราเห็นทั่วไปเป็นโพสลาว่าระยะที่3อันนี้ก็เป็นโพสลาว่าที่โตขึ้นมาระยะที่5นะครับถ้านับจากนี้ไปอีก10วันก็จะยาวขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้กับเกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อได้อาคารนี้เราจะเห็นเป็นอาคารใหญ่นะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะโปร่งค่อนข้างจะโล่งเราเรียกว่าอาคาร PG นะฮะซึ่งย่อมาจากคำว่าโพสลาว่า15ถึงกุ้งขนาด1แกรมนะ PG ที่เราให้อย่างนั้นเพราะว่าเราต้องการเพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยที่เราเอามาจากโรงอนุบาลเนี่ยนะซึ่งเป็น PL 15เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก2เดือนแล้วก็ให้มันขนาดใหญ่ประมาณ1กรัมหรือ2กรัมเพื่อฉีดสีในกุ้งแต่ละตัวเลยเพื่อที่จะให้แยกครอบครัวว่าครอบครัวไหนเป็นครอบครัวไหนก่อนที่จะเอาครอบครัวแต่ละครอบครัวนี่มารวมในบ่อเดียวกันเราจะเห็นว่าแท้งเนี่ยแต่ละแท้งจะบรรจุลูกกุ้งที่มาจากแม่แค่1แม่นะห้ามมาจากแม่2แม่หรือเกินนั้นไม่ได้ต้อง1แม่เพื่อแยกครอบครัวกันเลยกุ้งที่มีอายุประมาณ1หรือ2เดือนเนี่ยนะที่อยู่ในแท้งเนี่ยเราก็จะเอามาฉีดสีนะก็มีหลายสีสีต่างๆพวกนี้เป็นสีพลาสติกเราเรียกว่าสีแลสโตเมอร์สีที่เราใช้ฉีดเนี่ยก็จะฉีดเข้าไปส่วนลำตัวปล้องสุดท้ายนะฮะหรือปล้องก่อสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญก็คือพอเราฉีดสีเข้าไปในแต่ละกุ้งแต่ละตัวแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็มีหนึ่งสีเช่นครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีส้มพอเราฉีดแล้วเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็ฉีดเป็นพันตัวขึ้นไปแล้วเราก็เอาไปปล่อยด้วยกันรวมกันในบ่อใหญ่พอเราได้กุ้งที่ฉีดสีแล้วเนี่ยจากอาคาร PG แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่รวมกันในบ่อเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เราก็รู้เพราะว่าสีคนละสีแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยการพร้อมกันในน้ำเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงไปเป็นเวลาประมาณ1ปีหรือมากกว่า1ปีแล้วเราก็คอยสุ่มดูว่าแต่ละครอบครัวนะแต่ละสีนั้นนะโตต่างกันเร็วช้าต่างกันยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีการคัดเลือกเราก็จะเห็นว่ามีกุ้งอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็7เดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนก็เป็นพ่อเค้านี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้สังเกตดูนะครับเราก็จะพบว่ามีสีนะฮะที่เราฉีดไว้เนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยสมบูรณ์มากทีเดียวก็เป็นกุ้งที่โตเร็วมากนะ7เดือนขนาดนี้เนี่ย
1: อาหารก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบปลอดเชื้อศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งจึงทำการเพาะเลี้ยงอาหารให้กับกุ้งกุลาดำทุกช่วงวัยโดยคำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญไดอะตอมคือสาหร่ายชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกกุ้งกุลาดำระยะซูเอียและไมซิสที่ศูนย์จะทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อไดอะตอมตั้งแต่อยู่ในเพลทเมื่อไดอะตอมเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็จะย้ายจากเพลทไปสู่ขวดจากขวดไปสู่ถุง
0: ไดอะตอมที่เราเพาะเลี้ยงเนี่ยมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือคีโตซอรอสอันนี้ก็เป็นไดอะตอมที่เขาเพาะเลี้ยงกันในโรงเพาะฟักทั่วๆไปชนิดที่2เนี่ยเราเรียกว่าทาราเซียซิล่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไดอะตอมที่มีอยู่ไม่กี่แห่งนะในประเทศหรือว่าในโลกเนี่ยที่ใช้อันนี้ทาราเซียซิล่าถ้าร่วมกับคีโตซอรอส2อย่างนี้รวมกันเอาไปให้ลูกกุ้งกินลูกกุ้งก็จะแข็งแรงขึ้นอัตราลอกก็จะสูงขึ้นโตไวขึ้นพออ
1: าทิเมียเพื่อไปให้ลูกกุ้งกุลาดำกินเพรียงทรายคือไส้เดือนทะเลชนิดหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำและจะทำให้ระบบสืบพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำทำงานได้ดีขึ้น
0: เราจะเห็นว่าในบ่อพวกนี้เนี่ยเป็นทรายแล้วก็มีน้ำทะเลอยู่เราใส่ลูกเพลียงซาผสมพันธุ์ให้มันเนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ 4-5 หรือ6เดือนเนี่ยมันจะโตขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่เพียงพอที่เราจะเอาไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งได้

0: เราจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยจะมีสีเขียวๆนิดๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะพร้อมที่จะวางไข่ได้แล้วตัวที่ไม่มีเขียวๆนี่ก็เป็นตัวผู้นะเป็นพ่อพันธุ์นะฮะ
1: โรคในกุ้งเนี่ยไม่ว่ากุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำเนี่ยโรคที่สำคัญมากคือโรคตัวแดงดวงขาวอันนี้โรคที่หนึ่งละอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวเหลืองโรคสองโรคนี้ทำให้กุ้งตายทั้งบ่อเลยในช่วงเวลาอันสั้นเช่น3วัน5วัน7วันเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลก็ช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการตรวจเชื้อโรคนี้โดยเทคนิคที่เรียกว่า PCR ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะหนักไปทางการตรวจดูเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อไวรัสของกุ้งนะฮะการตรวจ PCR ก็คือการจะดูให้เห็นว่ากุ้งนั้นนะมีเชื้อไวรัสอยู่แม้ว่าเชื้อไวรัสจะมีอยู่นิดเดียวไม่ทำให้กุ้งมีอาการเลยก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเช็คเชื้อไวรัสในกุ้งนั้นได้เราสามารถขยาย DNA หรือ RNA บางส่วนของเชื้อไวรัสให้เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านเท่าภายในเวลา2ชั่วโมงแล้วพอมันเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอเน้นนะไม่ใช่เพิ่มตัวไวรัสแต่เพิ่มชิ้นส่วนบางส่วนของไวรัสซึ่งไม่ได้ก่ออันตรายอะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อเห็นง่ายเข้าหลังจากนั้นเราก็หาวิธีที่จะมองให้เห็น DNA หรือ RNA ส่วนนี้ได้ในการทำ PCR เนี่ยเราก็จะเอาตัวอย่างลูกกุ้งนะครับหรือว่าตัวอย่างขาของแม่กุ้งหรือกุ้งวัยรุ่นเนี่ยมา1หลอดก็มาจากลูกกุ้งบ่อเดียวเพราะนั้นก็หมายความว่าลูกกุ้ง50ตัวหรือ100ตัวในเนี้ยก็เป็นตัวแทนของลูกกุ้งทั้งบ่อซึ่งอาจจะมีล้านตัวแล้วเราก็ใส่ absolute alcohol ก็คือแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทำให้ลูกกุ้งเนี่ยตายและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสกัดเอาสาร DNA หรือ RNA เนี่ยออกจากตัวลูกกุ้งได
2: ้หลังจากที่ได้ตัวอย่างกุ้งกุลาดำมาแล้วก็จะทำการสกัดคัดแยก DNA และ RNA ออกมาจากนั้นมาเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA และ RNA ให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วนำมาใส่สีและใช้เจลในการนำไฟฟ้าเพื่อคัดแยกชนิดของ DNA และ RNA
1: หลังจากที่พอย้อมเจลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เจลเข้าไปในเครื่องนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปถ้าว่ามีการติดเชื้อเราก็เห็นแถบมีลักษณะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาจากกุ้งจริงๆลูกกุ้งหรือขาวแม่น้ำกุ้งซึ่งเราก็พบว่าทุกตัวอย่างเนี่ยไม่มีเหมือนกับการติดเชื้อเลยก็แปลว่าตัวอย่างกุ้งของเราเนี่ยนะฮะไม่มีตัวอย่างไหนเลยที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาวสิ่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนี้ก็คือการที่เมื่อเราพัฒนาสายพันธุ์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีลูกกุ้งออกมามากทีเดียวทุกครั้งที่แม่กุ้งออกมาเนี่ยแม่กุ้งหนึ่งตัวจะให้ลูกกุ้งมาเป็นแสนหรือเกือบล้านแต่เวลาเราเอาลูกกุ้งไปพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยหรือไปเลี้ยงต่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นต่อไปเนี่ยเราหยิบมาแค่เป็นพันที่เหลือเนี่ยก็คือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดมูลค่าเลยแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้คือว่าเราก็จะได้ทดสอบดูด้วยว่าลูกกุ้งของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเลี้ยงแล้วโตดีที่นี่เนี่ยเกษตรกรไปเลี้ยงแล้วโตเร็วเหมือนเราหรือเปล่า
3: ทางฟาร์มได้ลูกกุ้งจากศูนย์วิจัยมาเขาให้ฟรีมาครับนะแล้วก็ให้ฟรีมาทุกครั้งนะได้มาหลายครั้งด้วยแล้วก็ลูกกุ้งเขาก็แข็งแรงดีนะก็กุ้งมันพออยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ว่ายอะไรโต้น้ำอะไรดีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าว่ากุ้งแข็งแรงคือว่ามันจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจับออกมานะจำนวนตันนี่ก็ได้ตัน6ต่อไร่ก็ขอขอบคุณทั้งศูนย์มากนะครับ
1: ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยอะไรหรือทำงานอะไรเนี่ยให้มีส่วนช่วยเหลือคนอื่นถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะไร้ความหมายมากหรือมีความหมายน้อยจริงๆถ้าหากว่าผมทำงานวิจัยเพื่อเขียนเปเปอร์เพื่อมีผลงานวิชาการเพื่อไปขอตำแหน่งอันนั้นก็ทำไปแต่นั้นไม่ใช่เป็นความภูมิใจของผมเลยสิ่งที่ผมภูมิใจมากคือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยคนอื่นได้เอาไปใช้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ชุมชนได้ประโยชน์ ันนั้นต่างหากคือความรู้สึกที่

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ6เครื่องดื่มสุดฮิตนะคะเสี่ยงโรคร้ายปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะชอบแบบดื่มเครื่องดื่มหลายคนไม่ดื่มน้ำเปล่าเลยด้วยซ้ำไปนะคะเวลาที่มันมีเครื่องดื่มมาใหม่ตามกระแสมีเป็นระยะกินแล้วเป็นไงคะสดชื่นใช่ไหมคะกินแล้วรู้สึกว่ามีพลังหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่อะไรเข้าไปกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีเสริมภูมิคุ้มกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเราสำหรับเครื่องดื่มที่เรากันนะคะหรือที่เราเกริ่นนำไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่น้ำอัดลมนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะชานมไข่มุกนะคะหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆที่เราเห็นขายกันอยู่ในท้องตลาดน้ำผลไม้แบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดแล้วก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มที่มีวิตามินทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวแอลกอฮอล์เรามาเริ่มกันทีละอันแล้วกันนะคะอันแรกเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกที่เราจะคุยกันก็คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมโดยเฉพาะพวกน้ำดำเนี่ยค่ะมันก็จะมีกรดอยู่เนาะกรดที่อยู่ในน้ำดำเราก็จะเรียกว่ากรดฟอสฟอริกหรือนอกจากนี้มันก็จะมีการอัดแก๊สนะคะทำให้เกิดพวกของกรดคาร์บอนิกเกิดขึ้นนะคะพวกนี้ถามว่ามีอะไรจะมีการอัดแก๊สเข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มความซ่าจะมีการเติมน้ำตาลนะคะปรุงแต่งในเรื่องของกลิ่นรสแล้วก็สีตามแต่ละรสชาติแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์นะคะแต่ในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะสมมติถามว่าที่เราได้ยินมาเราจะบอกว่าวันนึงให้กินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาถูกไหมคะ6ช้อนชาหรือว่าน้ำตาลก้อนประมาณ6ก้อนนี่คือที่เรามีโควต้าจะกินทั้งวันทั้งวันหมายถึงผสมในอาหารด้วยแล้วก็ทุกสิ่งอย่างแต่ถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมเข้าไปโดยเฉลี่ย1กระป๋องจะมีน้ำตาลก้อนอยู่ประมาณ10ก้อนหรือว่าน้ำตาลประมาณ10ช้อนชาซึ่งมากกว่าที่เราแนะนำให้กินทั้งวันอีกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็อาจจะสูงขึ้นได้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้แคลอรี่มากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนได้นอกจากนี้ค่ะในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกรดใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเวลาที่น้ำตาลเข้าไปปุ๊บโดนแบคทีเรียในร่างกายเนี่ยทำปฏิกิริยากับแบคทีเรียมีการย่อยน้ำตาลก็จะเกิดกรดนอกจากนี้ยังมีกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกอะไรก็แล้วแต่กรดพวกนี้ก็จะทำให้มีการกัดกร่อนบริเวณของอีนาเมลของเคลือบฟันน้ำตาลที่เยอะขึ้นแบคทีเรียในปากเราเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฟันผุฟันกร่อนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะฟอสฟอรัสที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้มีการสลายในส่วนของกระดูกเพื่อจะเอาแคลเซียมออกมาเนาะก็อาจจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของกระดูกพรุนได้อีกคำถามที่เจอบ่อยๆก็คือถามว่าถ้างานเนี้ยเรากินเป็นแบบพวกที่มันไม่มีน้ำตาลได้ไหมเรายังอยากกินน้ำอัดลมเรายังอยากได้รับความหวานเรายังอยากได้ซ่าอยู่ถามว่าได้ไหมตอบว่าได้ค่ะแต่ว่าได้ในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต่างไปก็คือถ้าในเครื่องดื่มของเราไม่มีน้ำตาลเวลาที่เรากินเข้าไปน้ำตาลในเลือดก็จะไม่สูงขึ้นแต่เรายังได้รับความหวานหมายความว่ารสชาติที่เราได้รับจากลิ้นเนี่ยยังเหมือนเดิมทีนี้พอน้ำตาลในเลือดไม่ขึ้นปั๊บเนี่ยในสมองเราก็จะไม่มีน้ำตาลสูงขึ้นมันก็จะไม่ไปกระตุ้นพวกของฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้ความซ่าเราได้ความหวานติดลิ้นแต่ว่ามันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปใครที่กินพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็จะรู้สึกแบบนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในอาหารมื้อถัดๆไปเขามีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีพวกข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นเพื่อจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วที่สำคัญคือเขาจะติดหวานดังนั้นเนี่ยในช่วงต้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะใช้เป็นเครื่องดื่มในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเราอยากจะลดเราอยากจะหยุดน้ำอัดลมแต่เรายังคงติดความรู้สึกแล้วก็รสชาติแบบนี้อยู่เราใช้ได้นะคะเครื่องดื่มชนิดที่2ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราก็จะเห็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีคนใช้กันเยอะแยะเลยเอ๊ะเราเคยไปเปิดดูไหมคะว่าในเครื่องดื่มชูกำลังคืออะไรถ้าเราไปเปิดในขวดเล็กๆที่เขาขายกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีน้ำตาลแหละเป็นส่วนประกอบหลักอันที่2จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามินบีบอย อันที่3จะมีคาเฟอีนค่ะโดยทั่วไปขวดนึงจะมีคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัมแล้วจะมีคำเตือนเล็กๆ เขียนเอาไว้ว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดแล้วก็มีการแต่งกลิ่นแต่งรสกันนิดหน่อยถ้าใครเคยชิมก็จะรู้สึกว่าเปิดฝาแล้วกลิ่นมันหอมนะกินแล้วมันเหมือนเป็นน้ำหวานอะไรแบบนี้อันนี้เคยมีคำถามสำหรับตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเขียนว่าห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดในเมื่อถามว่าถ้าเราจะพูดถึงคาเฟอีนเนาะระดับคาที่บอกว่า50มิลลิกรัมนี่ยังน้อยกว่ากาแฟที่เรากินอีกไม่เห็นมีใครเคยเตือนเลยว่าห้ามกินกาแฟเกินวันละ2แก้วแต่ว่าจะมาเตือนในเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังก็เลยลองไปเปิดดูมันมีข้อมูลนะคะด้วยความที่รสชาติมันหวานๆขวดมันเล็กๆแล้วเขากังวลว่าในเด็กเนี่ยเคยมีข้อมูลว่าเด็กเนี่ยดื่มแล้วเด็กเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่หวานๆนะคะเป็นเหมือนน้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วก็ดื่มเยอะแล้วตัวเด็กตัวเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความเป็นพิษจากตัวคาเฟอีนมันก็เลยมีคำเตือนขึ้นมาที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเรากินเยอะจะเกิดอะไรขึ้นคาเฟอีนที่เข้าไปอะค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวทีนี้เวลาที่เราได้รับคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นชีพจรเต้นเร็วขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของความดันโลหิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหรือมีความดันสูงบางทีเนี่ยเวลาที่เรากินพวกนี้เยอะๆก็อาจจะทำให้ความดันเราสูงได้อันที่สองเอฟเฟกต์โดยตรงของคาเฟอีนก็คือจะทำให้นอนไม่หลับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือหลับยากอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่อันนี้คือปัจจัยหลักเลยที่คนเอามาใช้ก็คือใช้เพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถตื่นตัวขับรถได้หรือทำงานต่อได้ที่สำคัญค่ะขวดเล็กนิดเดียวแต่ว่าปริมาณน้ำตาลมีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำตาลสูงถ้าเรากินมากก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นได้เหมือนกันค่ะอันที่3นะคะเครื่องดื่มยอดฮิตของสาวๆออฟฟิศเลยก็คือชานมไข่มุกชานมไข่มุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพลังงานที่สูงกว่า2อันแรกที่เราพูดไปนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็คือชานมกับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นไข่มุกในแง่ของชานมชื่อบอกว่าเป็นชานมแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใส่นมหรือเราใส่นมน้อยมากยี่ห้อทั่วๆไปที่ขายอยู่เนี่ยเขาจะใส่ส่วนของชาลงไปมันจะเป็นชาดำเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ส่วนที่เขาเรียกว่านมแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนนมข้นจืดหรือว่าพวกครีมเทียมปรุงรสอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จริงๆหลักๆก็คือน้ำมันดีๆนี่เองแล้วก็มีน้ำตาลหรือบางคนอาจจะใส่เป็นนมข้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้แคลอรี่เต็มๆถ้าสมมติเขาใส่

แอบอยากจะบอกอันหนึ่งน้ำตาลที่เราใช้ทำคาราเมลอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเคี่ยวคาราเมลแล้วสีมันยังอ่อนๆเนี่ยความหวานมันจะยังอยู่แต่ถ้าเราเคี่ยวจนกระทั่งสีมันเนี่ยกลายไปเป็นสีน้ำตาลไหม้อะค่ะมันจะมีกลิ่นที่หอมในขณะเดียวกันความหวานมันจะหายไปความหวานหายไปคำถามคือแคลอรี่หายไหมบอกไม่ได้หายนะคะแค่เปลี่ยนในแง่ของรสชาติเท่านั้นเองคือน้ำตาลมันไหม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคลอรี่ยังคงมีอยู่แต่ว่าความหวานหายไปคนกินจะรู้สึกไม่หวานก็จะโอเคกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เรากินชานมใช่ไหมคะแคลอรี่ก็เยอะอยู่แล้วเราเติมไข่มุกเข้าไปอีกก็คือใส่แป้งเข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วเวลากินก็กินเยอะด้วยไปเพิ่มโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของพลังงานเนี่ยเยอะมากดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถามว่ากินชานมไข่มุกมากๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดเรื่องของอ้วนนะคะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องของเบาหวานนอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้ไตกรีสลายแล้วก็คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ด้วยค่ะถามว่าแล้วถ้ายังอยากกินล่ะยังเป็นคนที่ติดชานมไข่มุกแล้วจะกินยังไงดีอันแรกเราก็จะลดความหวานก่อนเดี๋ยวนี้เกือบทุกร้านละนะคะเขาจะสามารถให้เราเนี่ยสั่งความหวานได้เอากี่เปอร์เซ็นต์เราจะค่อยๆลดค่ะอันแรกก่อนนะเราทำให้เป็นแก้วเล็กก่อนอย่าเพิ่งเสียได้ของทำเป็นแก้วเล็กก่อนพอสั่งแก้วเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราลดน้ำตาลเทคนิคแรกลดแค่ประมาณ 25-50% ถ้าใครคิดว่าไหวลด 50% เลยอันถัดมาก็คือแทนที่เราจะสั่งเป็นไข่มุกแต่เรายังอยากได้อะไรที่มันมีความกรุบกรุบหนึบหนึบอยู่ให้เราสั่งเป็นแบนค่ะสั่งเป็นบุกแทนหรือบางคนใช้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็จะแคลอรี่ลดลงได้ในการที่จะเติมลงไปด้วยเทคนิคนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราสามารถกินชานมไข่มุกได้ในแคลอรี่ที่ต่ำลงนะคะก็จะสามารถทำให้เราอ้วนน้อยลงได้แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในวันที่เรากินหรือเราไปควบคุมหรือจำกัดอาหารชนิดอื่นในวันนั้นลดพวกข้าวแป้งแล้วก็น้ำมันให้ลดลงไปอีกจะได้ทำให้มันไปบาลานซ์กับชานมไข่มุกที่เรากินเพิ่มขึ้นค่ะอันถัดมาก็คือน้ำผลไม้นะคะเราพูดมาตลอดเลยว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นมันมีวิตามินมีแร่ธาตุมีไฟเบอร์มีอะไรทุกสิ่งอย่างที่ดีจะช่วยในเรื่องของสุขภาพทีนี้หลายคนก็จะแบบเลือกที่จะมากินเป็นน้ำผลไม้แทนไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้คั้นสดน้ำผลไม้กล่องหรือน้ำผลไม้ขวดถามว่ามันโอเคไหมประเด็นมีนิดเดียวค่ะเวลาที่เราคั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือน้ำผักก็ตามส่วนใหญ่เราจะต้องทิ้งกากไปส่วนหนึ่งพอเราทิ้งกากใยไปส่วนหนึ่งที่เราทิ้งไปคืออะไรคะคือไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกจะเป็นอาหารให้ลำไส้เราสิ่งที่เรากินคืออะไรเรากินน้ำตาลทั้งหมดเรากินวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุถามว่าถ้าเราคั้นแล้วเรากินเลยอันนี้โอเคค่ะเราได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราวางทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินซีวิตามินซีเป็นวิตามินที่ถูกสลายง่ายมากเมื่อเจอความร้อนเมื่อเจอแสงแดดสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อวิตามินซีเนี่ยขวดหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นสีชาหรือเป็นสีที่ทึบๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โดนแสงขวดปิดสนิทหรืออาจจะมีพลาสติก2ชั้นหรือเทคนิคอะไรก็ได้ที่ทำให้อากาศมันเข้าไปได้น้อยทีนี้เวลาที่เราไปซื้อของทั้งหมดเนี่ยมันคั้นแล้วมันวางทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้อันที่สองมันถูกเติมน้ำตาลลงไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าส้มในแต่ละช่วงเวลาของปีเนี่ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันอาจจะมีการปรุงโดยการเติมน้ำตาลเติมเกลือเติมมะนาวแล้วแต่อันสุดท้ายค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งจะลองคั้นส้มที่บ้านนะคะเกือบกิโลเลยอะค่ะเอามาคั้นดูให้มันเป็นน้ำส้มได้น้ำส้มแค่ประมาณแก้วเดียวเองค่ะแบบแก้วใหญ่ๆอ่ะเนาะแก้วมาร์กอ่ะเนาะได้แค่แก้วเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเรากินน้ำส้มแก้วหนึ่งอะค่ะมันก็เหมือนเรากินน้ำเนาะเราจะไม่รู้สึกอิ่มเลยในขณะที่ถ้าเรากินส้มกิโลนึงอะกว่าจะกินหมดอะมันจะรู้สึกอิ่มแล้วอันนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะแคลอรี่ที่เราได้เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแคลอรี่ที่เยอะเกินความจำเป็นในขณะเดียวกันส่วนที่มันเป็นไฟเบอร์เรากำลังกำจัดมันทิ้งเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจะบอกว่าการกินน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องน้ำผลไม้คั้นเป็นขวดหรืออะไรก็ตามสิ่งที่เราจะได้เราจะได้น้ำตาลเราจะได้วิตามินบ้างหายไปแล้วบางส่วนแล้วก็ได้แร่ธาตุบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฟเบอร์จะไม่ได้เลยและที่สำคัญเราจะได้แคลอรี่ที่มากเกินความจำเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินโดยที่ไม่ผ่านการเคี้ยวอาหารผ่านลงไปอย่างรวดเร็วความอิ่มจะยังไม่ถูกกระตุ้นเลยอะค่ะน้ำตาลในเลือดขึ้นเรียบร้อยแล้วดังนั้นกินน้ำผลไม้กล่องน้ำผลไม้ที่คั้นสดเป็นขวดก็ตามก็จะทำให้แคลอรี่เพิ่มขึ้นเสี่ยงกับเรื่องของอ้วนเบาหวาน
น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะเครื่องดื่มตัวที่5นะคะก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มผสมวิตามินหรือว่าเครื่องดื่มวิตามินซึ่งตอนนี้เทรนด์กำลังมามากเลยในคนที่สนใจสุขภาพก็อยากจะได้รับวิตามินก็เลยเอ้ยแทนที่เราจะกินน้ำเนี่ยเรากินน้ำดื่มผสมวิตามินดีกว่ามันก็

จะได้ทำให้เราได้รับวิตามินด้วยส่วนใหญ่นะคะน้ำดื่มที่ผสมวิตามินปัจจุบันเนี่ยถามว่าเขาผสมวิตามินอะไรลงไปมักจะเป็นวิตามิน B boy กับ C cat B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายน้ำแล้วเขาก็เลยมาผสมในน้ำไงคะทีนี้ข้อเสียของวิตามินที่ละลายน้ำก็คือสลายตัวง่ายสลายตัวเร็วมันถูกสลายตัวในกรณีที่เจอแสงแล้วก็เจอความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทำอะค่ะเขาผสมลงไปจริงแต่คำถามคือกว่าจะมาถึงเราในแง่ของการเก็บนะคะการสต็อกเอาไว้ระยะเวลากว่าที่อยู่ต่างๆการขนส่งทั้งหมดจนกระทั่งมาถึงผู้บริโภคแล้วเปิดขวดแล้วกินคำถามคือณตอนนั้นเราจะเหลือวิตามิน B แล้ววิตามิน C เท่าไหร่อาจจะไม่เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะได้กับสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปอาจจะไม่เหมือนกันอันที่2ปริมาณวิตามินที่ผสมลงไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะเพราะว่ามันจะถูกบังคับด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วราคาที่มันเพิ่มขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าเราซื้อน้ำดื่มปกติเท่าไหร่เราซื้อน้ำดื่มที่ผสมวิตามินเท่าไหร่ราคาที่เพิ่มขึ้นอันนั้นคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับวิตามินที่เขาเติมลงไปถามว่าสมมุติเราซื้อน้ำดื่มธรรมดาแล้วเราไปกินวิตามิน B รวมหรือวิตามิน B กับวิตามิน C ซึ่งเม็ดนึงไม่กี่ตังค์แล้วมาบวกราคาเสร็จถามว่าราคาเครื่องดื่มหรือว่าน้ำดื่มที่ผสมวิตามินอะมันแพงกว่าอันนี้กี่เท่าจะกินแบบไหนอันนี้เลือกเอาแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เดือดร้อนราคานี้รับได้กินแล้วสบายใจอันนี้กินไปเลยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นรวมถึงบางอย่างตอนนี้ที่จะพยายามเสริมเช่นเขียนว่ามันเป็นวิตามินเขียนบอกไปเลยว่าใส่วิตามินเข้าไปในเครื่องดื่มอันนี้จะต่างกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำดื่มผสมวิตามินน้ำดื่มผสมวิตามินมันจะไม่ค่อยมีแคลอรี่เพราะมันคือน้ำดื่มปกติแล้วเติมวิตามินลงไปแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินพวกนี้จะมีการปรับแต่งรสแล้วก็เติมวิตามินที่เพิ่มกว่าความต้องการที่เรากำหนดไว้แต่จะไม่เกิน2เท่ายกตัวอย่างเช่นวิตามิน C เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มวิตามิน C ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ2เท่าของความต้องการในแต่ละวันเราก็นั่งคิดว่าเออถ้าเขาใส่ไป2เท่าละโอเคมันอาจจะหายไประหว่างทางมาถึงเราน่าจะพอเนาะมันก็มีงานวิจัยที่เขาเอามาสุ่มตรวจอะค่ะในบางยี่ห้อนี่แทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันขึ้นกับเทคนิควิธีการแล้วก็วิตามิน C ที่เขาเอามาใช้แล้วเทคนิคที่เขาใช้ว่ามันจะสามารถคงตัววิตามินเนี่ยได้ดีแค่ไหนอันสุดท้ายที่ให้ระวังค่ะก็คือว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเติมรสชาติเนาะส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลมีเกลืออยู่ถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยแล้วเรากินหลายขวดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้น้ำตาลแล้วก็ได้เกลือเยอะขึ้นมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสที่เราจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วก็เสี่ยงกับเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเหมือนที่เป็นจากทุกๆอย่างที่เรากินน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีความฉลาดในการซื้อของว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะเสียไปหรือเปล่าค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ถามว่าดีหรือไม่ดีหลายคนก็จะบอกว่าดื่มไวน์เพื่อสุขภาพคำว่าเพื่อสุขภาพแลดูเอ๊ะกินแอลกอฮอล์มันมีข้อดีด้วยหรอข้อดีข้อที่1ของแอลกอฮอล์ค่ะในกรณีของไวน์อาจจะเป็นไวน์แดงก็ได้อะเพราะว่าในเปลือกองุ่นเนี่ยมันจะมีสารสกัดตัวนึงชื่อเรสเวอราทอลซึ่งตัวนี้จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มีคุณสมบัติบางอย่างที่เราบอกว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ด้วยโอ้หลายคนก็แบบแฮปปี้มากเลยอะไรอย่างนี้อันที่2ค่ะในกรณีของตัวไวน์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจะเพิ่มไขมันตัวดีในเลือดได้ประเด็นคือเรากินนิดเดียวมันก็เพิ่มนะคะการกินปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าการกินแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ตับเราพังได้เราได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นในกรณีของแอลกอฮอล์ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยตอนเราเรียนมาว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายจริงๆแอลกอฮอล์เป็นตัวหนึ่งที่ให้พลังงานนะคะ1กรัมของแอลกอฮอล์ให้พลังงานอยู่ประมาณสัก 7-8 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับไขมัน1กรัมให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนซะอีกแต่ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์ค่ะการกินเบียร์หรือไวน์เวลาที่เขาสกัดมาเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นถ้าเป็นไวน์ก็จะมีองุ่นใช่ไหมคะก็จะมีน้ำตาลจากองุ่นอีกถ้าเป็นเบียร์เป็นมอลต์เป็นข้าวเป็นบาเล่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีพลังงานจากพวกแป้งหรือธัญพืชพวกนั้นอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในเบียร์หรือในไวน์แต่ถ้าเป็นเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้แอลกอฮอล์เพียวนึกภาพออกใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น HDL เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตับจะพังมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณกินเบียร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าจะกินยังไงอันนี้เลือกกันถามว่า

0: ในกรณีของคนที่ไม่เคยกินเลยไม่ได้แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าคนที่กินอยู่แล้วให้ลดปริมาณลงมาในระดับที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้เราจะพูดถึงคำว่าดริงก์คำว่าดริงก์ในที่นี้ผู้ชายไม่ควรจะเกิน2ดริงก์ผู้หญิงไม่ควรจะเกิน1ดริงก์ถ้ามีโรคตับไปเรียบร้อยแล้วไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะทีนี้ถามว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าแอลกอฮอล์อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพขนาดนั้นนะคะแล้วเราอยากจะลดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งบางทีเวลาเราเมาแล้วเสร็จหรือเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราไปขับรถมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงกับคนอื่นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของโรคตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหรือว่าเรื่องของเบาหวานน้ำตาลความอ้วนแต่ว่าการดื่มเหล้านี่ก็เพิ่มความเสี่ยงกับเรื่องของมะเร็งหลายๆอย่างนอกเหนือจากมะเร็งตับที่เรารู้กันเป็นปกติอยู่แล้วฉันยังไม่เคยดื่มไม่ให้ดื่มถ้าดื่มอยู่แล้วลดลงก่อนเมื่อเราพูดถึง6เครื่องดื่มที่เราไม่ชอบใจไปแล้วนะคะอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพหรือเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆแล้วถามว่าเราจะกินอะไรล่ะก็เสนอ5เครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพอันแรกเลยนำมาเบอร์1ในทุกๆงานวิจัยก็คือน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าดีที่สุดกินได้ราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายวันนึงควรจะกินประมาณ 6-8 แก้วอันนี้ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ายังสามารถที่จะช่วยลดเรื่องของความอยากกินในเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆด้วยเวลาที่เราจะเริ่มที่จะเลิกเครื่องดื่มทั้งหลายเราใช้วิธีลดลงก่อนก็ได้เวลาที่เราลดลงปุ๊บเราก็จะเพิ่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มขึ้นลดโดยการที่จะไปลดปริมาณไซส์หรือว่าลดขนาดให้แก้วเล็กลงลดความหวานที่เติมลงไปแล้วก็ลดระยะห่างเช่นจากเดิมกินทุกวันให้มันห่างขึ้นกินทุก2วันกินทุก3วันอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เราลดนั้นน่ะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปดื่มน้ำเปล่าไปเรื่อยๆช่วยทำให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนในร่างกายดีขึ้นไม่เสี่ยงกับโรคต่างๆด้วยค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มของชาเขียวหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ชาเขียวก็ได้ค่ะเป็นชาก็ได้นะคะหลายคนตัวเองก็เคยเป็นชอบดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่ค่อยจะชอบดื่มน้ำเปล่าเลยตอนนั้นที่เปลี่ยนได้เนี่ยก็คือใช้วิธีการกินน้ำเปล่าไหมไม่อะค่ะคนที่ไม่กินน้ำเปล่าก็จะไม่กินน้ำเปล่าตอนนั้นที่กินคือใช้เป็นชาค่ะแต่ว่าใช้เป็นชาดำที่มีกลิ่นเป็นผลไม้แล้วอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสชาติอาจจะเป็นชาร้อนหรือว่าจะเป็นชาเย็นก็ได้ตอนนั้นใช้อย่างเงี้ยค่ะกินไปสักพักนึงพอมันเริ่มมีความขมติดลิ้นขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากกินของหวานแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยเพิ่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงนอกจากนี้ค่ะในชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือว่าชาดำก็ตามจะมีสารสกัดพวกที่ชื่อว่าแคทิซินแล้วก็มีส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอันนี้จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ดีกับสุขภาพได้ด้วยค่ะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกของกาแฟนะคะกาแฟโอเคไหมกาแฟได้ค่ะกาแฟมีคาเฟอีนลืมบอกไปจริงๆเช้าเมื่อสักครู่ก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้เราตื่นตัวถ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับก็ไม่ควรจะกินพวกของชาหรือกาแฟทีนี้ชากาแฟมีอีกอันนึงก็คือมันอาจจะไปกระตุ้นเรื่องของการสร้างกรดในหลายคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเช็คนิดนึงถ้าสมมติว่ากินเข้าไปแล้วอาการมันกำเริบเป็นมากขึ้นก็ไม่ต้องกินเลี่ยงไปที่สำคัญเวลาที่เราจะให้กินชากาแฟมันจะต้องไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารตัวอื่นที่มันมีแคลอรี่เยอะขึ้นในกรณีของกาแฟเองเนี่ยเราแนะนำกาแฟดำเนาะในกาแฟเองก็มีสารที่จะเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ส่วนนึงค่ะอันถัดมานะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรากินชากินกาแฟไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะท้องอืดเราอาจจะมีอาการกรดไหลย้อนถามว่าถ้าอย่างนั้นใช้อะไรเราอาจจะลองเปลี่ยนมาเป็นพวกของน้ำขิงก็ได้นะคะน้ำขิงอุ่นๆแต่ว่าในกรณีของน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยเราจะซื้อก็ได้หรือว่าเราจะทำเองก็ได้เอาขิงแก่นะคะมาทุบมาบุบแล้วก็ต้มในน้ำนะคะแล้วก็กินได้น้ำขิงช่วยอะไรช่วยเรื่องของท้องอืดนะคะขับลมในคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดมีแก๊สในท้องเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอุ่นท้องสบายท้องกินแล้วช่วยขับลมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกลุ่มของน้ำขิงนะคะก็อาจจะไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงซึ่งมันก็คงช่วยทางอ้อมอ่ะเนาะจะไม่ได้ช่วยทำให้แบบว่าผอมลงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นได้นิดนึงนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นกลุ่มนมทีนี้ในกรณีของนมเนี่ยถามว่าดียังไงอันที่1มีโปรตีนสูงนะคะมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสแล้วก็สามารถจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นะคะถ้าเกิดจะลดแคลอรี่ลงก็ให้เลือกนมที่เป็นนมไขมันต่ำถ้าไม่ใช่นมอาจจะเป็นกลุ่มของโยเกิร์ตก็ได้อีกอันนึงถ้าสมมุติว่าคนคนนั้นแพ้นมแพ้นมให้สังเกตนิดนึงเวลาคนพูดว่าแพ้นมเนี่ยดูว่าเขาแพ้อะไรถ้าแพ้โปรตีนในนมวัวอันนี้เขาจะกินนมไม่ได้กินโยเกิร์ตไม่ได้กินพวกชีสไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขาแพ้น้ำตาลในนม ก็คือไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยน้ำตาลกินนมทีไรแล้วท้องอืดกินนมทีไรแล้วท้องเสียอันนี้เขายังสามารถจะกินนมที่เราเรียกว่าเป็นแลคโตสฟรีได้เขายังสามารถที่จะกินโยเกิร์ตได้นะคะถ้าไม่แน่ใจเลี่ยงไปกินกรีกโยเกิร์ตอันนี้ก็จะช่วยได้อันที่3ค่ะเขากินเป็นลักษณะของนมถั่วเหลืองคือนมที่ไม่ได้มาจากนมวัวซึ่งจะไม่มีน้ำตาลแลคโตสนมถั่วเหลืองได้นมอัลมอนด์ได้นมข้าวโพดได้หรือนมข้าวได้อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้เครื่องดื่มที่อาจจะดีกับสุขภาพแล้วไม่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเครื่องดื่มที่จะเสี่ยงกับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในปริมาณมากหรือว่าจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์เนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเลี่ยงมาเราก็จะแนะนำว่าเครื่องดื่มที่ดีกับสุขภาพก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอันแรกที่เราแนะนำเลยก็ควรจะเป็นน้ำเปล่านะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกของชาน้ำขิงหรือจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นพวกนมอันนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีที่เราอยากจะได้เครื่องดื่มแต่เราก็ไม่อยากจะทำให้สุขภาพเราแย่ลงที่สำคัญดูนิดนึงค่ะปริมาณน้ำตาลจะต้องไม่เยอะถ้าเราเลือกดื่มนมคงไม่ใช่นมช็อกโกแลตหรือว่านมกาแฟนมโกโก้ที่มันจะมีน้ำตาลเยอะขึ้นนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลับไปสู่อันเดิมเลยก็คือน้ำตาลมากเกินไปวิธีการมองอ่านฉลากโภชนาการค่ะวันนึงเราไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือว่าไม่ควรจะเกิน24กรัมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องแล้วอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เพียงกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วนี่ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: จักรครับเขาทำอะไรฮะเขาทำเทียนไขเหรออ
1: ันนี้เป็นไขขี้ผึ้งคาราฟินนะคะก็เป็นความร้อนตื้นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็พูดง่ายคือคนไข้ที่มีอาการปวดของข้อเล็กๆข้อเล็กเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าไอ้ข้อเล็กๆเนี้ยจะไปใช้แผ่นร้อนก็ไม่ทั่วถึงจะใช้อัลตราซาวด์ก็มันก็หลายๆข
0: ้อ
1: เพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมาะที่จะใช้กับพาราฟิน
0: เรียกว่าพาราฟิน
1: ขี้ผึ้งพาราฟินนี่แพงนะ
0: ถ้าเกิด
1: ไม่แพงเนี่ยนะคุณก็ต้องใส่จนเต็มใช่ไหมพอเปิดเครื่องปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่ขี้ผึ้งละลายส่วนหนึ่งนะคะละลายเสร็จก็มือเนี่ยจุ่มจุ่มมันดิบไอติมอ่ะจุ่มขึ้นแล้วมันก็จะเคลือบผิวใช่ไหม
0: ไปชั้นนึง
1: แล้วก็ลงจุ่มมาขึ้นนะสามสองชั้นแล้วใช่ไหม
0: ผมนึกถึงการเอา
1: ดิปปิ้งอ่ะดิปปิ้งนั่นแหละเหมือน
0: เอาผลไม้อะไรไปจุ่มในช็อกโกแลตเร็วๆ
1: ทำอย่างนั้นประมาณ5เที่ยวมันก็จะเคลือบแบบนี้พาราฟินเนี่ยยังไงก็ไม่เบิร์นคือถึงมันจะร้อนนะแต่ก็ร้อนระดับนึงที่มันทำให้อุ่นข้อพวกนี้ให้ความร้อนเนี่ยไปสู่ข้อต่างๆที่อักเสบอยู่
0: นี่เจ็บปวดตรงไหนล่ะฮะข้อ
2: ปวดมือค่ะแล้วก
0: ็มือ
2: แล้วก็มีหมดเนี่ย 2-3 ทุกนิ้วนี่ไม่ช่วยแล้วเหลือแค่นิ้วโป้งอย่างเดียว
0: อ๋อมันปวด
2: ปวด
0: ตรงข้ออย่างเงี้ยหรือตรงกล้ามเน
2: ื้อ
0: ป
2: วดมือในจีบนี่ไม่ได้
0: เหรอฮะ
1: บางทีไอ้ที่มือเนี่ยมันมีหลายโรคจะเป็นโรคข้อเอ่ยโรคเอ็น
0: มันจะร้อนมากไหมฮะ
1: ไม่มากคุณลองดูได้เลยนะคะคุณลองตัดได้ค่ะคุณลองดูได้
0: ผมลองได้เลยใช่ไหม
1: ได้อันนี้คุณเอามือมาเลยคุณลาดเองไม่ต้องกลัวไม่เบิร์นรับรอง
0: ลาดเองเลยเหรอ
1: ลาดเลย
0: ใสๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ได้ลาดไปเลย
0: จริงเหรอครับ
1: ลาดเลย
0: จน
1: ไม่เป็นอะไรรับรองลองดูเห็นแบบร้อนไหม
0: โอ้ยนิดหน่อย
1: เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อย
0: ร้อนเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไม่ร้อนเลยก็ไม่ใช่ร้อนนะเนี่ยมาราดพาราฟินนี่บ่อยไหมคร
2: ับอาทิตย์ละ2ครั้ง
0: ครับมาเองทำเองเลยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมา
2: เจ้าหน้าที่เขาสอนให้ตั้งแต่แรกเขามาทำ
0: พอจากนั้นเราก็ทำเองน
2: ะ
0: ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: อุ้ยเป็นปีแล้วค่ะ
0: ปีอาการเป็นไงบ้าง
2: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับจากทีแรกสุดเลยมา
2: ทั้งปวดปวดนิ้วปวดหมดเลยเนี่ยค่ะ
0: ทุกนิ้วเลยไหม
2: ขาทุกนิ้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้มันหายหมดแล้วเหลือแต่ตรงแค่ช่วงนี้นะคะ
0: ปวดที่ว่านี่ปวดไงมือนิ้วนี่ทำอะไรได้บ้างไ
2: หมโอ้ยแค่หยิบนี่แค่อย่าง
1: ไม่มีแรงไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: แรง
2: หยิบไม่ได้
0: เกิดจากอะไร
1: ก็อย่างที่บอกถ้าถามนะคือมีได้หลายเหตุผลแต่คนบางคนเป็นโรคเอ็นของนิ้วแม่โป้งเนี่ยอันนี้ก็จะหยิบจับเนี่ยมีปัญหาจะหยิบแป้งสีฟันหยิบกุญแจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรคของข้อโรครูมาตายโรคข้อเสื่อมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบริเวณข้อพวกนี้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นตรงไหนหรือคนบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเอ็นขาดเราต้องมาบริหารการใช้กล้ามเนื้ออย่างนี้ก็ต้องแช่พาราฟินก่อนเพื่อให้พูดง่ายคือขยับข้อได้ง่ายขึ้น
0: ครับ

0: กายภาพบำบัดระบบประสาทเนี่ยฟื้นฟูอะไรบ้างครับ
1: คนไข้กลุ่มนี้ก่อนนะคะ
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พูดง่ายคือมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื
0: ้
1: อทำให้การยืนการเดินหรือการเคลื่อนย้ายตนเองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะกลุ่มนี้เวลาเราลงมาเราก็จะฝึกเรื่องของให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงให้ข้อไม่ติดตัวอย่างของการฝึกกล้ามเนื
0: ้
1: อนะให้มีแรงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต
0: ั
1: วอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานให้กล้ามเนื้อขามีแรงพอกล้ามเนื้อขามีแรงแล้วเขาก็จะฝึกยืนแล้วก็ฝึกเดินได้ง่ายขึ้น
0: เขาปั่นเหมือนกับเราปั่นออกกำลังกายไหมครับ
1: คือเครื่องปั่นจักรยานตัวอย่างอันนี้เนี่ยสามารถทำได้เองคือหมายความว่าตั้งเครื่องให้แบบคนไข้ไม่มีแรงเลยนะเครื่องทำให้เองหมดเลยถ้าเครื่องทำให้หมดเลยเขาจะได้เรื่องข้อไม่ติด
0: แปลว่าเราไม่ต้องออกแรงปั่น
1: ก็ได้
0: เครื่องก็จะหมุน
1: แต่พอเขาเก่งขึ้นเราจะตั้งให้แบบว่าให้เขาเนี่ยต้องเริ่มออกแรงก่อนนะเครื่องถึงทำงานต่อได
0: ้
1: หรือถ้าเก่งขึ้นไปอีกทีเราจะตั้งเป็นแรงต้านแล้ว
0: เห็นปั่นถอยหลัง
1: ถอยหลังได้เดินหน้าได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมด
0: เดินหน้าได
1: ้แล้วก็เป็นเอาเก้าอี้เข้าเอาวีลแชร์เข้าก็ได
0: ้
1: ก็คือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยเฉยๆแล้วก็อย่างยกตัวอย่างตัวโน้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกทิวเทเบิล
0: ทิว
1: แบบว่าเอียงคือจริงๆตัวนี้จะเป็นเหมือนเตียงนอนอย่างในตัวที่เห็นนะคะเหมือนเตียงนอนอันนี้เราใช้กรณีที่คนไข้ที่เหมือนกับอยู่บนเตียงนาน
0: ค
1: ือมีอาจจะมีโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แล้วยังไม่เคยลุกนั่งลุกยืนเลยพอจับขึ้นมาลุกนั่งลุกยืนเขาก็จะเวียนหัวบ้างหมุนเราต้องมาปรับท่าทางเขาก่อนก็หมายความว่าจากท่านอนเนี่ยเราจะปรับขึ้นมาที่30องศา40องศาก่อนดูซิเขาเวียนไหมถ้าเขาไม่เวียนให้ชินอาจจะทำนี้สัก30นาทีต่อวันจนกว่าจะเขาจะเริ่มพอสัก3วันถัดไปแล้วก็จะปรับขึ้นเป็น50องศา60องศาขึ้นกับว่าองศาไหนเขาบอกอยู่ได้นะถ้าเกิดคุณมากกว่านั้นเริ่มเวียนหัวละ
0: อ
1: ันนี้คือแปลว่าเขายังไม่ชินกับท่านั้น คนเราเวลานอนคือลุกขึ้นมานั่งเราไม่เวียนหัวถูกไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละคือแค่8ชั่วโมงแล้วเราเป็นคนปกติ
0: แต่ถ้านอนนานกว่านั้น
1: นานกว่านั้นคนไข้พวกนี้อาจจะนอนสักเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์หรือเป็นเดือนนั้นพอจะให้ขึ้นมานั่งทันทีเขาปรับสภาพไม่ทันระบบประสาทของเขาเนี่ยรับไม่ทันนั้นต้องมาปรับท่าทางด้วยทิวเทเบิลนี่
0: ต้องปรับนานไหมฮะทิวเทเบิลเนี่ยหรือว่าขึ้นกับอะไรบ้าง
1: คือในแต่ขึ้นจากคนไข้อย่างที่ว่าถ้าคนไข้ที่ไม่มีอาการเวียนศีรษะแค่ปรับให้ชินกับท่าทางก็จะเร็ว3วัน5วันก็อาจจะโอเคแล้วพูดง่ายคือเป็นสเต็ปแรกของการจะมาฝึกยืนฝึกเดินนะมันถ้าเกิดคนที่เขานั่งได้เลยเขาอาจจะนอนมาโรงพยาบาลแค่3วัน5วันแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ไม่เวียนหัวก็ไม่ต้องผ่านสเต็ปนี
0: ้
1: ก็จะข้ามขั้นเหมือนเด็กนักเรียนข้ามป.1ไปเรียนชั้นมากขึ้นซึ่งระดับความสามารถ
0: เทียบผ่านไปได
1: ้คล้ายๆอย่างนั้น
0: ครับเตียงนี้ล่ะครับอาจารย
1: ์อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็ดมาเป็นอัมพาตมาพืชเนี่ยการกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเนี่ยการช่วยตัวเองก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้ข้อไม่ติดกันเพราะคนเราจะยืนจะเดินได้เนี่ยถ้าข้อติดมันก็ยืนเดินลำบากถูกไหมต้องขยับข้อก่อนต่อไปในกระบวนการออกกำลังกายของเขาเนี่ยนอกจากขยับข้อแล้วเขาจะฝึกกำลังกล้ามเนื้อไปในตัวจะให้คนไข้ต้านแรงกับเขาค่ะหลังที่เราเกิดถ้าผ่านสเต็ปแต่ละสเต็ปแล้วก็จะฝึกพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมายืนแล้วก็มาฝึกเดิน
0: ครับก็ค่อยๆไป
1: ค่ะค่อยเป็นสเต็ปไปทั้งขึ้นเรียนทีละชั้นอะไรค่ะ
0: นี่เขามีแรงต้านไหมฮะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะ
1: มีแรงต้านแรงเห็นไหมแรงต้านแรง
0: ครับ
1: ทีแรกถ้าคนไข้ไม่ออกแรงเลยเจ้าหน้าที่ทำหมดก็เป็นขยับข้อไม่ข้อติดเริ่มเก่งขึ้นเขาเริ่มมีแรงใช้แรงต้านใส่เข้าไป
0: ฟื้นฟูมานานแล้วยังฮะ
2: ก็ประมาณ3ปีอะค่ะ
0: 3ปีแล้วนะครับคนไข้มีอาการมีปัญหาด้านไหนยังไงบ้าง
2: ก็จะมีภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายอะค
0: ่
2: ะ
0: ฝั่งซ้าย
2: ก็คือจะไม่สามารถยืนและเดินเองได้
0: ครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียว
2: ค่ะ
0: ขอคุยนิดนึงนะครับ3ปีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคร
3: ับ ค่อยๆดีขึ้นเมื่อก่อนนั่งไม่ได
0: ้นั่งไม่ได้
3: นั่งแล้วล้มแล้วแขนไม่มีแรงเลยดีขึ้น
0: ครับ
3: ตั้ง3ปีพอดี
0: 3ปีพอดีนะทุกวันนี้ลุกนั่งได้แล้ว
3: ได้ครับต้องหาเอง
0: อ๋อเหรอต้องมีใครช่วยประคอง
3: ไม่มีแต่ว่าในห้องเราต้องทำเครื่องมือไว
0: ้
3: ทำที่จับ
0: อย่างตอนนี้ลุกนั่งนี่ทำได้ด้วยตัวเองอ๋องั้นขอลองลุกนั่งให้ดูนั่งได้แล้วทำได้เร็วด้วยนะฮะครับตอนที่เริ่มทำทีแรกฮะช่วงปีแรกๆที่มาทำตอนนั้นยังทำแบบนี้ไม่ได้เลย
3: ไม่ได้นะนั่งก็ไม่ได้
0: นั่งอย่างนี้ไม่ได้
3: นั่งต้องมีคนผักหลังไว
0: ้
3: นั่งแล้วจะล้มเงี้ยส่งตัวไม่ได
0: ้ครับทำอยู่3ปีค่อยๆจริงๆ
3: ค่อยๆไล่ครับ
0: มันช่วง3ปีที่ต้องฝึกต้องอะไรนี่มันรู้สึกอึดอัดไหมฮะรู้สึกยังไงบ้าง
3: ผมทีแรกอึดอัดนะฮะอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ก็ให้กำลังใจดี มันอยู่ที่กำลังใจ
0: ครับเขาบอกว่าไง
3: เขาบอกว่าค่อยๆเป็นไปไม่ใช่เราคนเดียวเราอยู่คนเยอะแยะเพื่อนฝูงเต็มหมด
0: ครับรู้สึกว่ามันไม่ทันใจหรอกไหมแรกๆมันช้าจังเลยหรือมันจะเป็นยังไงคิดอะไรยังไง
3: ก่อนคิดกำลังไม่อยากจะอยู
0: ่เหร
3: อแต่ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าพอดีผมได้กำลังใจเยอะนายจ้างดีก็ยังรับไปทำงานต่อเลยไม่มีอะไรเลยตัวนี้ก็ไปทำงาน
0: เหรอครับ
3: ก็บอกว่างานง่ายๆไปทำแล้วกันเบาๆหน่อย
0: ก็ทำงานได
3: ้นายจ้างดีเลยคนไทยเขาก็ไม่ทิ้งกันนะอยู่30ปีแล้ว
0: คือการฟื้นฟูแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่โอ้โหจิตใจมันห่อเหี่ยวกำลังใจไม่ดีนี่บางทีท้อแท้ไปเลย
1: อย่างที่เรียนแล้วคุณแอดแล้วล่ะค่ะว่าและคนที่เป็นสภาพร่างกายมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ร่างกายหรอกนั้นนี่สัมภาษณ์เองคือคนทุกคนลองเอาใจเราไปวัดดูว่าถ้าเกิดเป็นเรามั่งว่าเราเกิดขยับไม่ได้และ3เดือนแล้วยังขยับไม่ได้6เดือนแล้วยังขยับไม่ได้เราจะคิดยังไงเขาก็ทุกข์เหมือนกันนั้นนี่คือความสำคัญของทีมงานว่าไม่ใช่มีแต่ฝึกกายภาพอย่างเดียวเราคือกายอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีจิตใจด้วยเพราะนี่คือบทบาทของนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาหรือนักการบำบัดพวกนี้เน้นเรื่องจิตใจเพราะว่าบางคนไม่สนใจแต่ร่างกายเขาก็ทุกข์อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์เองเขาบ่อยเขาทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาร
3: ุ่นเดียวกับผมเนี่ย
0: เป็นไงบ้าง
3: ตายไปหลายคนแล้ว
0: ทำไม
3: ก็จิตใจถอยหลัง
0: ใจ
3: คือครอบครัวไม่ดูแลที่ผมเจอครอบครัวก็บอกเอาไปแล้วคือรุ่นเดียวกันนะ
0: อาการเป็นยังไงเขาเป็น
3: แบบเดียวกันนี่ฮะแบบผมนี่แหละ
0: เหมือนกัน
3: มาแบบเดียวกันนี่เลยคือเส้นเลือดสมองแตกแบบเดียวก
0: ัน
3: เกินครึ่งนะที่ไปแล้ว
0: เหรอจากเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันแต่ว่าเรายังสู้อยู
3: ่ครับก็ผมคิดว่าเรายังโชคดีที่ว่าเรายังมาสม่ำเสมอของคนอื่นเขาไม่ได้มาสม่ำเสม
0: อ
3: ผมดูแล้วมาให้หายอ
0: ่
3: ะบางทีก็หายไปเลย4-5เดือนบางทีก็สภาพที่มาหามาเลยเงี้ย
1: แต่ทุกวันนี้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ดีขึ้นครับ
0: ทำอะไรได้บ้างนะครับ
3: คือว่านี่ก็ตื่นเช้าก็อาบน้ำเองแปรงฟันเองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าเองยินดีฝึกตั้งแต่ถอดกระดุมนะใส่
1: กางเกงกิจกรรมบำบัด
0: มันยากไหมฮะคือเรานึกถึงเราใส่เสื้อผ้าเอง
1: มือเดียว
3: เรื่องเมื่อก่อนนี่ถอดมือเดียวเนี่ย
0: คร
3: ับไม่ก็ตามนักเรียนแพทย
1: ์
3: อาจารย์บอกว่าไหนลองถอดดิใส่เองดิทำไม่ได้นะฮะมือเดียวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แต่
0: ทุกวันนี
3: ้เดี๋ยวนี้ปึ๊ดเลย
0: ไหนลองฮะลองแกะกระดุม
1: คล่อง
0: มือเดียวสองเมตรพอแล้วนะฮะไหนลองติดคืน
1: คือจริงๆอย่างของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเก่งขนาดนี
0: ้
1: ถ้าเขาจะไม่มาถามทำเองที่บ้านได้ไหมทำเองที่บ้านได้ไหมคะ
3: ทำได้แต่ไม่ดีครับ
1: อาจจะไม่มั่นใจ
3: คือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะไม่อย่างนี้แล้วก็อย่างว่าเทคนิคของเราในบางช่วงบางครั้งเนี่ยนะเรายอมรับบางครั้งเนี่ยขาเคยวันนี้หยิบพลิกขึ้นเองนี่นะกระตุกเองการเกร็งไม่มี
1: ก็คือไม่ร้อยอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าเป็นคนแค่ชั้นดีอย่างเงี้ยถือว่าชั้นดีดีคือว่าคือในการฟื้นตัวทางประสาทเนี่ยม
0: ัน
1: มีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ทางเราที่เรามาทำกายภาพหรือมาฝึกเนี่ยเราเรียกเป็นการฟื้นตัวทางด้านสมรรถภาพความสามารถพูดง่ายๆคือระบบประสาทจะมาไม่มาเราก็เอาส่วนที่ดีที่เหลืออยู่เนี่ยมาช่วยงานสมมติว่าบางคนเนี่ยอาจจะทั้งซีกไม่มาเลยแต่เขาเหลืออยู่ข้างเดียวที่ดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้ไห
0: มอ
1: ันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราในการดูแลคนไข
0: ้กว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดนี้ฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการต่อสู้กับอาการที่เราเป็นเรา
3: หนึ่งใจแล้วก็สิ่งแวดล้
1: อม
3: คนแวดล้อมเราถ้าคนแวดล้อมให้กำลังใจมีแต่ไฟ
0: ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็จิตใจของเราต้องสู
3: ้ต้องเข้าใจกันด้วยว่า
0: ค
3: นเป็นแบบเนี้ยต้องการอะไรบ้าง

0: จริงๆแล้วอุบัติเหตุหรือว่าการต่างๆเส้นเลือดในสมองแตกอะไรที่เป็นต้นเหตุของการที่เราจะต้องมาฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะแต่พอเกิดขึ้นแล้วหลายคนก็ท้อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจรอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแต่ปาฏิหาริย์มันไม่เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับอาจารย์ปาฏิหาริย์จริงๆในความคิดของอาจารย์ที่ทำงานด้านนี้เนี่ยมันคืออะไรคร
1: ับจริงๆปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนไข้เองนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเขาเนี่ยมีความตั้งใจ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ความร่วมมือไม่มีความตั้งใจคือใจเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เพราะถ้าใจสู้ร่างกายก็สู
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นตัวส่งเสริมได้ดีที่สุดเพราะนั้นจะบอกว่าจะไปเสียเวลากับอดีตยอมรับความจริงปัจจุ
0: บ
1: ันมองไปข้างหน้าแล้วตั้งใจทำถ้าใจมีไม่ต้องกลัวย
0: ัง
1: ไงกายมันต้องตามมาได
0: ้ครับฟังแล้วปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์อะไรที่เกิดขึ้นมันมาจากความตั้งใจของคนไข้นั่นเองนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับรายการศิริราช360 องศานะครับแล้วก็ทำเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ค่ะสำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติมันมีอยู่แล้วแต่พอวันหนึ่งเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
1: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้น
0: ประมาณ3เดือนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ FR ด้วย2วิธีการก็คือ1เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเองสำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้าวันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าวิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFRอันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีก

0: ไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากและหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโจมึงเสียงบ่จ่ายเงินกยศ.เขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็อยู่นี่ดิก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่ดิ
1: เอาจังสิซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินว่าที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโซ บักโซคนมันก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
4: ยังเย็ด
0: ยังของเจ้าเนี่ยเพราะว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนพอแห้งเลยเนี่ย
0: อย่าว่าเถอะเว้ยอู้จะแขวะแขวะออกขอบกันเนี่ยซะนะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปใส่เอาเนี่ยไอ้วะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
0: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
3: ไปไปไป
0: ยังมียังนี
3: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
0: ้โอ้ย
3: รู้สึกป้าป้า 17.5 มึงเป็นโควิดเหรอวะเฮ้ย
0: โอ้ยสิว่าเป็นนิ้วเสกไปนอนตากแดดรู้สึกกันเลย
3: โอ้มือนกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
0: โอ้ยเอิ้นมาแล้วแต่ว่าติดเป็นดอก
3: ระวังเด้อมึงน่ะระวังเด้อโควิดนะนี่
5: จังแม่นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้ยากฮอนน้ำง่วนน้ำข้วย

0: ไอ้โสจอมว่าอย่างย่ามีพาจนสันเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไม่เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทัวเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อพาดสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างงามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาปสิกินหวงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอ้าย
2: อืมอ้ายว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอ้ายไหมเคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื่อๆ
2: ไอ้ว่าบ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างดอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซ์

0: 36.9พัน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตดีรักเด็กบุรีเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เห็นอย่างแอ้กินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยามาเห็ดเองก็มื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

apa? Mày nghĩ là xẹp cho bà.

ของเรื่องเท้าเวสสัญญาดิลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าธุรกิจก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับส่วนที่ยืนอยู่ข้างคุณหมอเอ๋ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเหมือนกันค่ะ
0: ในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณน้อยนะครับจากคณะหมอลำภูไทยนะครับ
1: คุณน้อยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
0: คุณน้อยที่ทราบมาตอนนี้นะครับรู้แค่ว่าคุณน้อยทานเผ็ด
1: อ๋อค่ะ
0: ยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคุณน้อยกันว่ามีปัญหาหรือว่าตอนนี้ต้องการคำแนะนำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะ
2: เมฆคละฟ้าห้องหวนหวนหวนหวนเดือน8มวนใกล้ออกพรรษานกขมิ้นถิ่นทุ่งกุลาได้เวลาทะลาโบยบินสวัสดีค่ะน้อยวนิดาค่ะจากศิลปินภูไทยวงหมอลำจากภาคอีสานค่ะ

0: ารที่กินเป็นประจำ
1: ส่วนมากจะเป็นส้มตำอะค่ะส้มตำรสจัดพวกลาบรสเผ็ดๆค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีคณะศิลปินภูไทยนะคะบัดที่นี่น้องๆกำลังแต่งตัวนะคะเข้าไปเบิ่งโรงครัวว่าแม่งาแม่ครัวของเฮาสิเฮ็ดหยังให้กินแรงส่วนมากนะคะไปเบิ่งกันเลยค่ะสิมาลองตำบักฮวงให้พี่น้องเบิ่งว่า20เม็ดมันสิเผ็ดตำใดลองเบิ่งค่ะ
2: ใส่พริก20เม็ด
3: ครับ
2: เคยทานพริกถึง20เป็นไหมคะเชฟ
3: ไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้ครับผม
0: สาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าขาดบ่ได้ค่ะถ้าหากว่ามื้อใดบ่ได้กินนี่มื้อนั้นคือจังขาดอีหยังไปอย่างนึงนี่ล่ะค่ะพี่น้อง
2: ก็ประเด็นคือเรื่องปวดท้องนะคะแล้วคุณน้อยก็กำลังให้สมมุติฐานตัวเองว่าเป็นเพราะว่ากินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็กินอาหารรสจัดนะคะ
0: อันนี้คันกินเพชรเราซ่วงพี่น้องล้ำแห้งม้วนคันได้กินเพชรเพชรนี่แสบท้องกระย่อมเป็นโรคกระเพาะกระย่อมค่ะ
4: กินก็น่า
2: โอ้โหดูสีแล้วเผ็ดมากจริง
3: มันน่าจะเป็นตำพริกมากกว่าส้มตำนะครับ
0: คนเราจะทานอาหารเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ทานจะไปทานอีกทีก็คือตอน4โมงเย็นบางครั้งอาหารค่ำก็คือตีหนึ่งตีสองก็มีอะค่ะกินไม่ตรงเวลาปวดท้องเหรอคะปวดท้องขนาดไหนถึงกับน้ำตาไหลร้องไห้เลยค่ะแสบมากเลยบางครั้งจนตัวงอทำอะไรไม่ได้เลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอส่วนมากจะซื้อยามากินเองมากกว่าเป็นพวกยาธาตุน้ำขาวเพราะว่ามันหาซื้อได้ตามร้านขาทั่วไปซอยสุดท้ายค่ะก่อนจะขึ้นเวทีต้องกินยาธาตุน้ำขาวซอยบ่ให้เก็บทองก่อนค่ะก่อนสิขึ้นเวทีช่วงนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วไปขึ้นเวทีทำหน้าที่ร้องเพลงก่อนค่ะคืออยากถามว่าทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นโรคกระเพาะจะต้องทานอาหารประเภทไหนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะอยากรู้ค่ะ
2: ก็ในกรณีนี้นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของคุณน้อยก็คงเป็นอาการปวดท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการปวดแสบร้อนทำให้คิดถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะทีนี้ถามว่าแค่กินพริกอย่างเดียวจะเป็นปัญหาหรือเปล่าคงมีหลายปัจจัยนะคะความเครียดเองเนี่ยก็ใช่เนาะอันที่สองเนี่ยก็เรื่องของอาหารรสจัดมีข้อมูลค่ะว่าในกรณีที่เราทานพริกเข้าไปเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่อยู่ในพริกจะไปกระตุ้นให้กระเพาะนะคะสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเครียดกระเพาะก็สร้างกรดกินพริกเข้าไปมันก็จะทำให้กรดมากขึ้นใช่อีกอันนึงก็คือเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะทุกๆครั้งที่เรากินเนี่ยร่างกายก็จะจดจำรูปแบบเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันควรจะต้องได้กินแล้วยังไม่ได้กินร่างกายก็สร้างกรดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันคงมีหลายปัจจัยนะคะอันที่หนึ่งสิ่งที่จะเป็นการบ้านกับเชฟคือเขาชอบรับประทานอาหารที่เป็นรสจัดรสจัดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาจืดๆเลยคงไม่ได้คงต้องจัดจ้านนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณของพริกลงอันที่สองคุณน้อยอาจจะใช้วิธีว่ามีอาหารเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้หน่อยนะคะอาจจะเป็นนมอาจจะเป็นขนมหรืออะไรก็ตามเพื่อจะไม่ให้ท้องว่างมากเกินไปแล้วก็นานเกินไปอันนี้อาจจะช่วยได้ถ้าสมมติว่าทำงานไม่เป็นเวลาขนาดนั้น
3: ครับในเมื่อวันนี้โจทย์เป็นอาหารรสเผ็ดแล้วเราควรต้องลดให้เขานะครับลดความเผ็ดลงวันนี้เมนูแรกที่จะทำครับยังอยู่ในรูปแบบของการยำซึ่งคงจะมีรสจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอารสชาติอื่นเข้ามาแทนรสชาติเผ็ดวันนี้เป็นยำไข่เค็มข้าวโพดหวานนะครับ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้เรามีไข่แดงนะครับของไข่เค็มเดี๋ยวจะบี้บี้นิดนึงนะครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้คะมัน
0: จัดครับตัวนี้หนึ่งเลยคือ เพิ่มรสชาติชัดเจนนะครับแล้วก็มีรสสัมผัสนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเอาไปทำให้ร้อนนะครับละลายลงในน้ำคล้ายๆเป็นซอสกินง่ายๆแต่เป็นซอสที่มีรสชาติจัดแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดนะครับผมจะหั่นข้าวโพดเตรียมไว้นะครับก็ข้าวโพดนะครับต้มสุกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฝานตัวเนื้อออกนะครับ
1: แต่จริงๆต้องบอกนะคะว่าใครที่ทานรสจัดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพยายามปรับรสชาติลงคือรสชาติที่เคยกินจัดจ้านลงเนี่ยสักพักนึงร่างกายจะเริ่มรับได้แล้วจะชินนะคะ
0: จะถามคุณหมอด้วยว่าเวลาทานเผ็ดมากๆเนี่ยผลเสียตรงๆเลยคืออะไรบ้างครับ
1: เหมือนที่บอกค่ะว่ามันไปกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมีการสร้างกรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็จะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะลักษณะนั้นมากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าการทานเผ็ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทำให้ระคายท้อง
1: เป็นไปได้ค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ใช้น้ำมัน
0: ใช้น้ำมันครับคุณหมอนิดหน่อยนะครับตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมก่อนนะครับต้องเจียวกระเทียมก่อนกระเทียมมาเลยครับใส่เลย
1: โอเค
0: รบกวนครับเราเคี่ยวด้วยกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับ

0: ันด้วยเพิ่มรสชาติด้วยนะครับ
1: เติมแครอทได้มั้ย
0: คะได้ครับคุณหมอนี่ถ้า
1: เติมหมดทุกสิ่งอย่าง
0: เคี่ยวจนน้ำเขาจะระเหยไปเกือบหมดนะครับคุณหมอ
1: ก็จะเป็นแบบข้นๆนะ
0: ใช่ครับเป็นซอสข้นๆครับหั่นถั่วฝักยาวไว
1: ้อีกอันนึงนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคกระเพาะนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเกิดจากการที่เยื่อบุกระเพาะมันมีการอักเสบแล้วก็จะมีบางคนที่เป็นมากก็จะเป็นลักษณะของแผลนะคะเป็นแผลที่กระเพาะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีสัญญาณอันตรายอะไรบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่ไหวแล้วจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอละอันที่1ก็คือทานยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะอันที่2การปวดมากตอนกลางคืนนะคะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาต้องปวดอันนี้ไม่ค่อยปกตินะคะมีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดลงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาเจียนหรือว่าถ่ายเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยค่ะอาเจียนเป็นเลือดอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะอันนี้เริ่มจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะเป็นโรคกระเพาะนะคะอีกประเด็นนึงเมื่อกี้ก็คือที่คุณน้อยทานยาธาตุน้ำขาวนะคะยาธาตุน้ำขาวก็คือจะเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นด่าง
0: ความเป็นด่าง
1: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาธาตุน้ำขาวลงไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปทำให้ความเป็นกรดในกระเพาะมันลดลงถามว่ามันช่วยรักษาโรคไหมต้องบอกว่าช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าไม่ได้ทำให้ตัวโรคมันดีขึ้นเพราะไม่ได้แก้ที่โรคเลย
0: คือพูดง่ายๆคือเอาความเป็นกรดด่างมาบาลานซ
1: ์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีมากนักในการที่เราจะบอกว่าลดอาการเรื่องของคนที่จะเป็นโรคกระเพาะฉะนั้นสังเกตว่าหลายๆทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ละเป็นยาธาตุน้ำขาวจะต้องได้เป็นยาตัวอื่นแทนละ
0: มีความเสี่ยงอื่นไหมครับคุณหมอที่จะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทานจัดอย่างที่บอกทั้งหมดตรงนี้มาอย่างเช่นดื่มเหล้าด
1: ื่
0: ม
1: แอลกอฮอล์
0: เยอะอย่างนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ยาบางตัวนะคะที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทำให้เกล็ดเลือดมันมีปัญหามากขึ้นเช่นกลุ่มยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านทานไปจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยในยาจะเขียนไว้ว่าให้รับประทานหลังอาหารทันทีทานน้ำตามเยอะๆเพราะมันระคายเคือง
0: ใช่ระคายเคืองกระเพาะนะครับ
1: หรือว่าในบางคนที่ทานยากลุ่มที่เป็นสเตียรอยนะคะพวกนี้อาจจะได้รับยามาหลายๆท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ยามันซื้อง่ายเนาะก็จะได้รับยามาโดยที่ไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในลักษณะของเขาเรียกอะไรนะคะแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นกลุ่มนั้นแล้วก็จะเป็นพวกของแอสไพรินนะคะหลายคนก็ทานแอสไพรินอยู่นะคะคุณหมออาจจะสั่งให้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะมันมีการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนะคะสุดท้ายเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการติดเชื้อนะคะมีเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อในกระเพาะแล้วทำให้เกิดแผลในกระเพาะได
0: ้ง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติจากร่างกายธรรมดาจนมากเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไปหาหมอ
1: แนะนำอย่างนั้น
0: อย่าทานยาท่าน
1: แนะนำอย่างนั้นโอเคค่ะ
0: โอเคครับ
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วนะ
0: อันนี้ใช่ครับเราทำซอสไข่แดงแล้วก็ใส่ตอนร้
1: อ
0: นครับกับพวกผักทั้งหมดเดี๋ยวรบกวนคุณหมอช่วย
1: ได้เลย
0: มิกซ์ให้หน่อยเถอะครับ
1: ว
0: ันนี้ผมก็เลยเอาพริกมาให้อาจจะไม่ถึง20เม็ดแต่ว่าให้ได้เท่านี้นะครับ
1: กี่เม็ดเอ่ย
0: ของเราผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เม็ดแล้วก็ถั่วนะครับเล็กน้อยถั่วคั่ว
1: สักกี่ช้อนคะ
0: ครับผมน้ำมะนาวขอสักช้อนครึ่งก่อนก็ได้ครับ
1: คือทำตามเชฟนะคะถ้าไม่อร่อยเนี่ยห้ามว่านะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าไม่รู้เลย
0: ครับ
1: อันนี้หมด
0: เท่ากันอันนี้ช้อนนึงก่อนครับ
1: ช้อนเดียวใช่ไหมคะ
0: คุณหมอลองชิมไหมครับหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ด
1: น่าจะมะนาวกว่านี้นิดนึงปะจริงๆอันนี้มันจะมีน้ำตาลที่มาจากพวกผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะต้องเติมหวานละ
0: เป็นเมนูยำข้าวโพดหวานกุ้งสดกับไข่เค็มครับผม

0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมอกับยำข้าวโพดนะครับไข่เค็มกับกุ้งสดครับ
1: เดี๋ยว
0: รบกวนคุณหมอลองชิมด
1: ู
0: คร
1: ับ
0: อาจจะไม่ได้ออกเป็นอาหารอีสานซะทีเดียว
1: มันจะเป็นเหมือนยำมากกว่า
0: เป็นครึ่งยำครึ่งส้มตำ
1: ใช่การมีไอ้ตัวไข่เค็มมันจะทำให้รสชาติมันดูแบบนุ่มนวลขึ้น
0: ดูให้ทุกอย่างกลมขึ้นคร
1: ับ ใช่ค่ะก็จากตรงนี้นะคะอยากจะสรุปอีกนิดนึงในส่วนของความเชื่อดีกว่าใช้คำว่าความเชื่อกับโรคกระเพาะนะคะจริงๆแล้วอาหารเผ็ดหรืออาหารรสจัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่

0: ทำให้เกิดโรคกระเพาะนะคะยังมีอีกปัจจัยอื่นๆหลายอย่างแต่ว่าการทานอาหารรสจัดจะเป็นปัจจัยส่งเสริมในคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือว่านอกเหนือจากรสจัดเนี่ยจริงๆเวลาเราปรุงเชฟก็เห็นเนาะใน VTR ทุกอย่างจะใส่เยอะหมดเลยโดยเฉพาะเค็มนะคะเค็มก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่เราบอกค่ะอาหารอีสานเราอาจจะบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแต่อยากจะแนะนำว่าถ้าจะทานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณของเกลือนะคะหรือว่าน้ำปลาหรือแม้กระทั่งปลานะคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นพวกที่ให้โซเดียมค่อนข้างเยอะ
1: สูงครับผมงั้นอาหารตัวนี้กับในคอนเซปที่ว่าอยากเป็นอาหารที่มีรสชาติค่อนข้างจัดแล้วก็ดึงให้ทุกอย่างซอฟต์ลงกลมถือว่าผ่านไหมครับอาจารย
0: ์โอเคนะคะอีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการจะลดเค็มหรือว่าต้องการจะลดเกลือนะคะเวลาที่เขาปรุงของพวกนี้ค่ะน้ำปรุงจะเป็นของที่จะมีเกลือมีน้ำตาลมีทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราตักกินเราไม่ต้องแบบว่ากินกินส้มตำแบบซดน้ำจนหมดจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็อันนี้เป็นเมนูแรกครับผมเดี๋ยวจะมีเมนูต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าครับเมนูอีสานอีกอันนึง
0: แอบเห็นไก่แล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินเลย
1: กินเลยอันนี้การที่จะทานข้าวหรือข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่เป็นอาหารอีสานแล้วเพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเนี่ยผมมองมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอาเมนูนี้ขึ้นมานะครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: จริงแล้วเป็นแกงอ่อม
0: อ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นลาบเห็นม
1: ีแต่เป็นแกงอ่อมแห้ง
0: ข้าวคั่ว

0: เริ่มต้นนะครับก็จะมีใบมะกรูดน
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะซอยให้แล้วก็รบกวนคุณหมอช่วยตำให้หน่อย
1: ได้เลย
0: นะครับ
1: ดึงไปเลย
0: ใช่ดึงออกนะครับวิธีที่ผมซอยใบมะกรูดก
1: ็ม้วนๆนะครับม้วนแล้วก็หั่น
0: ครับเราลองเท่านี้ก่อน
1: โอเค
0: ครับ
1: ไปเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวมีตะไคร้นะครับแต่ว่า
1: ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียม
2: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวรบกวนคุณหมอตำก่อนเลยนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตะไคร้ให้โอเคระหว่างที่คุณหมอกำลังจัดการตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเลาะไก่ให้นะครับ

0: ไก่ย่างนะครับปกติไก่ย่างมันจะเป็นชิ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากให้มันเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือผมใช้มีดกดแล้วก็บี
1: ้
0: นะครับไก่ย่างทั้งหมดได้แล้วนะครับพักตรงนี้ไว้นะครับผมรบกวนคุณหมอ
1: เด็ด
0: ใช่ครับขอผักชีนะครับผักชีลาวเดี๋ยวผมซอยหอมนะครับคุณหมอหอมแดงซอยนะครับหอมแดงเสร็จแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวบุบกระเทียมซะหน่อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอบุบๆพอ นี่พอนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกต้นหอมนะครับคุณหมอเอาแค่พอบุบต้นหอมเดี๋ยวตรงนี้มีใบแมงลักด้วย
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ ก็เด็ดเป็นใบ
0: ใช่ครับใส่เข้าไปเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: นี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมบางคนเรียกว่าผักชีฝรั่ง
1: อ๋อผักชีฝรั่ง
0: ครับโอเคตอนนี้จะเป็นปรุงรสแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้นะครับเราทุกอย่างใส่ลงไปข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนยีน้ำปลาสุกแล้วก็น้ำปลา
1: พริกค่ะพริก
0: พริกนี
1: ่ต้องกินพริกค่ะ
0: ต้องใจเย็นๆครับ
1: ก็น่าจะสักช้อนหนึ่งไหมคะเพราะว่าดูจากปริมาณทั้ง
0: ของ
1: ที
0: ่
1: ใช
0: ้ใช่ครับช้อนหนึ่งนะครับคุณหมอใจดีมากผมทำไปกลืนน้ำลายเอือกเอือก
1: แสดงว่าของโปรดของเชฟ
0: ผมชอบทานอาหารอีสานครับมากเป็นพิเศษหวานครับดูเผ็ดมากแต่ไม่เผ็ดเลยพริกป่นนี้ไม่เผ็ดนะครับโอเคครับคุณหมอเดี๋ยวรบกวนขออ
1: ันนี้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่หมดเลย
0: แล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับผมโอเคครับ
1: สีสวยดูน่ากิน
0: เรียบร้อย
1: จานแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องของเรอนะคะหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะเยอะๆบอกว่าท้องอืดแน่นนะคะเวลาที่เราทานผักโดยเฉพาะผักสดปริมาณมาก
0: ๆ
1: อันนี้มันก็จะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาได
0: ้
1: น
0: ะคะผักสด
1: นอกเหนือจากกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สยกตัวอย่างเช่นน้ำบัตรลมโซดาอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วสวยงามมาก
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นอ่อมแห้งนะครับที่ผมเรียกว่าอ่อมแห้งก็เพราะหนึ่งปลานะครับมีน้ำปลาต้มสุกแล้วก็มีผักชีลาวอยู่ข้างใน
1: โอเคเดี๋ยวเราจะโรยข้าวคั่วกัน
0: สุดท้าย
1: โอเคค่ะโอเค
0: ครับผมเรียบร้อยนะครับ

0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูทั้ง2เมนูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้อาจารย์สรุปให้ฟังหน่อยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทานแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: นะครับหรือว่าการป้องกันโรคกระเพาะที่ดีนะครับ
1: จริงๆก็เป็นลักษณะการป้องกันนะคะอันที่1เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาร
0: ับ
1: รับประทานมื้อน้อยๆนะคะอาจจะบ่อยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราทานอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วก็จุกซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของกรดมันมีการไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังในส่วนของยาที่เรารับประทานนะคะเช็คกับคุณหมอที่ดูแลก็ได้ค่ะว่ามันมีโอกาสที่จะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเปล่าลดความเครียดนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการที่น่าสงสัยก็ไปพบแพทย์ในลักษณะของอาหารควรจะเป็นอาหารรสไม่จัดมากนะคะ ครบทั้ง5หมู่เหมือนปกติหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ทำให้เกิดแก๊สเช่นผักสดปริมาณเยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นกะละมังเนาะที่จะทำให้เกิดได้แล้วก็พวกของน้ำอัดลมค
0: ่
1: ะรวมถึงหมากฝรั่งด้วย
0: ครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของโภชนาการแล้วก็การกินอย่างถูกต้องนะครับก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได
1: ้
0: นะครับตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นะครับวันนี้หน้าที่ของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้ากับพวกเราเวลาเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: อย่าบอกว่า
3: ใช่แล้ว
2: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
3: ใช่แล้ว
2: คาดไม่ถึง
3: ใช่แล้ว
2: มันก็คือเตียงนั่นเอง
4: ในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกัน

0: โอ้โหเสียการ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมสารยาพาวิเลียนนะครับหรูหราไฮโซมากนะครับ wow. อยู่บนชั้น6อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือว่ามหิดลสารยานี่แหละครับและที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ต้นหรือว่าอาจารย์ต้นนะครับบอกผมว่าบ๊วยพี่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ๊วยคาดไม่ถึงมานำเสนอ

0: เออ
1: ว้า
0: ผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาก่อนเวลาครับพอมาก่อนเวลาปุ๊บได้เวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาพอเลยเวลานัดอาจารย์ต้นก็ยังไม่มาอีกทำไงดีต้องทำอะไรสักอย่างละขอโทษนะครับเห็นอาจารย์ต้นชนชัยไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์ต้นฝากสิ่งของสิ่งหนึ่งให้คุณบวยค่ะ
0: อะไรครับนี่ไงคุณผู้ชมครับนี่คืออุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่พี่ต้นบอกว่าบวยจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือคีย์การ์ดจะบ้าเหรอ ไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปที่ห้องนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ครับไปลิฟ
2: ต์ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: ครับผมไปนะครับต้น
3: ครับ
0: ต้นครับ
4: เฮ้ยอ้าวมาเหรอโอ้โหคอตั้งนานเนี่ย
0: มาแล้วสิพี
4: ่เฮ้ยไปไหนมาให้พี่รออย่างเงี้ยตั้งนาน
0: พี่นายผมล็อบบี้แล้วมารอมันอะไรบนห้องเรา
4: ตั้งนานเลยดิก็พี่ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ย
0: รอที่นี
4: ่เออ
0: แต่นายผมล็อบบี
4: ้
0: เออ
4: ไม่รู้เลย
0: ในอุปกรณ
4: ์โอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้เตรียมไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้าตามมามาช้าตามมา
0: ไหนครับอุปกรณ์อะไรพี
4: ่ดู
0: เดี๋ยวไม่เห็นอะไรเลยนอกจากอย่าบอกว่า
4: ใช่แล้ว
0: นี่แหละอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บัวจะต้อง
4: ใช่แล้ว
0: คาดไม่ถึง
4: ใช่แล้ว
0: มันก็คือเตียงนั่นเองเราต้องติดตามนะครับว่าเตียงที่เราเห็นที่เรานอนทุกวันเนี่ยสามารถเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายได้พร้อมกับแขกรับเชิญของเราแขกรับเชิญของเราเป็นหนุ่มกิจกรรมที่เขาบอกว่าเขาอยากแล้วก็อยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาคราวนี้แหละไม่มีข้ออ้างพบกับแขกรับเชิญเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาสาสมัครนะครับคุณกันสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: คุณกันตามข้อมูลที่เรารู้มาเป็นหนุ่มกิจกรรม
5: ครับ
0: กิจกรรมมากจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย
5: ครับ
0: จริงไม่จริงครับ
5: จริงครับตอนนี้ด้วยเรียนครับแล้วก็ทำกิจกรรมของมหาลัยด้วย
0: ทำอะไรบ้าง
5: ก็ออกค่ายครับประชุมสัมมนาผู้นำครับบางทีว่างก็ไปต่างจังหวัดครับขึ้นเขาที่ภาคเหนือเงี้ยครับ
0: ทำกิจกรรมเยอะอยู่แล้วทำไมถึงต้องมานั่งดูแลสุขภาพตัวเองครับ
5: คือบางครั้งทำเยอะมันเหนื่อยมันล้ามันไม่มีเวลาดูแลตัวเองครับก็เลยอยากกระปี้กระเป๋าครับก็เลยต้องออกกำลังกายบ้าง
0: ต้องการครับทีนี้มีคำถามคร
5: ับ
0: สงสัยไหมครับว่าเราจะออกกำลังกายด้วยเตียงพร้อมกับผู้ชาย3คนได้อย่างไร
5: สงสัยครับและกล้าไม่ออกเลยครับตอนนี
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเฉลยครับ
5: ครับ
0: ทำไมพี่ต้นถึงเลือกเอาเป็นเตียงผมสงสัยเหมือนกัน
7: โอเคถ้าบัวหรือว่าน้องกันสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเตียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรานะนะครับในแต่ละบ้านส่วนใหญ่ต้องมีเตียงนอนใช่ไหม
0: ครับต้องมีครับ
7: ต้องมีส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาที่เราอยู่กับห้องนอนหรือว่าเตียงนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ1 ใน 3ของแต่ละวัน
0: โอ้เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอยู่กับเตียงคือเราจะมี24ชั่วโมงเท่ากัน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงทำงานกึ่งเล่นหรือกึ่งพักผ่อนถูกไหมแล้วก็อีก8ชั่วโมงคือพักผ่อนใช่ไหมกลับมาก็ร้องเพลงใหม่เจริญพุทธะแล้วกลับมาล้มตัวลงนอนต่อไปนี้นะครับน้องกันจะไม่มีข้ออ้างรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทำงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกส่วนของเตียงย้ำนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะปูเตียงให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกกำลังกายกันได้ออกกำลังกายกันอะไรเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ
7: เราขอบเตียงก่อนไหม
0: ขอบของเตียงโอเคเริ่มยังไงครับ
7: อันที่หนึ่งเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับ
0: ครับผม
7: วอร์มปกติเราใช้อะไรเรื่องการยืดเหยียดเรื่องการจ็อกใช่ไหม
0: ครับ
7: อันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้น
0: เฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอทนะ
7: ใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับหน้าไล่ยืนลองทำพร้อมกันมาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึง
0: คือจะว่าเราหนัก
7: มานะครับ
0: หนักสุด
7: เราไล่วอมนะครับไล่วอม
0: เป็นไหมครับ
7: นะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวาง
0: กันเป็นไหมครับกัน
5: สบายมากครับ
7: สบายมาก
5: ท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะ
0: นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะนี่แค่อ
5: ันนี้แค่วอร์ม
7: เราวอร์มเราวอร์มครับนะครับ
0: มือจำเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่
7: ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับ
0: ผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจถ้าเรามาลุกมาทำแบบนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันด้วยนะ
7: ใช่ใช่
0: โอเค
7: ครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆ
0: ทำแบบนี้นานไหมครับ
7: เราทิ้งนะครับขึ้นยืนแขนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับลองทำมาพี่นั่งดูครับเชิญครับ
0: หนึ่งสอง
7: ดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับดีครับดีครับ
0: เฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะ
7: ครับ
0: แล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะ
7: ใช่ใช่ทำกันไปคู่นะครับ
0: แฟนกันออกกำลังกายทุกคน
7: นั่นแหละ
0: ผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหม
7: อย่างที่บอกไอ้ของเขาเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี่ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะเราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมา
0: ก็คือเตียงจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทำได้
7: ใช่
0: แล้วก็พยายามควรจะทำนี่คือวอร์มอัพ
7: ใช
0: ่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับ
7: เอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืน
0: คุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช
7: ่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาขึ้นที่คุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาเหยียด
0: เป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอน
7: ตัวจริงใช่
0: เรามักจะบอกอย่าเล่นบนเตียง อย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะ
7: พอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งนึงมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล
0: ่ทำแบบนี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ต้น
7: เหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้าน
0: ก็คือแกนลำตัว
7: ใช่แกนแล้วก็แกนลำตัวช่วยประคอง
0: ตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายไปในตัว
7: เราค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วน
0: เพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้น
7: ครับ
0: ระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสะสมเอาไปใช้ได้ดีขึ้นด้วย
7: โอเค
0: ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกประสาทได้มากขึ้น
7: ใช่ครับ
0: ขวาซ้ายทีนี้ก็ซ้ายขวาร
7: อบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วย
0: ส่วนบนด้วย
7: นะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับ
0: บนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริงผมชอบมากเลยต่อครับลองดู
7: ลองดู
5: ขวาก่อนนะครับ
7: ครับ
0: เหมือนเดิมเราก็ใช้สารสะกดข้างที่ถนัดกับข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกัน
7: นั่นละแต่ไรครับแต่ใช่
0: โอเควอร์มอัพ1นาทีแล้วก็ทำแบบนี้เมื่อกี้ใช้ขาอย่างเดียว1นาท
7: ี
0: แล้วก็ใช้มือแตะด้วยอีก1นาทีนี่3นาทีเองนะเนี่ย
7: ครับ
0: เออ

0: ต่อไปนะครับไอ้มือนี่คงไม่ต้องนะคราวนี้คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับตัวเตียงปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีก็เรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องเอาแบบนั้นนะครับ
1: เขาเรียนพยาบาลเขาเรียนแบบเขาต้องเรียบร้อยเขาดูแลคนป่วยเขาจะแบบดีมองบ่อยๆมองบ่อยๆผู้ชอบ
0: โอเคฮะ
1: คราวนี้พื้นคือมันธรรมดาสำหรับเรา
0: ใช่ใช่
1: ต่อไปเราจะทำไงคร
0: ับ เราก็ใช้ตัววิดพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับ
1: หลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับ
0: ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่สมดุลนะมันจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้เป็นลักษณะนะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะ
1: ทีนี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวางเพื่อออกกำลังกายหน้าอกก็จะเป็นวิดพื้นแบบนี
0: ้ไล่นี่ก็ลงมาที่ไล
1: ่โอเคนี่ก็จะแบบเบสิก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บ
0: กลับมา
1: เราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้น
0: ใช่
1: เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้น
0: ใช
1: ่อ่ะลองดูครับอึ๊บ
0: ลองมือขวาแตะไหล่ซ้ายอย่าพึ่งกันนะ
1: ทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมติก้นครับพยายามลงไปด้วยโอเคนั่นแหละ
0: ใช้งอเข่าช่วยกันนะครับงอเข่าลง
1: หนักไปไหมครับ
0: ถ้าหนักใช้งอชันเข่าฮะดีครับ
1: โอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะ
0: ใช่
1: ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเอง
0: ใช่
1: ทำกี่ครั้งครับ
0: ตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10-12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่า
1: เซตเดียวพอตอนแรก
0: ถ้าเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเข่านะครับ
1: ถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซต
0: ใช
1: ่โอเค
0: แล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเราทำทุกครั้งเราก็คือใช้ลักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วยนะครับ
1: พี่สามารถขึ้นมาแล้วแต่2ข้างเลยได้มั้ย
2: ได้
1: อ่ะขอดูหน่อยถ้าพี่จำได้ขอดูหน่อยไม่มีอะไรหยุดพี่ได
0: ้เวลาที่เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองบัวก็ใช้เรื่องของนะใช้ดันขึ้นนะครับดู
1: หมอนก็มีน้ำหนักนะ
0: ใช่เพราะบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้นมันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้น
3: ผมขอลองก่อน
1: โอเคครับ
3: เฮ้ยออกแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือไงว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยเพราะปกติแล้วเราจะเล่นแล้วเราจะได้แต่อกด้านนอกใช่ไหมด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอกจะไปทำให้อกเราชิดกันด้วยยิ่งทำได้ช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทำจำนวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอะโอเคเยี่ยมครับการมาลอง
4: ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์โอเคดีครับ
1: จริงมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้เก้กลางๆไม่มีปัญหาทำไปก่อนค่อยๆทำพอเราเริ่มทำได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง
0: โอเคคราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมติว่าการนอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมาเวลาลงมาถ่ายแทนทั้งลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะผักพร้อมขึ้นลงมาถ่ายแล้วลงมาถ่ายมางอรับ
4: เริ่มเบี้ยวแล้ว
0: ลอง
1: หนักขึ้นไหมครับกัน
4: ช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่5ไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนัก
0: ใช่ซึ่งงั้นในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสำหรับเขาละระดับหนึ่ง
1: ันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับการเนื้อเราจะเปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนครับ
1: วิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบกว่าจับกว้าง
0: ใช่เราลองให้จับกว้างขึ้นให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวโอเคครับใช่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปละก็จะเน้นในส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยมากขึ้น
1: โอเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไป
0: เราก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: แต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยืดเล็ดลงนะครับทรงยืด
1: ทำเหมือนลูกบอลได้ด้วย
0: ครับทรงยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลองนะครับลองดึงเข่าอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงสะโพกขึ้นนะฮะ

0: พยายามบีบเขา
1: ได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับพยายามอย่าอั้น
0: ไม่ใช่หรอก
1: จ
0: ่อไม่ใช่ครับ
1: ทำไมครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกเข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้น
2: ครับ
1: ถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอนกล้ามเนื้อแตกต่างกันไหมคร
3: ับ แตกต่างครับถ้าบวยเริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านในส่วนของขาแล้วก็หน้าท้องช่วงล่างเนี้ยมันมีการทำงานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนอย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสควอทก็เหมือนกันปกติเรามีความที่ว่าเราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักเราให้นึกว่าเราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเก่งเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น
1: ลองดูเบาต่างกันไหมลองดู
3: ถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาเข้ามาธรรมดา
1: ต่างกันไหมครับ
4: ต่าง
1: อันไหนเบากว่าครับ
4: อันนี้เบากว่
1: า
4: ที่ไม่มีหมอนจะเบากว่า
1: หนักสิครับ
3: เข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหม บิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับนะครับ
1: เหยียดยืด
3: นะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ำหนักนะครับ
1: ถ้าเรามากับแฟนเราก็สามารถ
3: ส่งต่อได้เอาไปแรงแรง
1: จะส่งต่อได้นะเนี้ย
0: งอตัวเป็นตัววีนะครับ
1: ขึ้นมาย
0: กตัวว
1: ี
0: ขึ้นตัววี
1: ครับวี
4: พยายามวีสุดๆเลย
0: ครับมือตั้งแต่ลงไปเกือบถึงพื้นวีไป
1: มือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดินพื้น
0: มองตามหมอนที่ไปช้าๆช้าๆ
1: ช้า
0: ๆมันหมอนดีมองตามแตะหมอนแตะแล้วกลับมาม องแตะแล้วกลับมาก
1: ลับมาล้มตัวลงนอนเป็นไงครับกัน
4: โอ้อันนี้เกรงท้องยิ่งกว่าท่าที่แล้วอีกครับ
1: เพราะการที่เราบิดเนี่ยมันเท่าทำให้เราได้ด้านข้างด้วยต่อไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้น
3: ครับ
1: หมอนข้าง
3: ฮะไว้ทำอะไร
1: ปกติแล้วใช้นอนกอด
3: ฮะแล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกัน
1: โอ้
3: ใช่ไหม
1: อันนี้ได้ด้านข้างนะ
3: หลัง
1: ได้หลังนะ
3: ใช่
1: ได้หลังด้วยนะ
3: เราดึงเข้ามานะครับจับหมอนข้างนะครับดึงนะเคยพายเรือไหม
1: จินตนาการโอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเก่งมากในการดี
3: เอ้าลองมาช้าๆนะครับขวาบนซ้ายล่าง
1: ถ้าพวกนี้นะครับที่เราออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเอามาจับไหมครับอันนี้คือจับแบบนี้คือรู้เลยว่าพายเรือแจ่วนะครับพายเรือแคนูมือเท่ากันครับคุณไม่ใช่วาดอยู่ท่าน้ำวัดงัดอยู่ข้างเดียว
4: รู้เลยว่ามาจากที่ไหน
1: รู้เลยว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมแต่แจ่วข้างเดียวบ้านเราคือจะอยู่ข้างเดียวไงแต่ฝรั่งก็จะมีสองข้างงัดซ้ายงัดขวาได้ไง
3: นี่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นลงซ้ายดึงขวาให้ผ่านตัวไป
1: การออกกำลังกายนะครับหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทำทุกอย่างเร็วนะ
0: ใช่
1: เราจะทำช้าๆค่อยๆเคลื่อนไปสมาธิลงไปอีกหมอนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับ
3: มีผลครับลองให้การลองจับให้กว้างขึ้นลองจับให้กว้างมากขึ้นแล้วคราวนี้การลองทำ
1: การจับสั้นกับกว้างกับการจับแคบกับกว้างมีผลต่างกัน
3: ใช่ก็เหมือนกับตัว
1: ใช่ไหมครับการ
3: ยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้น
0: ผ่านตัวดึงผ่านตัว
1: มันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได
0: ้สลับ
1: หัวไหล่ใช่ไหมครับ
0: ดึงผ่าน
1: หน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคพอ

0: าละครับน้องกันครับเรียบร้อยหมดแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย
1: การออกกำลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังไม่เคยออกกำลังกายและยังไม่มีเวลาแนะนำการออกกำลังกายบนเตียงครับ
2: อย่าพยายามไปจำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจำกัดในเรื่องการออกกำลังกาย

0: จริงๆแล้วทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงให้แบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคร
1: ับ ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกัน
2: ก็จะใช้เวลาในการออกกำลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดำเนินต่อครับ
1: ให้กำลังใจนะครับน้องกันทำได้อยู่แล้วว ันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับเราก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราถ่ายทำรายการนะครับนั่นคือโรงแรมสารยาพาวิเลียนตั้งอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับติดตาม Healthy Friday เราจะมาหาคุณที่บ้านแบบนี้ส่งการออกกำลังกายที่ดีๆที่เหมาะกับคุณสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ครับ
1: อ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดิเสร็จแล้วผู้ชาย3คนนอนเลย

วัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะมันผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสิ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุนี่ควรจะไปวางแผนตอนอายุ50ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะเราควร

เก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้หลังเกษียณนะคะโดยหลักการแล้วเราก็มักจะคิดอยู่ที่ 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันก่อนเกษียณอายุค่ะเนื่องจากว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานก็ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราถึงจะคิดว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเนี่ยควรจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะโดยมีสมการดังนี้ค่ะ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะคูณด้วย12เดือนหรือ1ปีค่ะแล้วก็คูณอีกครั้งด้วยจำนวนปีที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุนะคะนั่นก็คือจำนวนเงินที่จะต้องมีณวันเกษียณอายุค่ะยกตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเนี่ยอยู่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะคิดเป็น 70% ก็ตกประมาณที่ 14,000 บาทต่อเดือนค่ะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุอีก20ปีนะคะคือ60เกษียณใช่ไหมคะลบด้วยอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่80ปีดังนั้นจะมีอายุยืนถึงอีก20ปีหลังเกษียณเอา 14,000 คูณด้วย12เดือนนะคะแล้วก็คูณด้วย20ปีค่ะค่าที่ได้ก็คือ 3,360,000 บาทนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำโดยที่ยังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลเมื่อเราเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าเงินจำนวน3ล้านเศษที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของเวลาก็อาจจะช่วยได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีอายุ25ปีเราเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะมีเวลาเก็บออมถึง35ปีก่อนเกษียณอายุดังนั้นเราสามารถจะค่อยๆทยอยแบ่งเงินออมเป็นเดือนนึงตกประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นประมาณ 96,000 บาทต่อปีค่ะทีนี้ถ้าเรามาเริ่มออมเงินตอนอายุ50ปีนะคะเราจะเหลือเวลาออมเงินเพียงแค่10ปีเท่านั้นค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่เราต้องการจะมีตอนเกษียณอายุคือประมาณ3ล้านเศษเนี่ยเราจะต้องออมด้วยปริมาณเงินถึง 336,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็น 28,000 บาทต่อเดือนนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออมแต่เนิ่นๆนะคะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะการบริหารค่าใช้จ่ายที่ควรจะทำนะคะก็คือการจดบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายนะคะการจดบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เราทราบเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะค่าเลี้ยงดูบุพการีเป็นต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดยากมากเลยนะคะส่วนประเด็นที่สองก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถลดละและก็ประหยัดลงได้ยกตัวอย่างเช่นการไปดูหนังฟังเพลงนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้อเสื้อผ้าของเหล่านี้เราสามารถลดลงได้นะคะประเด็นถัดมาที่ควรจะต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตเนี่ยเราไม่ควรจะมีมากเกินไปนะคะเวลาเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ควรจะใช้อย่างมีสติแล้วก็เวลาเราให้เขาตัดบัตรวงเงินเนี่ยเราควรให้ตัดเต็มวงเงินที่เราใช้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยมีราคาแพงมากทีเดียวค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะถ้าเรามีหนี้ก้อนใหญ่เราก็ควรจะปลดภาระหนี้ก้อนใหญ่ๆให้หมดก่อนที่จะเกษียณอายุจะเป็นการดีที่สุดค่ะการลงทุนเพิ่มเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าการที่เราเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นมานะคะการที่เราคิดว่าเราออมเงินในธนาคารบัญชีสะสมทรัพย์เนี่ยไม่นับเป็นการลงทุนนะคะเป็นแค่การออมเฉยๆค่ะทำไมการฝากเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ถึงไม่เรียกว่าการลงทุนนะคะก็เหตุผลก็คือว่าอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยมักจะได้ในอัตราที่น้อยกว่าเงินเฟ้ออยู่ตลอดเวลาค่ะสัดส่วนที่เราควรจะนำเงินของเราไปลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นอายุความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นต้นค่ะการลงทุนที่จะแนะนำนะคะก็ขออนุญาตแนะนำด้วยกัน3ตัวซึ่งเป็น3ตัวที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตัวที่1ค่ะเรียกว่ากองทุน Provident Fund นะคะหรือเราเรียกกันว่ากองสำรองเลี้ยงชีพค่ะกองทุนตัวนี้เป็นกองทุนที่ลูกจ้างหักเงินเดือนของตัวเองเนี่ย 2-15% แล้วแต่ความสมัครใจนะคะเอาไปสะสมนะคะนายจ้างก็จะสมทบให้อีกส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เงินทั้ง2ยอดเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์นะคะตอนที่เราเกษียณอายุเราก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไป1ก้อนค่ะกองทุนที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือกองทุนรวม RMF ค่ะหรือเรียกว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะกองทุนตัวนี้เป็นการออมเพื่อเกษียณอายุในระยะยาวนะคะขั้นต่ำเราก็ต้องซื้อกองทุนนี้ 5,000 บาทใน1ปีนะคะนอกเหนือจากเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วเนี่ยตอนเกษียณเราก็ยังจะสามารถนำมาใช้เลี้ยงชีวิตเราหลังเกษียณได้อีกค่ะการลงทุนประเภทที่3นะคะก็คือการลงทุนในประกันบำนาญค่ะ
การซื้อ

ประกันบำนาญเนี่ยก็จะเป็นการซื้อรายได้หรือบำนาญสำหรับเกษียณอายุนะคะซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปได้ตอนที่เราเกษียณอายุค่ะในระหว่างที่มีกรมธรรม์ตัวนี้อยู่เราก็ได้ความคุ้มครองด้วยนะคะข้อควรระวังในการลงทุนนะคะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะในการลงทุนแต่ละกองทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันนะคะมีทั้งโอกาสที่มากพอเท่าๆกับโอกาสที่จะเสียค่ะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอยากจะเกษียณสุขหรืออยากจะเกษียณทุกข์ค่ะยิ่งเราวางแผนการเงินเพื่อเกษียณในระยะยาวเท่าไหร่นะคะเรายิ่งมีโอกาสเกษียณสุขมากขึ้นเท่านั้นค่ะ

0: เมื่อพูดถึงสุนัขแมวสายพันธุ์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความน่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ช่วยให้หลายๆคนผ่อนคลายจากความเครียดความวิตกกังวลต่างๆเป็นเพื่อนพูดคุยแบบไม่ขัดคอกันแล้วเรื่องราวของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใครที่มีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขี้อ้อนห้ามพลาดเด็ดขาดครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในยุคนี้เนี่ยเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วก็สัตว์ต่างๆเอาไว้เป็นเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวครับเมื่อใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกหงอยๆหดหู่หรือว่าซึมไม่กินข้าวเจ้าของอย่างเราๆเนี่ยโอ้โหบางคนกินข้าวไม่ลงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยต้องพามาหาอาชีพนี้ครับนั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองแหละครับวันนี้มาดูกันครับว่าสัตวแพทย์นั้นเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างรวมถึงครับเขาวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรกับ Work with a Healthy Life นัดหมอชัยยศไว้ครับ
0: สัตวแพทย์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำหน้าที่ในการดูแลบำบัดรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์ในด้านสาธารณสุขต้องดูแลควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงที่จะแพร่มาสู่คนซึ่งสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
2: คุณหมอครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
2: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: กำลังตรวจดูเซลล์ของที่เก็บได้จากผิวหนังสัตว์เลี้ยงมาครับดูว่ามันมีเชื้ออะไรมีปัญหาอะไรบ้างที่ผิวหนังครับ
2: เพราะคุณหมอนี่เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวหนัง
3: ครับเป็นหมอผิวหนังครับ
2: เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
3: ใช่
2: เอานี่คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์ชัยยศนั่นเองคุณหมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอยศ
3: ได้ครับเรียกสั้นๆก็ได้ครับ
2: เมื่อกี้แอบทักทายไว้ก่อนแล้วฮะเป็นอาจารย์ของเพื่อนผมด้วยนะคุณหมอครับ
3: ครับผม
2: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอาชีพแบบคุณหมอเป็นอาชีพในฝันเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวต
3: ั
2: ้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นหนูอยากเป็นสัตวแพทย
3: ์ครับ
2: โอ้โหแล้วคุณหมอล่ะครับ
3: ผมเหรอครับผมอยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ผมสมัยก่อนเราจะเรียกว่า entrance คือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2: ม .6
3: ม .6
2: ม
3: .6 ครับนานแล้วน่ายังทันอยู่ ผมเลือกสัตวแพทย์ทุกอันดับเลยครับ
2: หมายถึงว่าอันดับ1 2 3 4รุ่นคุณหมอ6
3: สมัยผมจะมีสัตวแพทย์ที่จุฬาเกษตรและก็ชิดขอนแก่นสมัยนั้นยังไม่มีที่เชียงใหม่ผมอันดับแรกเป็นสัตวแพทย์หมดเลย
2: ชอบเหรอครับคุณหมอมันเกิดอะไรมันความรู้สึกอ่ะมันไปรักสัตว์ได้ยังไง
3: คงเพราะว่าผูกพันมั้งครับเด็กๆตั้งแต่เด็กผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์ที่บ้านเลี้ยงสุนัขเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวเลี้ยงทุกอย่างแล้วมันก็เหมือนกับชอบสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
2: แปลว่าคุณหมอมองว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่า
3: ครับ
2: เป็นเพื่อนเรา
3: ผูกพันมาตั้งแต่เด็ก
2: จริงเหรอ
3: ใช่มีสุนัขในบ้านแล้วก็มานอนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้ว
2: โอ้โห
3: ก็เลยผูกพันมาแล้วก็เลือกเรียนสัตวแพทย์เลยครับ
2: ซึ่งแน่นอนพอมาเรียนปั๊บก็ต้องถามก่อนการเรียน

0: คุณหมอน้องหมาน้องแมวสัตวแพทย์เนี่ยมันยากไหมคุณหมอ
1: ยาก
0: มันก็เรียนเหมือนหมอทั่วๆไปเลยใช่ไหม
1: แต่มันมีความต่างครับเพราะสมมติว่าเราเป็นแพทย์นะครับเรียนหมอทั่วไปเนี่ยก็จะเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสรีระวิทยา
0: ร่างกายคน
1: ร่างกายโครงสร้างของคนอย่างเดียว
0: อวัยวะต่างๆ
1: ทีนี้ในของสัตวแพทย์นะครับต้องเรียนของสัตว์แต่ละชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดมีสรีระวิทยาที่ต่างกันโครงสร้างที่ต่างกันสัตว์บางชนิดมีกระดูกส่วนนี้เรียกว่าอย่างนี้สัตว์บางชนิดกระดูกส่วนนี้ไม่มีตับเป็นแบบนี้การทำงานของตับแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเงี้ย
0: เอาง่ายหมาแมว
1: ต่าง
0: ไม่ใช่แค่นั้นเห็นบอกว่ามีการแบ่งเป็นสัตวแพทย์แบบสัตว์เล็กส
1: ั
0: ตว์ใหญ่
1: ครับ
0: เอาแค่สัตว์เล็กก่อนมีอะไรบ้างคุณหมอครับผมเตรียม10นิ้วละ
1: ส่วนใหญ่สัตว์เล็กของเราก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราจะแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่า
0: ส
1: ัตว์เลี้ยงก็จะเป็นพวกของสุนัข
0: แมว
1: นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอกโซติกเพทหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษเช่นพวกของกระต่ายหนูแฮมสเตอร์ซาลามันเดอร
0: ์อีกัวน่า
1: อีกัวน่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: งู
1: ด้วย
0: เดี๋ยว
1: ใช่ก็ค่อนข้างหลากหลายครับ
0: ซึ่งงูก็หายใจอีกทางนึงใช่มั้ยฮะอีกัวน่าก็แบบนึง
1: ทุกอย่างแตกต่างกันหมดดังนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้ในแต่ละชนิดสัตว์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเราต้องรู้หมด
0: เดี๋ยวอากงอาการสัตว์แต่ละอย่างก็ต้องรู้หมดเช่นสมมติน้องหมาน้องแมวมันหงอยเรารู้
1: ครับ
0: แต่ซาลามันเดอร์หงอยต้องพามาหาหมอเมื่อไหร่ไม่รู้
1: ใช่
0: งูดูถ้างูจะเป็นไข้ดูยังไงคุณหมอ
1: มันก็จะต่างกันออกไปคือแต่ละชนิดเนี่ยมันอาการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติมันไม่เหมือนกันสมมติว่างูเนี่ยนะปกติมันชอบอยู่เฉยๆอยู่แล้วเราจะไปดูว่ามันซึมกว่าเดิมคงจะยากแล้วก็อาจจะไปดูในแง่ของการลอกคราบของมันที่ผิดปกติมีการลอกคราบที่มากกว่าเดิม
0: ถี่กว่าเดิมลักษณะของคราบที่ลอกออกมา
1: ทานอาหารที่น้อยกว่าเดิมว่าผ่านมานานแล้วยังไม่ออกมาทานอาหารเก็บตัวผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณหมอที่จะคอยตรวจแต่เจ้าของทุกคนที่แน่นอนว่าเลี้ยงสัตว
1: ์
0: ก็ต้องใส่ใจกับเขาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกำลังป่วยหรือเปล่า
1: เบื้องต้นต้องเป็นเจ้าของที่เห็นอาการและสังเกตความผิดปกติได้ดังนั้นเจ้าของเนี่ยผมมักจะพูดเสมอว่าเจ้าของต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนว่าสัตว์แต่ละตัวสัตว์แต่ละชนิดที่เราเลี้ยงเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไ
0: ร
1: แล้วเขาจะได้สามารถสังเกตความผิดปกติได้แล้วจึงจะพามาหาสัตวแพทย์ครับ
0: และที่โรงพยาบาลสัตว์ที่จุฬาเองนี่ก็เหมือนโรงพยาบาลคนทั่วๆไปนะฮะมีเปิดฉุกเฉินในวันคืนด้วย
1: มีฉุกเฉิน24ชั่วโมง
0: ทั้งวันเลย
1: ทั้งวันเลยครับ
0: โอ้งานหนักไม่ใช่เล่นเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณหมอต้องดูแลอะไรกันบ้างพี่ได้ยินเสียงกระต่าย
1: ตรงนู้นมีไก่ครับมีไก่กับกระต่ายอยู่เพราะว่าข้างๆเราเป็นคลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือเอ็กโซติกเพท
0: ไก่ป่วยก็พามาหาหมอเหรอครับ
1: ได้ครับไก่มาเป็ดมีเต่ามีบางทีจิ้งจกโดนประตูหนีบก็พามาอย่างนี้แต่เราเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวไปตะเวนดูกัน
1: ได้ครับ
0: แล้วได้คุยคุณหมอกันต่อครับ
2: โรคในระบบสืบพันธุ์นะคะโดยปกติเนี่ยก็จะมีบางโรคที่สามารถคอนแทคจากสัตว์สู่คนได้ในกรณีที่เป็นหมอในแผนกของสูติกรรมเนี่ยก็จะรักษาในเรื่องความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะคะการทำหมันทั่วไปการผ่าคลอดผสมเทียมเบื้องต้นเราก็จะต้องป้องกันตัวเองในการที่คอนแทคสัตว์โดยตรงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะหรือว่าในกรณีที่ต้องมีการตรวจรักษาสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยก็ต้องหนึ่งคือให้ทางเจ้าของเนี่ยช่วยกันป้องกันอาจจะใส่มัดปากใส่มูเซลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการโดนทำร้ายเพราะบางทีเนี่ยโรคที่สัตว์เป็นเนี่ยก็อาจจะติดต่อกับเราได้โดยผ่านทางน้ำลายเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะคะหรือแผลตรงเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้เหมือนกันค่ะ
0: คุณหมอยศครับ
1: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกระต่ายซึ่งตัวนี้เราเชื่อว่าเราเรียกภาวะว่าโบสหรือ GI stasis คือตัวนี้เชื่อว่าเจ้าของให้ทานอาหารซึ่งเป็นข้าวโพดมากเกินไปข้าวโพดเนี่ยมันเป็นอาหารกลุ่มแป้งแล้วพอกินไปนานๆมันก็จะเหมือนเราท้องอืดเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยในกระต่ายจะมีปัญหาตรงนี้ได้เยอะเพราะเขาเป็นสัตว์ที่มีกับทางเดินซึ่งมันจะหมักอาหารอยู่ได้ค่อนข้างเยอะพอนานๆมันก็จะเกิดการเหมือนกับลำไส้เราขยายมีลมมีแก๊ส
0: แล้วก็มีแป้งอัดอยู
1: ่ใช่ก็จะป่วยซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็ต่างกันครับอย่างคนเรากินทั้งพืชทั้งสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารเราทาน2อย่างสัตว์บางชนิดเช่นสมมุติว่าในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับเช่นวัวแพะแกะพวกนี้เขาจะไปทานอาหารพวกแป้งพวกผักอย่างนี้เป็นหลักแล้วเขาก็จะไปมีผ่านกระบวนการซึ่งหมักอยู่ภายในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้น

0: ชนิดอาหารมันต่างกันฉะนั้นถ้าไปให้พวกแป้งมากเกินไปทางเดินอาหารเขาจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก็จะเป็นปัญหา
1: ก็เหมือนคนเลยก็คือต้องกินอะไรหลากหลาย
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วก็ให้กินอย่างเดียวย้ำไม่ได้เลย
0: ต้องรู้ก่อนว่าธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเขาต้องการสารอาหารประเภทไหนแบบไหนอย่างเช่นแมวจะต้องการเนื้อสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนประกอบในอาหารควรจะเป็นพวกของโปรตีนเป็นหลักเยอะหน่อยนะครับสัดส่วนอย่างอื่นก็

0: ครับ
1: ส่วนมากคือโรคอะไร
0: สำหรับที่พามาที่นี่เยอะๆนะครับหลักๆคือของเราด้วยความที่เรามีคลินิกพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่คลินิกข้างนอกไม่สามารถวินิจฉัยได้หรือไม่สามารถรักษาได้จนถึงที่สุดก็จะ
1: ร
0: ีเฟอร์หรือส่งต่อมาหาเรา
1: ที่โรงพยาบาล
0: ครับก็จะเป็นโรคที่วินิจฉัยยากๆหน่อยหรือต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์ดูหัวใจก็จะรักษาเห็นโครงสร้างของลิ้นหัวใจที่รั่วเป็นอย่างไร
1: ตีบไหมรั่วไหมม
0: ี
1: พยาธิไหม
0: ดูได้นะครับก็โรคไตก็จะมีส่งมาบ่อยโรคผิวหนังโรคฮอร์โมนนะครับนี่จะพบได้บ่อยแต่ถ้าเป็นที่คลินิกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาในกรณีของพวกที่เป็นเคสอุบัติเหตุนะครับดังนั้นหลักๆแล้วสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาหนักๆแล้วมาหาเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของโรคอุบัติเหต
1: ุ
0: เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของโรคมะเร็งที่เป็นได้เหมือนในคนแล้วก็รุนแรงมากก็จำเป็นจะต้องได้รับเคมีบำบัดในการรักษาครับ
2: ก็มีเป็นประจำเรื่อยๆครับเพราะว่าบางทีทำพวกนี้บางทีเวลาเขาเจ็บเขาก็จะหันมากัดเราได้นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมเขาด้วยหรือว่าสังเกตอาการเจ็บเขาเนี่ยครับคือถ้าอันไหนที่น่าจะทำว่าเขาจะเจ็บก็อาจมีการป้องกันไว้ก่อนหรือบางครั้งอาจจะใส่พวกเป็นลำโพงป้องกันกัดหรือว่าบางตัวจะต้องใช้ผูกปากอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนึงที่คุณหมอผมสงสัยมานานแล
0: ้
1: วเวลาคุณหมอตรวจน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องไก่อีกวัวหน้าสลาแมนเดอร
0: ์ครับ
1: ทำไมคุณหมอ
0: คุยไม่ได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีการสื่อสารนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงเราจะต้องเรียนเรื่องของพฤติกรรมสัตว
1: ์
0: แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไปเราจะรู้ว่าสุนัขมาแบบนี้ท่าทางแบบนี้คือเฟรนลี่เป็นมิตรเล่นได
1: ้
0: ถ้าท่าทางแบบนี้กลัวหรือโรงพยาบาล
1: ถ้ามีเสียง
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้
1: ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข
0: ้
1: า
0: ใช่หรือบางทีเขาจะรู้สึกไม่ได้กลัวไม่ได้ดุแต่ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรเงี้ยครับเราก็จะสามารถอ่านท่าทางได้แล้วอย่าเพิ่งเข้าไปในตอนที่เขากลัวให้เขามีการปรับตัวชินก่อนสักพักนึงให้เจ้าของอยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับต้องรู้จังหวะสิ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนเผอิญว่าเลี้ยงไปแล้วรักแล้วนั่นคือดีไป
1: มันเปลี่ยนไม่ได
0: ้แต่ทีนี้ถ้าสมมติเลี้ยงไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นด้วยความที่ไม่เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่พร้อมสำหรับการเลี้ยงเขาผมอยากจะแนะนำว่าพยายามหาคนซึ่งเขาพร้อมกว่าแล้วอยากจะเลี้ยงได้ไม่อยากจะให้เอาไปปล่
1: อ
0: ยที่วัดไปปล่อยในเป็นสุนัขจรจัดข้างนอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาของสังคมแล้วก็แก้ไขกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเริ่มด้วยการไปซื้อไปหามาเลี้ยงบางทีคุณลองหาดูก่อนครับอาจจะมีมูลนิธิต่างๆหรือรวมไปถึงที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ด้วยมีหลายๆสิ่งหลายๆชีวิตที่จริงๆแล้วรอให้มีใครมารับไปเลี้ยงอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จริ
0: งๆการที่เราจะเลี้ยงสัตว์พวกนี้เนี่ยบางทีโดนทิ้งมาไม่ใช่เพราะเขาขี้เหร่หรือป่วยหรืออะไรนะครับเป็นอาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมของเจ้าของอะไรก็แล้วแต่หรือหลุดออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความน่ารักในแบบของเขาซึ่งผมเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงมันจะมีความน่ารักไม่จำเป็นจะต้องเป็นพันราคาแพงที่มาจากเมืองนอกทุกตัวจะมีความน่ารักในแบบของมันผมอยากให้เรามองความน่ารักในแบบของเขาเองแล้วก็รักเขาในแบบที่เขาเป็น
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอจริงๆฮะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: การได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่ต้องตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ให้การรักษารวมไปถึงการกำจัดโรคโดยการใช้ยาการผ่าตัดการฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษาการผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคค้นหาข้อมูลของโรคระบาดโรคติดต่อพร้อมกับหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
4: ในส่วนของโรคผิวหนังที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยส่วนใหญ่ที่จะเจอได้มากส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อรานะคะแต่ถามว่าโรคอื่นๆมีความเสี่ยงอะไรไหมในส่วนของการติดเชื้อแบคทีเรียก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาของเชื้อดื้อยาอย่างแพร่หลายนะคะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีทำให้พัฒนาเกิดไปสู่การติดเชื้อดื้อยาในอนาคตซึ่งการป้องกันในสำหรับเซฟตัวเองก็อาจจะเป็นในส่วนของการใส่ถุงมือนะคะหรือว่าการจับบังคับให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่ป้องกันไม่ให้การโดนกัดนะคะก็จะเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดกับตัวเราได้ค่อนข้างมากนะคะ

0: การทำงานของสัตวแพทย์ที่ต้องสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีอาการป่วยการถูกกัดถูกข่วนในขณะที่ทำการรักษาจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงสัตวแพทย์ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากเครื่องมือทางการแพทย์ต้องสัมผัสสารเคมีเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก๊สนำสลบยาสลบแบบฉีดยาฆ่าแมลงยาแก้ปวดฮอร์โมนสารทำละลายเรามีคำแนะนำดีๆถึงวิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากคุณหมอมาฝากครับ
1: เชื่อว่าหลายคนทราบกันแล้วนะครับว่าสัตวแพทย์หรือว่าคุณหมอที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกเราครับก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายหนักมากๆเช่นกันครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นแล้วครับวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรจะได้ปลอดภัยและทำงานอย่างมีความสุขกันด้วยวันนี้มาคุยกับคุณหมอเฟิร์สกันนะครับกับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธรรม
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: แหมไปเจาะลึกชีวิตของสัตวแพทย์
2: ครับ
1: บางคนก็ไปเรียกว่าคุณหมอหมาคุณหมอแมว เราเรียกว่าสัตวแพทย์แล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเนาะ
2: เยอะครับครับที่แน่ๆเลยอันดับแรกเขาจะต้องทำงานกับน้องหมาน้องแมวนะครับดังนั้นเรื่องของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นผลโดยตรงนะครับรวมถึงในเรื่องของการบาดเจ็บจากรอยขีดข่วนหรือรอยกัดนะครับบางทีเราก็บังคับเขาไม่ได้เนาะเอ้ยอย่ากัด
1: คุยไม่รู้เรื่อง
2: ครับ
1: นั่ง
2: ไม่ได
1: ้ยืน
2: ยืนนั่งครับก็จะถูกขีดข่วนถูกกัดได้ตลอดเวลา
1: คร
2: ับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่มาจากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อไวรัสอย่างเช่นถ้าเป็นคุณหมอน้องหมาของน้องแมวใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็จะมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดถูกข่วนหรือขีดซึ่งตัวนั้นเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็แพร่อยู่ในน้ำลายของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็เมื่อถูกกัดเมื่อไหร่ก็จะเข้าสู่กระแสเลือดของพวกเราแล้วก็เข้าไปสะสมอยู่ในสมองแล้วทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนอกจากนั้นก็รวมถึงเรื่องของพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมหรือพยาธิปากคอนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวของคุณหมอเองก็ได้รับเชื้อพยาธิจากตัวน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็เป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับตรงนั้นได้เช่นกัน
1: สัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขามีขนาดที่มันใหญ
2: ่
1: ในการดูแลเนี่ยคุณหมอคือ
2: ครับก็คือเวลาตัวใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราทำให้เขาสลบ
1: เ
2: วลายกเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายกเป็นเจ้าของน้องหมายกตัวเดียวนานๆยกทีก็ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมครับแต่คุณหมอสัตวแพทย์เองเนี่ยจะต้องทำงานตรงนี้ไปตลอดชีวิตเขาก็จะต้องยกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ซึ่งในวันหนึ่งก็คงยกอยู่หลายตัวหลายกิโลดังนั้นโอกาสบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังก็จะมีโอกาสได้ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ครับนอกจากนั้น เรื่องของการที่เขาใช้แก๊สลมทำให้สัตว์สลบนะครับก็เป็นภาวะอันนึงที่เขาจะต้องเสี่ยงนะครับการสูดดมในเรื่องของแก๊สสลบเป็นระยะเวลานานๆก็จะส่งผลต่อเรื่องของถุงตัวตับเขาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับของคุณหมอนะครับ
1: ด้วยเหรอครับ
2: ด้วยครับเรื่องของคุณหมอเองที่ถ้าคุณหมอท่านไหนมีการตั้งครรภ์นะครับสารแก๊สที่ทำให้สลบหลายๆตัวอย่างเช่นไอโซฟูเรนนะครับก็จะส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ได
0: ้ความสิ่งอื่นๆที่คุณหมอสัตวแพทย์สามารถป้องกันได้คือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการก้มๆเงยๆผิดท่าทางหรือการยกสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกินไปการสูดดมก๊าซยาสลบและการสัมผัสรังสีที่อาจส่งผลต่ออวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์รวมถึงทารกในครรภ์ของสัตวแพทย์หญิงที่มีการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ถ้ารู้เท่าทันและป้องกันอย่างถูกวิธี
2: เวลาสัตว์ป่วยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ตัวน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์นั้นๆป่วยคนที่เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็จะป่วยไปด้วย
1: มีโอกาสด้วยที่จะป่วยด้วย
2: ความป่วยเนี่ยไม่ได้หมายถึงป่วยร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงป่วยทางใจนะครับเขาก็เป็นห่วงว่าเออสัตว์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเราอยู่กับเรามาตั้งนานนะครับจะปล่อยให้สัตว์ตรงนั้นไปจากเราไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย
1: ๆ
2: มันเป็นความผูกพันที่มาตั้งเป็นปีๆดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอยังไงก็ไม่สามารถปฏิเสธในเรื่องของการรักษาได้แน่นอน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะในการดูแลเขาให้ถูกต้อง
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะบางทีเราไปนำเขามาจากที่ที่หนึ่งมาเลี้ยงในบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมกับเขาก็ได้
2: ถูกต้องครับ
1: นั่นอาจจะกลายเป็นว่าเราทำร้ายเขาก็ได้
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้เขาแล้วก็รู้จัก

0: ขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณหมอด้วยกันแต่เป็นคุณหมอในของสัตวแพทย์กันวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อทำงานมีความสุขครับ
0: ครับผมตัวของคุณหมอสัตวแพทย์เองก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กับอาชีพอื่นๆนะครับ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเชื่อมั่นว่ายังไงคุณหมอหลายๆท่านก็เป็นห่วงเรื่องตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องสำรวจตัวเองครับว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการปฏิบัติงานในแต่ละวันไหมนะครับทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจนะครับในเรื่องของการฝึกฝนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกบาดแผลจากน้องหมาตัวเองมีความคล่องในเรื่องของการปฏิบัติงานจริงๆหรือเปล่านะครับป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของถูกของทิ่มตำนะครับหรือแผลฉีกขาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อมีความรู้แล้วก็ไม่อยากให้พึ่งโชคชะตาอย่างเดียวคร
1: ับ
0: อยากให้ทบทวนตัวเองด้วยว่าตัวเองยังรับรู้เรียนรู้หรือมีสิ่งใหม่ๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายนั้นๆได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์โรคจากสัตว์ที่นำมาสู่คนก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้ละเลยไปนะครับรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวนะครับก็อยากให้เรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าอุปกรณ์ไหนที่สามารถป้องกันได้นะครับรวมถึงการเช็คร่างกายประจำปีตามความเสี่ยงก็อยากให้มาเช็คเป็นระยะว่าตนเองเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สรังสีเรายังแข็งแรงและพร้อมกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมตรงนี้ทุกๆวันเราก็จะมีความสุขกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนะครับอย่าลืมด้วยครับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งหลายครับใส่ใจดูแลเขาทุกวันให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับหากมีอะไรเกิดขึ้นแม้จะเล็กน้อยก็อย่าลืมพาพวกเขามาหาคุณหมอสัตวแพทย
0: ์
1: เพื่อการดูแลเบื้องต้นรวมไปถึงจะได้รักษาอย่างทันท่วงที
0: ถูกต้องครับ
1: เจ้าสัตว์ที่เรารักได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การดูแลตนเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องทำการรักษาสัตว์ควรระมัดระวังเมื่อโดนกัดหรือข่วนรีบล้างทำความสะอาดแผลทันทีสวมใส่ถุงมือล้างทำความสะอาดมือทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อสัมผัสกับน้ำลายหรือว่ามูลสัตว์ที่สำคัญต้องรู้จักสังเกตอาการเบื้องต้นของสัตว์และตนเองเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อต่างๆด้วยครับ
1: และอย่างที่เคยบอกเอาไว้นะครับว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญจริงๆนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปครับสัตวแพทย์เป็นอาชีพที่คอยดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับพวกเราครับแต่ขณะเดียวกันเขาก็ฝากบอกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยครับไม่ใช่ว่าสัตว์เลี้ยงป่วยเจ้าของก็ป่วยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เขาแข็งแรงและพวกเราแข็งแรงด้วยจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อครับว่าเราจะนำเสนออาชีพใดซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่ก็ได้จะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่ยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะ การที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

่ะดิฉันแพทย์หญิงสรัญรัตน์พงขนอมรักนะคะหรือว่าทุกคนรู้จักกันในนามหมอวีมีก้ามค่ะส่วนตัววีเองนะคะประมาณ 4-5 ปีก่อนมีหนัก80กิโลกรัมนะคะสูง168คือตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาทั้งสุขภาพกายนะคะเพราะน้ำหนักตัวมากเกินไปมีปัญหาสุขภาพทางจิตด้วยคือจะทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอหลังจากที่วีเปลี่ยนวิธีการกินให้กินให้ถูกต้องแล้วก็หันมาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมวีก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีซึ่งตอนแรกนะคะเราก็จะมารู้จักโปรตีนแล้วก็เมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้เลยค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชไฮโปรตีน2แบบของวีนะคะซึ่งมีทั้งสูตรข้าวแล้วก็สูตรหวานโดยทั้ง2เมนูนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโปรตีนสร้างกล้ามได้ยังไงนะคะก็คือเวลากล้ามเนื้อเราจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมันก็เหมือนต้นไม้ที่จะต้องใส่ปุ๋ยในการเติบโตขึ้นมากล้ามเนื้อของเราก็เช่นเดียวกันแต่กล้ามเนื้อจะโตได้ก็ต่อเมื่อ1เกิดการฉีกขาดเล็กๆที่อยู่ในมัดกล้ามแต่ว่าพอฉีกขาดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวเล็กๆเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือเราต้องกินอาหารจำพวกโปรตีนให้เพียงพอซ่อมแซมทีละนิดทีละหน่อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกล้ามที่เคยเล็กๆมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาซ่อมแซมตัวเขาเองจากอาหารที่มีโปรตีนที่ดีค่ะส่วนแหล่งโปรตีนนะคะก็จะมีจากที่ต่างๆก็คือ1เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาเนื้อวัวแต่ว่าที่นักกล้ามส่วนมากเนี่ยเขาเลือกไก่กันเพราะ1ราคาถูกเพราะเราต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างมากต่อวัน2ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันจะไม่ใช่มีแค่โปรตีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาติดตามกันนะคะว่าซีรีส์กินสร้างกล้ามเป็นยังไงกันนะคะส่วนวันนี้ซีรีส์กินสร้างกล้ามกับหมอวีมีกล้ามขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขออดกล้ามนิดนึงนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: ฮ้นี่แน่นี่แน
3: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน
2: ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
5: จักกะจี้ไหม
2: นี่โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อย

0: เข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
1: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
2: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
3: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
2: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
3: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
2: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
0: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวความหล่อเนี่ย
2: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
0: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
2: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆแ
0: น่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
2: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
3: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
3: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
2: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
0: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
2: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
2: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าคะนายหญิง
2: ว่างี้นะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
0: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
0: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี้
0: ช่วยข้าด้วย
1: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปัน
2: ในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
3: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทายนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
3: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วถ้ารู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้วทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการณ์ได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่ๆเลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
1: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
3: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคบคาชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
3: ใช่
4: ๆนะ
3: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตองหลังโรงเรียน

0: ของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
0: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
2: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
3: ธรณีพิบัติภัย
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตอนเช้าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะร้องเพลงสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ร้องเพลงทักทายสวัสดีกันในตอนเช้าแล้วค่ะกิจกรรมแรกของเราเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะวันนี้นะคะในห้องเรียนของคุณครูบีค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังคะ
2: ที่แรกโอโซนปลูกกล้วยแล้วก็มะกรูด
0: อ๋อปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะกรูดใช่ไหมคะแล้วปลูกต้นกล้วยไว้เยอะไหมใครเป็นคนปลูกไว้คะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วโอโซนเคยช่วยคุณพ่อดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านไหมคะทำยังไงบ้างคะลูก
2: รดน้ำ
0: รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของน้องโอโซนน้องโอโซนเคยรับประทานผลกล้วยหรือยังเป็นยังไงคะรสชาติ
2: หวาน
0: หวานแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงลูก
2: งอง
0: ผลของเขาจะโค้งงอใช่ไหมสีอะไรเปลือกสีอะไร
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองแล้วเนื้อของกล้วยสีอะไรคะ
2: สีขาวเหลือง
0: ๆสีขาวนวลใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะแล้วกล้วยเอาไปทำขนมอะไรได้บ้างน้องโอโซนทราบไหมครับทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปทำขนมกล้วยกวน
0: อ๋อขนมกล้วยกวนเด็กๆคนไหนเคยรับประทานขนมกล้วยกวนบ้างคะหลายคนเคยรับประทานแล้วทำอะไรได้อีกคะถ้าเอาไปตากแดดก็จะเป็นขนมกล้วยตากเคยรับประทานไหมลูกเคยไหมคะเคยใช่ไหมแล้วชอบไหมรสชาติเป็นยังไงกล้วยมีรสชาติเป็นยังไงคะ
2: หวาน
0: หวานแล้วเมื่อกี้น้องโอโซนบอกว่าที่บ้านของน้องโอโซนปลูกต้นมะกรูดด้วยแล้วน้องโอโซนทราบไหมว่าผลของมะกรูดผิวเป็นยังไงคะผิวเรียบหรือว่าขรุขระ
2: ขรุขระ
0: ขรุขระแล้วผลของมะกรูดมีกลิ่นไหมกลิ่นเขาเป็นยังไงทราบไหม
2: หอม
0: หอมแสดงว่าน้องโอโซน

0: เคยดมใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเด็กๆค่ะน้องโอโซนบอกว่ากล้วยมีประโยชน์ใช่ไหมคะกล้วยเอาไปทำอะไรได้คะ
1: เอาไป
0: ทำขนมได้แล้วน้องเอาไปทำขนมกล้วยกวนเอาไปตากก็จะเป็นขนมกล้วยตากโอ้ยน้องอันตาบอกว่าเอาไปทำขนมเค้กกล้วยก็ได้ไหนใครเคยกินขนมเค้กกล้วยหอมบ้างเด็กๆโอ้โหหลายคนนะคะเคยรับประทานขนมเค้กกล้วยหอมค่ะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วที่บ้านของเด็กๆคนไหนปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะที่บ้านของน้องซินปลูกอะไรบ้างคะ
2: ปลูกมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงเหรอคะต้นมะม่วงที่บ้านของน้องซินต้นใหญ่หรือยังคะ
2: ใหญ่แล้ว
0: แล้วเขาออกผลหรือยัง
2: ยัง
0: ใช่ไหมคะแล้วนอกจากต้นมะม่วงมีต้นอะไรบ้างที่ปลูกไว้ที่บ้านคะลูก
2: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอแล้วน้องซินเคยรับประทานมะละกอไหมคะ
2: ไม่เคย
0: ยังไม่เคยแสดงว่าเพิ่งปลูกใช่ไหมยังไม่ออกผลเหรอคะลูกแล้วเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะละกอแล้วคะมะละกอมีรสชาติยังไงหวานนั่นเองมะละกอสุกมีสีอะไรน้องซินทราบไหมคะ
2: สีส้ม
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะโอ้โหที่บ้านของเด็กๆก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างบ้านของน้องซินปลูกอะไรคะ
3: ปลูกต้นมะม่วง
0: ปลูกต้นมะม่วงกับต้นอะไรคะ
3: ต
0: ้นมะละกอนั่นเองแต่ว่าต้นยังไม่โตยังไม่ได้ออกผลให้น้องซินได้รับประทานวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆค่ะได้ออกไปสนทนาข่าวสร้างสรรค์นะคะหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปทำกิจกรรมกับคุณครูกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: อย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่บ้านของเด็กๆนักเรียนปลายทางปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผลไม้อะไรบ้างคะโอ้บ้านของเด็กๆบางคนนะคะปลูกต้นชมพู่ด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ที่ห้องคุณครูบีก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะที่บ้านของน้องกรีนปลูกต้นอะไรบ้างคะ
1: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวมีต้นอะไรอีกไหมคะมีต้นอะไรอีกลูก
1: ชมพู
0: ่ชมพู่เหมือนกันกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางเลยใช่ไหมแล้วต้นมะพร้าวที่บ้านของน้องกรีนต้นสูงหรือยังคะสูงแล้วแล้วออกผลให้น้องกรีนได้รับประทานหรือยังคะเคยแล้วใช่ไหมอ่ะน้องกรีนรับประทานอะไรบ้างเกี่ยวกับมะพร้าวเคยรับประทานอะไรบ้างคะ
1: ขนมเค้กมะพร้าว
0: ขนมเค้กมะพร้าวแล้วมะพร้าวที่บ้านออกผลมาคุณยายเอามาทำอะไรให้น้องกรีนรับประทาน
1: เอามาดื่ม
0: ดื่มน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะแล้วเคยกินเนื้อมะพร้าวไหมเนื้อมะพร้าวมีสีอะไรลูก
1: ขาว
0: สีขาวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวานหวาน
0: รสชาติออกหวานหวานใช่ไหมแล้วเด็กๆทราบไหมว่ามะพร้าวเนี่ยรับประทานเนื้อได้ดื่มน้ำได้แล้วเนื้อของมะพร้าวเอาไปทำอะไรได้อีกทราบไหมคะทำขนมเค้กทำน้ำกะทิด้วยโอ้โหเก่งมากปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะมะพร้าวก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะนำเนื้อไปประกอบอาหารทำขนมน้ำก็นำมาดื่มได้ที่บ้านของเด็กๆคนไหนมีต้นมะพร้าวเหมือนกับน้องกรีนบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนนะคะก็ปลูกต้นมะพร้าวค่ะเพราะว่าต้นมะพร้าวนะคะปลูกง่ายไม่ยากเลยค่ะดูแลง่ายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เล่าเรื่องราวที่สร้างสรรค์ไม่ซ้ำกันกับเพื่อนๆสามารถบอกได้นะคะว่าที่บ้านของเด็กๆปลูกต้นไม้อะไรบ้างและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ออกกำลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีนำเครื่องดนตรีชนิดนี้มา

0: ระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องฟังสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีที่คุณครูบีนำมาให้สัญญาณในวันนี้ถ้าคุณครูบีเคาะแบบนี้ช้าหยุดเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถทบทวนสัญญาณจังหวะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้ลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้สัญญาณหยุดแล้วเด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได
0: ้ถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ก่อนค่ะ

0: น้องมาลิทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกน้องริตต้าล่ะคะลูกทำท่าอะไรคะ
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะอยู่กับที่ก่อนนะลูก

0: สกายทำท่าอะไรครับ
1: นอนหมุนตัวครับ
0: นอนหมุนตัวโอ้โหเป็นท่าทางที่ไม่ซ้ำใครเลยค่ะยิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: ถอดรองเท้าค่ะ
0: ถอดรองเท้าว้าวเป็นท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยตอนนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็มีท่าทางที่สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ยังสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ตีกลองค่ะ
0: ตีกลองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะลูก
1: นางเงือกค่ะ
0: นางเงือกใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหยุดเด็กๆจะต้องฟังคำสั่งจากคุณครูว่าคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรบ้างทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5โอ้ยกี่ครั้งคะ5ครั้งนับใหม่ค่ะกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนปลายทางนะคะก็นับได้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะ

คู่สองคนใครจับคู่ได้แล้วนั่งลงเลยค่ะครูจะดูว่าใครไม่มีคู่ตอนนี้ทุกคนมีคู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเลยเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: ให้เด็กๆกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เก่งมากเลยค่ะสลับข้างค่ะแล้วก็กระโดดไปข้างหน้า5ครั้งค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: เยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนเมื่อเด็กๆได้กลุ่ม3คนแล้วให้นั่งเอาหลังชนกันค่ะนั่งหันหลังชนกันเลยนั่งยังไงก็ได้ให้หลังชนกันนะถูกต้องแบบกลุ่มนี้เลยน้องเชอร์น้องเชอร์หันหลังสิลูกเมื่อกี้ถูกแล้วค่ะหันหลังชนกับเพื่อนนั่งหันหลังชนกันแบบนี้ขยับมาหันหลังชนกันค่ะลูกได้ยังคะกลุ่ม3คนนั่งหันหลังชนกันค่ะจับกลุ่ม3คนแล้วเด็กๆนั่งลงเลยค่ะลูกเอาหลังชนกันนะคะเดี๋ยวครูจะตรวจสอบว่าถูกต้องไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับมาทางนี้ค่ะน้องกรีนขยับมาชิดทางนี้ลูกเด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยตอนนี้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกยังไงคะเหนื่อยใช่ไหมบางคนบอกว่าเมื่อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะให้เด็กๆยืดแขนออกมาทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะยืดออกไปข้างหน้าเลยนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดแขนขึ้นไปด้านบนสูงๆแบบนี้ค่ะยืดตัวด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กางแขนออกทั้งสองข้างน้าวหมุนไปด้านซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปทางขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็สะบัดมือเบาๆ1 2 3 4 5 6 7

ยืดขาออกมาด้านหน้าเลยค่ะเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆนอนลงไปได้เลยค่ะนอนหลับตาเลยให้ได้รู้สึกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะนอนลงไปได้เลยค่ะลูก

0: เด็กๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคะบางคนบอกว่าสดชื่นหายเมื่อยไหมคะหายปวดเมื่อยร่างกายแล้ววันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดแล้วเด็กๆนะคะยังได้ฟังคำสั่งวันนี้คุณครูบีสั่งให้เด็กๆปฏิบัติอะไรบ้าง
1: จ
0: ับ
1: ค
0: ู่กี่คน
1: 2
0: คนแล้วทำยังไงคะจับคู่2คนแล้วต้องทำยังไงด้วยนั่งลงจับกลุ่ม3คนแล้วทำยังไงคะ
1: น
0: ั่งลงแต่ว่านั่งหันหน้าเข้าหากันหรือว่าหันหลังคะ
1: ห
0: ันหลังเด็กๆใช่แล้วหันหลังชนกันกับเพื่อนเด็กๆหลายคนนะคะสามารถปฏิบัติคำสั่งได้ถูกต้องแล้วก็เก่งกันมากๆเลยค่ะนั่นแสดงว่าเด็กๆตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ฟังคำสั่งได้ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะเก่งมากเลยค่ะหน่วยวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะเอ๊แล้วเด็กๆจำได้ไหมนะว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรคะ12สิงหาคมเด็กๆพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีในทุกๆวันที่12เดือนสิงหาคมจะเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคืออะไรนะ
1: ดอกมะล
0: ิดอกอะไรนะคะดอกมะลินั่นเองเก่งมากเลยค่ะดอกมะลิมีกลิ่นอย่างไรคะกลิ่นหอมมีสีอะไรลูกสีขาวเอ๊แล้วดอกมะลิเนี่ย

0: เป็นตัวแทนของวันแม่แห่งชาติหรือเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่าสีขาวของดอกมะลิแทนถึงอะไร
1: แทน
0: ความรักแทนถึงความรักของใครเป็นตัวแทนของของคุณแม่ที่มีต่อใครคะที่มีต่อลูกนั่นเองดอกมะลิจึงเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตน
1: ต่อแม่แห่ง
0: ชาติแม่แห่งชาติ
1: และแม
0: ่
1: ของเรา
0: แม่แห่งชาตินะคะก็คือใครคะ
1: แม
0: ่แห่งชาติคือใครนะ
1: แม่เรา
0: สมเด็จพระสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมคะแม่ของเราก็คือคุณแม่ของเด็กๆทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูแล้วก็ร้องเพลงตามคุณครูบีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพลงนี้ชื่อว่าเพลงถวายพระพรผู้แต่งเตือนใจสีมารุตเนื้อเพลงถวายพระพรนะคะร้องแบบนี้ค่ะเราข้าพระบาทเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะลูก

0: ขอจงทรงพระเจริญ
1: ขอจงทรงพระเจริญ
0: ขอจงทรงพระเจริญ
1: มีพระชน
0: มายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระชนมาย
0: ุ
1: ย
0: ิ่
1: งย
0: ื
1: นนาน
0: เด็กๆร้องตามคุณครูบีแล้วเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกับคุณครูหนึ่งรอบได้มั้ยคะ
2: ได้
0: เดี๋ยวร้องเพลงถวายพระพรนะคะไปกับคุณครูบีหนึ่งรอบเลยค่ะเพลง
2: ถวายพระพร
0: ผู้แต่ง
2: เต
0: ือ
2: นใจส
0: ี
2: มาร
0: ุ
2: ต
0: เราข้าพระบาท
2: เราข้าพระบาท
0: ร้องไปพร้อมๆคุณครูเลยค่ะลูกเด็ก

0: ขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญขอจงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเดี๋ยวเด็กๆฝึกร้องเป็นประจำทุกๆวันเด็กๆก็จะร้องเพลงได้เก่งขึ้นนะเด็กๆขาเนื้อเพลงบอกว่าอย่างไรบ้างคะบอกว่าอย่างไรนะเด็กๆของชาติทำยังไงคะน้อมใจถวายพระพรเอ๊แล้วในเนื้อเพลงบอกว่าอะไรอีกคะ
1: ถว
0: ายพระพรถวายพระพรแล้วก็มีคำว่าอะไรนะขอจงทรงพระเจริญใช่ไหมคะเนื้อเพลงนี้นะคะร้องเพลงถวายพระพรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเพลงของเด็กๆอนุบาลนั่นเองเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าวันแม่แห่งชาติเนี่ยเด็กๆสามารถทำกิจกรรมหรือว่าทำความดีให้กับแม่แห่งชาติอย่างไรบ้าง
1: ให้ของขว
0: ั
1: ญค่ะ
0: มีเพื่อนบอกว่าให้ของขวัญมีทำอะไรได้อีกคะ
1: ให
0: ้ความรักทำอะไรอีกคะลูก
1: ช่วยทำงานคร
0: ับบางคนบอกว่าช่วยทำงานเป็นเด็กดีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตนอย่างไรแล้วก็ทำอะไรได้บ้าง ภาพแรกเลยเด็กๆต้องทำอะไรคะกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถทำได้นั่นก็คือทำบุญตักบาตรในตอนเช้านั่นเองไหนเด็กๆคนไหนเคยตื่นเช้าแล้วทำบุญตักบาตรบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตภาพต่อไปกันดีกว่าว่ากิจกรรมในวันแม่แห่งชาติมีอะไรอีกบ้างเด็กๆเคยเห็นไหมคะบางคนบอกว่าเคยเห็นในสถานที่ต่างๆนะบางคนบอกว่าหนูไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอมีตั้งไว้แบบนี้เหมือนกันนะเขาเรียกว่าโต๊ะหมู่ประดิษฐาน
1: พระบรมฉายาลักษณ์
0: พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองที่เป็นแม่แห่งชาติของเราแล้วเราทำอะไรได้อีกคะเราสามารถไปทำกิจกรรมจิตอาสาต่อมานี่เป็นภาพอะไรนะวายคุณแม่เมื่อสักครู่เด็กๆได้สังเกตภาพกิจกรรมที่ทำในวันแม่แห่งชาติที่เด็กๆสามารถไปร่วมทำร่วมกันกับผู้ปกครองของเด็กๆได้แล้วคราวนี้ถ้าเด็กๆอยากจะเป็นเด็กดีของคุณแม่ของเราอยากทำให้คุณแม่เราภูมิใจเด็กๆจะทำอะไรยังไงคะเป็นเด็กดีอย่างภาพนี้เราสามารถทำอะไรได้คะ
1: ไหว
0: ้แม่ไหว้แม่ใช่ไหมกอดแม่กราบแม่แล้วก็บอกรักแม่ของเรานั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วนอกจากการบอกการกอดคุณแม่แล้วการกราบคุณแม่แล้ว เด็กๆคิดว่าเราจะทำยังไงให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเราอีกคะช่วยงานคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่นะเชื่อฟังคำสั่งสอนหมายความว่าอย่างไรใครทราบบ้างคะน้องกรีนหมายความว่ายังไงคะเดี๋ยวเชิญน้องกรีนมาทางนี้ลูกคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างถ้าคำว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่แสดงว่าอย่างไร
2: ต้องรักคุณแม
0: ่ต้องรักคุณแม่ถ้าคุณแ อบรมสั่งสอนเด็กต้องปฏิบัติตามไหมคะดื้อกับคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองเอาปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันค่ะทำอะไรนะคุณแม่ถึงจะภูมิใจในตัวเราทำอะไรได้อีกคะตั้งใจทำอะไรคะ
2: ทำใจทำงาน
0: ตั้งใจอะไรนะลูกเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้นั่นเองเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องปฏิบัติกิจกรรมตั้งใจทำกิจต่างๆที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆว่าเด็กๆเป็นเด็กที่ยังไง
2: น
0: ่ารักนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานข้างนอกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็จะต้องเป็นเด็กที่น่ารักพ่อแม่จะได้มีแรงมีกำลังใจในการออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูเด็กๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าทำอะไรอีกคะเก่งมากเลยค่ะช่วยทำงานบ้านเด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยการช่วยเด็กทำงานช่วยตักผ้าบางคนอาจจะช่วยล้างจานช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านหรือถ้าเวลาเราเล่นของเล่นแล้วเราสามารถทำยังไงได้ที่เราสามารถเก็บของเล่นให้เข้าที่ได้คุณแม่ของเราจะได้ไม่เหนื่อยเพราะถ้าเด็กๆเล่นแล้วไม่เก็บจะเป็นยังไงคะคุณแม่ต้องมาเก็บให้หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆที่อยู่ที่บ้านกับเด็กๆต้องมาเก็บให้แบบนี้น่ารักไหมคะ
2: ไม่
0: น่ารักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องเล่นแล้วเก็บของด้วยตนเองและอย่าลืมมีน้ำใจช่วยคนที่บ้านด้วยช่วยคนที่บ้านเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนใช่ไหมคะดัชเชอร์น้องโอโซนน้องโอโซนบอกว่าเคยช่วยอะไรนะคะลูก
3: ช่วยล้างจานและก็ถูบ้าน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
4: ถูบ้าน
0: ถูบ้านโอ้โหทำไมโอโซนเก่งจังเลยล่ะทำยังไงคะตอนที่น้องโอโซนถูบ้านเขาทำยังไงบ้างใช้อะไรในการถูคะ
4: ใช้ผ
0: ้
4: า
0: ใช้ผ้าแล้วทำยังไงคะไหนลองสาธิตทำท่าให้เพื่อนๆดูซิเวลาน้องโอโซนช่วยคุณแม่ถูบ้านน้องโอโซนทำยังไงบ้างจับหนึ่งมือเลยเหรอคะมือข้างเดียวหรือว่าจับมือสองข้างคะจับไม้ถูใช่ไหมไหนจับแล้วทำแบบไหนลูก
3: จับแล้วก็
0: ถูแบบนี้เลยเหรอคะถูทั้งบ้านเลยหรือว่าถูแค่บริเวณที่น้องโอโซนเล่นคะ
4: บริเวณที่น้องโอโซนเล่น
0: บริเวณที่น้องโอโซนเล่นใช่ไหมคะแล้วถูเสร็จแล้วทำยังไงลูก
4: แล้วก็พอถูเสร็จแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานต่อ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนช่วยคุณแม่กับคุณพ่อถูบ้านแล้วก็ล้างจานเก่งมากเลยค่ะและในวันแม่แห่งชาติเราก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆที่เด็กๆสามารถทำขึ้นเองได้ไปไหว้คุณแม่หรือบางคนเด็กๆอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรือว่าหรือว่าคุณป้าคุณน้าคุณอาเด็กๆก็สามารถประดิษฐ์การ์ดอวยพรเอาไปให้เอาไปกราบไหว้ท่านได้ไปมอบให้กับท่านในวันแม่แห่งชาติเห็นไหมคะว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่เด็กๆสามารถทำให้คุณแม่ภาคภูมิใจในตัวเราเองยากไหมคะไม่ยากเลยเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้ไหม ทำได้เป็นเรื่องใกล้ตัวของเด็กๆที่เด็กๆสามารถทำได้บางคนบอกว่าหนูไม่มีสิ่งของที่จะประดิษฐ์ให้ค่ะก็ไม่เป็นไรเราแค่เดินไปบอกรักแค่นั้นคุณแม่ของเราก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปกอดท่านด้วยแค่นี้คุณแม่ก็ดีใจแล้วไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของให้ก็ได้เข้าใจไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำทั้งเด็กๆนักเรียนต้นทางแล้วก็เด็กๆนักเรียนปลายทางเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อแม่แห่งชาติและแม่ของเราพร้อมทั้งฝึกการกราบคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาฝึกการกราบคุณแม่กันเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติแล้วก็การปฏิบัติตนต่อแม่ของเราแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าการที่เรานะคะจะทำให้แม่ภาคภูมิใจนะคะจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานที่บ้านนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปฝึกการกราบคุณแม่หรือยังคะโอ้หลายคนนะคะบอกว่าเด็กๆได้ฝึกการกราบคุณแม่แล้วค่ะเด็กๆนักเรียนต้นทางของคุณครูบีนะคะก็ได้ฝึกการกราบคุณแม่เหมือนกันค่ะเมื่อเรากราบคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติแล้วเด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรด้วยนะหนูรักแม่ครับหนูรักแม่ค่ะอย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆสามารถบอกรักคุณแม่ได้ทุกๆวันไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเด็กๆตอนนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะขยับนิ้วมือค่ะขยับให้เร็วขึ้นอีกค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะกำมือค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์ก็คือแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางอาจจะเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นแป้งโดหรือว่าดินเหนียวก็ได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ชื่อว่ากิจกรรมร้อยดอกมะลิค่ะแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์กันค่ะอย่างแรกเลยค่ะก้านมะพร้าวค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถร้อยดอกมะลินะคะเป็นฐานเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กๆได้ค่ะและก็มีอะไรคะลูกดอกมะลินั่นเองวันนี้นะคะคุณครูมีดอกมะลิ2แบบได้แก่ดอกมะลิที่กำลังจะบานและดอกตูมนั่นเองค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเราเยอะไหมคะไม่เยอะเลยใช่ไหมคะวัสดุอุปกรณ์ของเราไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการร้อยดอกมะลิกันค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูได้ร้อยดอกมะลิเป็นฐานเอาไว้ให้แล้ววิธีการร้อยนะคะเด็กๆร้อยฐานของดอกมะลิต่อจากคุณครูบีค่ะเราจะใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะยังไงคะเป็นดอกมะลิที่บานเล็กน้อยใช่ไหมคะกำลังจะบานนั่นเองค่ะเด็กๆใช้ก้านมะพร้าวค่อยๆเสียบเข้าไปที่บริเวณตรงกลางของก้านดอกมะลิตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆร้อยลงไปจับอย่างเบามือเลยนะคะร้อยลงไปจนสุดไม้แบบนี้เลย1ดอกเราจะร้อยทั้งหมด5ดอกสลับกันไปมาร้อยลงไปแบบนี้เลยค่ะขยับให้ดอกไม้มันอยู่ข้างๆกันนะคะเราจะไม่ทับกับดอกแรกนะคะนี่ดอกที่เท่าไหร่แล้วลูกดอกที่2แล้วเราก็ขยับอีกเล็กน้อยใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบไปตรงไหนคะตรงก้านของดอกอะไรดอกมะลิแล้วเราก็ค่อยๆร้อยลงไปดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก3ดอกที่3แล้วเด็กๆจะร้อยวนเป็นวงกลมนะคะรอบๆก้านมะพร้าวเลยดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่4เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าคุณครูบีร้อยดอกมะลิทับกันกับดอกที่3ไหมคะไม่เราจะร้อยวนไปเรื่อยๆดอกที่4แล้วก็ดอกที่5มาครบ5ดอกแล้วเราก็จะเริ่มแถวต่อไปเพื่อให้สูงขึ้นนับมาดอกที่เท่าไหร่ลูกดอกที่1เราจะร้อยสลับสับหว่างกันนะคะเราจะไม่ร้อยทับกันนะดอกที่2ดอกที่3ช่วยคุณครูนับด้วยนะตอนเด็กๆทำเด็กๆต้องตั้งใจทำนะคะต้องมีสมาธิในการทำพวงมาลัยดอกมะลิของเราจะได้เป็นยังไงคะสวยคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ภูมิใจในตัวเด็กๆดอกที่เท่าไหร่แล้วลูก4นะแถวที่2จะเสร็จแล้วนะดอกที่เท่าไหร่คะดอกที่5นั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆร้อยวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆ พอใจแล้วอ่ะสมมติว่าเด็กๆร้อยต่อจากคุณครูขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกลางตรงนี้ตรงกลางของการถ้าเด็กๆพอใจแล้วเด็กๆก็ใช้ดอกมะลิที่มีลักษณะเป็นยังไงคะตูมๆร้อยลงไปตรงๆแบบนี้เห็นไหมคะวิธีการร้อยดอกตูมเราจะใช้ไม้หรือว่าก้านมะพร้าวเสียบลงไปตรงหน้าตรงปลายก้านตรงนี้เลยค่ะลูกตรงข้างล่างสุดแล้วก็ค่อยๆดันมาให้ทะลุขึ้นมาด้านบนแล้วก็ร้อยลงไปแบบนี้เสียบไปตรงข้างล่างตรงนี้นะตรงก้านที่มีสีเขียวๆเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีรูเล็กๆอยู่เด็กๆก็เสียบลงไปเลยแล้วก็ให้ทะลุด้านบนแล้วก็ร้อยลงมาแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดที่ปลายของก้านมะพร้าวเลยตอนเด็กๆทำเด็กๆจะต้องนะคะมือเด็กๆจะต้องเป็นยังไงคะจับดอกไม้เป็นยังไงคะจับเบาๆบีบได้ไหมบีบไม่ได้ค่อยๆทำใช่แล้วค่ะเราต้องมีสมาธิมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณครูบีร้อยดอกมะลิเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสวยไหมคะ
1: สวย
0: แล้วคุณครูก็จะนำสัญลักษณ์มาติดเอาไว้ให้เด็กๆที่ก้านของมะพร้าวที่คุณครูมาให้เด็กๆได้ร้อยค่ะแล้วเราก็จะนำดอกมะลิที่เด็กๆร้อยด้วยตนเองไปให้ใครคะ
1: ให้ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม่
0: ไปให้คุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆอยากจะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: อยาก
0: ถ้าเด็กๆอยากที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงมาให้คุณครูบีฟังได้ไหมคะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะและเราถึงจะเลือกเล่นเข้ามุมต่างๆได้วันนี้คุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเล่นในมุมบทบาทสมมุติ

วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมมีมุมอะไรคะบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร์และมุมหนังสือนั่นเองเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆถ้าเด็กๆได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของต้องทำยังไงลูกเก็บของเล่นและก็กลับมานั่งที่เดิมตอนนี้เด็กๆบอกข้อตกลงได้ครบแล้วพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมไปทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ